0: ร้อยโทดร.ประพลคุณสุภศักดิ์นะฮะคุณลุงพี่มายคุณชวรีนะคะคุณชวรีบอกว่าตอนนี้เชียงใหม่ฝนตกปรอย25องศาเซลเซียสนะฮะสวัสดีคุณอะไรนะแล้วคุณก้องด้วยฝนตกรินๆกับฝนตกปรอยเนี่ยลองทายกันได้ไหมคะว่าอันไหนจะมีฝนมากกว่ากันระหว่างฝนตกรินๆกับฝนตกปรอย
1: ภาษาไทยวันละคำวันละสองคำ
0: ภาษาไทยเรามีเสน่ห์นะคะพี่ต้นคือมีคำศัพท์คำแสงเยอะแยะนะคะที่บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างละเอียดแล้วก็เห็นภาพมากนะคะมีท้ายก็มีคุณโอเนอร์เฮาส์นะทักทายมาจากพิษณุโลกด้วยบอกว่าเช้านี้25องศาเซลเซียสค่ะ
1: ครับส่วนทางปลาทาง TikTok นะครับผมก็เห็นคุณบิ๊กซ่ามาติดตามเรานะครับคุณออตตัมมนแล้วติดตามเราแล้วก็เรียกว่ารีโพสต์ให้เราด้วยนะครับ
0: ค
1: ุณแซม JF คุณอีทบอกว่าก็ที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็ออกไปจากประเทศไทยให้หมดเลยนะจะเพิ่มอะไรอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับก็คุณอีทครับความเป็นคนไทยของเราเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมเรื่องของความเห็นอกเห็นใจคนที่เขาแบบบ้านแตกใจแหลกขาดแล้วก็ต้องหนีภัยสงครามมาเนี่ยเราจะผลักเขากลับไปให้ไปตายอ่ะเรากล้าทำเหรอถามคุณอีทเนี่ยเราทำได้เหรอใจเราทำไม่ได้นะครับผมอยากจะให้เรานึกไปถึงในช่วงที่เขมรเขาเกิดมีสงครามกลางเมืองของเขาช่วงปี2522-23สมเด็จพระพันปีหลวงของเราท่านเคยเสด็จไปที่ชายแดนแล้วก็ไปส่งบัญชาการให้เปิดพรมแดนให้เขาหนีตายเข้ามา 200,000 คนเพราะท่านรู้ว่าถ้าเกิดไม่ปล่อยให้เข้ามาเนี่ย 200,000 คนนั้นจะต้องตายเราทนดูอยู่ได้เหรอคนไทยเราผมเชื่อว่าทนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอะไรก็ตามนะครับเรื่องของมนุษยธรรมยังไงเราก็ต้องช่วย
0: น
1: ะคร
0: ับ
1: ช
0: ่
1: วย
0: ได้ที
1: ่เราจะช่วย
0: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะการที่ไทยเราเข้าไปช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินมากพอหรอเราถึงไปช่วยเขาทำไมบ้านเราทำไมไม่ช่วยกันก่อนอันนี้ก็เคยได้ยินมานะคะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่เคยเข้าไปทำงานนะคะกับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงาน3ฝ่ายอะค่ะนะคะมีชื่อว่าจีนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์กรของเยอรมนีนะคะร่วมกับไทยแล้วก็เข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านของเราในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยค่ะมันทำให้เจได้ทราบนะคะว่าการที่เราเข้าไปร่วมมือไปช่วยกันเนี่ยนะคะเพื่อให้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการพัฒนาขึ้นประชาชนของเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการสกัดการเกิดอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามายังประเทศเราได้อย่างเห็นผลชัดเจนเลยทีเดียวคือถ้าหากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรากินดีอยู่ดีนะคะประชาชนมีงานทำนะคะมีการศึกษาเขาก็ไม่ข้ามแดนมาเพื่อที่จะมาทำอะไรแย่ๆคือแบบหนีตายจากบ้านเขาแล้วมาตายเอาดาบหน้าในบ้านเราแบบนั้นเนี่ยปัญหาอย่างนั้นมันก็จะลดน้อยลงค่ะ
1: ใช่ครับเพราะทุกคนจริงๆแล้วทุกคนรักบ้านเกิดเราเกิดที่ไหนเราก็อยากจะอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขเพราะญาติพี่น้องสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยใช่ไหมครับการที่คนจะต้องทิ้งถิ่นฐานเนี่ยมันต้องเป็นเพราะความจำเป็นจริงๆนะครับ เห็นคุณ XYC แล้วก็คุณ Ion Girl นะครับสวัสดีพวกเราทุกคนมาจากหาดใหญ่นะครับปั่นจักรยานไปด้วยฟังข่าวไปด้วยขอบคุณมากเลยครับผม
0: ค่ะมีเวลาสั้นๆนะคะก่อนที่จะไปฟังรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะน่าจะเล่าได้สักประมาณคนละข่าวไหมคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะ
1: ครับผมก็สั้นๆเลยครับที่ของสิงคโปร์ครับเขาก็บอกว่า The Energy Market Authority นะครับของสิงคโปร์เนี่ยโฆษกของเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าจะต้องเพิ่มภาษีค่าไฟบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะค่าที่เขาเราใช้แล้วเขายังคิดเราเพิ่มอ่ะค่าอะไรของเขาอ่ะ
0: นอกเหนือไปจากไฟในยูนิตไฟจริงๆอ่ะนะคะ
1: ก็ยังเพิ่มอีกแต่ก็ไม่ได้เพิ่มน้อย
0: นะครับ3ค่ะพี่ต้น
1: ค่า FT ของสิงคโปร์ก็เพิ่มที17%เลยครับคุณผู้ฟัง
0: โอ้โห
1: 17% เลยตึงตึงตึงตึงอึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็ตามเขาบอกว่ามันมีนะเพิ่มขึ้นตั้งแต่แบบพวกที่แบบห้องอยู่แบบอพาร์ตเมนต์แบบห้องเดียวนะครับไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 6.43% อย่างพวกที่แบบห้อง4ห้องแบบอพาร์ตเมนต์ที่แบบมี4ห้องเนี่ยเพิ่มขึ้น 17.14% นะครับถ้ามี5ห้องเพิ่มขึ้น20.20% ถ้ามีเป็นแบบห้องใหญ่นะครับ ก็ 24.54% ใหญ่กว่านั้นอีกก็ถึง 25.26 นะครับถ้าเป็นบ้านเพิ่มถึง 38.50% ก็คือว่าเราใช้101นะก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก38บาทนะแล้วถ้าเป็นแบบประเภทเซมิดีแทชคือบ้านเดี่ยวออกไปเนี่ยเพิ่ม 49.77% ครับผม
0: โอ้อันนี้เป็นมาตรการที่เขาพยายามจะกระตุ้นให้คนหันไปใช้พลังงานทางเลือกอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะพี่ต้น
1: ไม่รู้ละเรื่องของคุณแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟของหลวงเนี่ยคุณต้องจ่ายเพิ่ม 49.77%
0: โหดมากโหดมาก
1: ถ้าเป็นแบบบ้านบังกะโลนะ บ้านบังกะโลนะแบบเป็นหลังๆอยู่เดียวเลยนะ เพิ่ม 102.64%
0: โอ้ยคุณพระคุณเจ
1: ้าค่าไป101คุณต้องจ่ายค่าสีเพิ่มอีก102บาทสวัสดีจบข่าวจากสิงคโปร์ครับคนไทยรู้สึกดีเนาะโอเค
0: เอาละค่ะมาถึงข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวท้ายแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่ต้นค่ะคุณผู้ฟังคะ1กรกฎาคมของทุกปีนะคะถือได้ว่าเป็นวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะถ้าหากว่าเราจะย้อนรอยไปดูพรรคการเมืองต่างๆในโลกนี้นะคะที่มีอายุยาวนาน เกินกว่า1ศตวรรษหรือว่าเกินกว่า100ปีเนี่ยมีไม่กี่พรรคอ่ะค่ะที่ยังคงมีชีวิต มีชีวิตและมีชีวาอยู่ด้วยนะคะ1ในนั้นนี่ก็คือพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยอยู่มาได้ยังไงตั้ง105ปีแล้วไม่มีวันตายนะคะซึ่งเรื่องนี
1: ้
0: ก็มีบรรดานักวิชาการหลายคนนะคะให้ความเห็นนะคะอย่างเช่นศาสตราจารย์โจเซฟมาโฮนี่นะคะบอกว่าคำตอบที่เห็นได้ชัดนะคะว่าเพราะอะไรผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะคะแล้วก็ผู้นำประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยถึงได้สามารถส่งต่อนโยบายกันรุ่นสู่รุ่นนะคะตั้งแต่ผู้นำรุ่นที่1ก็คือประธานเหมาเจ๋อตุงมาจนถึงผู้นำคนปัจจุบันรุ่นที่5คือประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยมันคือโจทย์เดียวของทั้งหมดทั้งมวลก็คือประชาชนค่ะโจทย์ของพรรคคอมมิวนิสต์นะคะก็คือการทำให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็ฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีนอันนี้แหละค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้จีนเนี่ยสามารถดำรงคงอยู่ได้นะคะด้วยการบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวนะคะแล้วก็ที่สำคัญเขามีกลไกอีกอย่างนึงนะคะที่พรรคการเมืองอื่นๆในโลกแทบจะไม่มีก็คือปฏิรูปตัวเองอยู่เสมอค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดเสถียรภาพในนโยบายระยะยาวแล้วก็ยังส่งต่ออุดมการณ์นะคะจากรุ่นต่อรุ่นได้อย่างไร้รอยต่อนี่ก็เป็นทัศนะนะคะของนักวิชาการต่างชาตินะคะจากโลกตะวันตกที่มองจีนแบบนี้ค่ะก็วันนี้นะเป็นวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะ
1: ครับซึ่งเราก็จะต้องไปดูตามกันต่อนะของพี่เจเจคงจะตามแหละเพราะว่าวันนี้ท่านสีจิ้นผิงจะต้องมีสุนทรพจน์นะว่ามีอะไรตามมาอีกสิ่งนึงที่ผมแบบประทับใจจริงจริงที่ผมประทับใจกับเรื่องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยคือเขาไม่ผลักภาระมาให้ประชาชนแล้วอย่างคนอย่างเราเนี่ยเราไม่รู้จักเราว่านักการเมืองเป็นยังไงแต่ว่าเราโดนผลักภาระให้ต้องไปเลือกและยังจะต้องมานั่งจับตาดูด้วยว่าพวกนี้จะโกงจะกินเราหรือไม่นะครับแต่ว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเขากวาดล้างกันเองใช่ไหมเรื่องพวกคอร์รัปชันเนี่ยตอนนี้ก็เลยโหยังปราบกันอยู่แล้วก็เรียกว่าภาพจะแบบว่าหมดไปแล้วล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะได้คุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติปีแสงนามนะครับพักกันสักครู่ครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เวลาเกิดเรื่องโกงในหน่วยงานเรามักได้ยินว่าผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องลูกน้องทำเองแต่ในความเป็นจริงการเป็นหัวหน้าต้องดูแลระบบไม่ให้มีช่องโหว่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนเช่นเอกสารผิดปกติหรือการอนุมัติที่เร่งด่วนข้ามขั้นตอนแต่ยังปล่อยผ่านแบบนี้อาจเข้าข่ายบกพร่องต่อหน้าที่ดังนั้นการเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสจึงสำคัญมากที่สำคัญถ้าลูกน้องกล้าแจ้งเบาะแสอย่ามองว่าเป็นปัญหาครับแต่นี่คือระบบเตือนภัยชั้นดีขององค์กรซึ่งสำนักงานปปช.มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งข้อมูลอย่างเข้มงวดเพื่อช่วยให้คนดีกล้าพูด อย่าปล่อยให้เรื่องทุจริตกลายเป็นเรื่องปกติหากพบเห็นความไม่โปร่งใสแจ้งสำนักงานปปช.หรือโทรศูนย์ข้อมูลปปช.1205เพราะการแจ้งของคุณคือการรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริงสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกา13 นาทีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะช่วงนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าในประเด็นข้อเท็จจริงไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะเช้านี้อาจารย์อยู่ประเทศไทยหรือเปล่าคะหรืออินโดนีเซีย
6: ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเพราะว่าเรากำลังจะมีประชุมปฏิบัติการนะครับของเยาวชน110 คนจาก11 ประเทศอาเซียนนะครับมาประชุมกันที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับในโครงการชื่อว่า empowering youth across ASEAN เยาวชนทั้ง110 คนเนี่ยอบรมออนไลน์กันมาต่อเนื่องแล้วนะครับ2 เดือนที่ผ่านมามาประชุมออนไซต์กันที่จุฬา1 สัปดาห์นะครับก่อนที่เราจะแบ่งพวกเขาลงพื้นที่ใน8 ประเทศอาเซียนเพื่อที่จะไปทำงานพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็การพัฒนาพืชสิ่งแวดล้อมใน8 ประเทศอาเซียนครับ
0: ค่ะอาจารย์คะ
1: อาจารย์ครับ110 คนนี้มาจากมีจากเมียนมาไหมครับ
6: แน่นอนครับมีด้วยครับทั้ง11 ประเทศเลยครับครับประเทศละ10 คนครับ
0: ค่ะคือเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอาจารย์ครับได้มีโอกาสอ่าน Facebook ของอาจารย์นะคือเป็นแฟนอาจารย์นะพูดง่ายๆนะคะจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของอาจารย์อ่านแล้วด้วยความชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนนึงเพราะว่าอาจารย์ไปสร้างชื่อเสียงนะคะทำงานในฐานะเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิอาเซียนนะคะผู้อำนวยการบริหารเนี่ยแล้วก็ตลอดช่วง6 เดือนที่ผ่านมามีผลงานมากมายเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะสำหรับเยาวชนในอาเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ SME อะไรแบบนี้ค่ะขอส่งกำลังใจให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
6: ขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับ
0: ค่ะทีนี้มาถึงประเด็นที่วันนี้อาจารย์เตรียมไว้ไทยกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐ
6: ครับ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: คือหลักๆเลยเนี่ยนะครับข่าวที่น่าสนใจ 2-3 ชิ้นพอมารวมกันนะครับอย่างเช่นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชื่อกลับนะครับเป็นกองบัญชาการแปซิฟิกนะครับกลับมาเป็นชื่อเดิมนะครับ US Pacific Command เมื่อวันที่16 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ข่าวอีกชิ้นหนึ่งก็คือกำหนดการที่มันมีการเปลี่ยนนะครับจากเดิมที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีหศักดิ์วงศ์เกียรติแก้วจะเดินทางไปเยือนกองบัญชาการแปซิฟิกเนี่ยนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมแล้วก็เลื่อนออกมาเป็นช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็เลยทำให้นะมีนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญอดีตทหารนักกฎหมายนะครับออกมาเผยแพร่ข้อมูลหลายๆเรื่องซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องน่าห่วงกังวลนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับอย่างเช่นไปบอกว่าโอ้ยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงสงครามหรือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเนี่ยกำลังจะมีการจัดตั้งกองกำลังอาเซียนประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเห็นภาพฮุนเซนเยือนจีนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกประเทศไทยเลือกข้าง อเมริกาเดี๋ยวจะเข้าสู่กองกำลังอาเซียนแล้วก็จะปิดล้อมจีนในอนาคตอาจจะทำสงครามกับจีนนะครับข้อมูลที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้ทั้งหมดเป็นความเท็จนะครับไม่เป็นความจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราทำแฟกช็คนะครับเราเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแน่นอนสหรัฐอเมริกามียุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกและยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐอเมริกาเองก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะปิดล้อมจำกัดเขตการขยายอิทธิพลของจีนอันนี้ถูกนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่ได้เลือกข้างถึงแม้เราจะมีความร่วมมือในหลายๆมิตินะครับภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกความร่วมมือของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเนี่ยมันมีลักษณะเขาเรียก selective engagement นะครับก็คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตว่าความร่วมมือเรื่องไหนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยความร่วมมืออันไหนนะครับที่จะถ่วงดุลไทยให้อยู่ในสมดุลระหว่างการขยายอิทธิพลของทั้งสองมหาอำนาจคือจีนแล้วก็สหรัฐอาเซียนเองนะครับตั้งแต่ตั้งมาในปี1967จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีข้อตกลงไหนเด็ดขาดนะครับที่บอกว่าอาเซียนจะมีการตั้งความร่วมมือทางด้านการทหารแบบ collective force หรือว่าการปกป้องร่วมกัน collective defense force เหมือน NATO ไม่เคยมีเด็ดขาดนะครับในขณะเดียวกันนะครับอาเซียนเองแล้วก็ประเทศไทยก็ตระหนักดีนะครับว่าจีนยังไงก็ตามคือคู่ค้าอันดับหนึ่งคือนักลงทุนอันดับหนึ่งในอาเซียนคือคนที่วางแม่บทในการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในอาเซียนเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดที่จะไปคบกับสหรัฐอเมริกาแล้วเลือกข้างจะปิดล้อมทำสงครามกับจีนเนี่ยเราตัดทางทำมาหากินของตัวเองนะครับและเช่นเดียวกันอาเซียนก็รู้ด้วยว่าสหรัฐอเมริกาคือตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของอาเซียนคือคนที่จะมาถ่วงดุลจีนในเรื่องของเทคโนโลยีและหลายๆประเด็นเพราะฉะนั้นอาเซียนเองก็จะไม่มีวันตัดกับสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าถ้าอยู่ภายใต้อิทธิพลจีนแล้วใกล้ชิดเกินไปมันก็จะมีปัญหาเรื่องการถ่วงดุล นะครับเพราะนั้นอาเซียนเนี่ยดำตนเป็นคนที่จะถ่วงดุลยุทธศาสตร์แล้วเราออกเอกสารชัดเจนนะครับมาตั้งแต่ปี2019ในวาระที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนนะครับเอกสารฉบับนั้นเรียกว่า AOIP นะครับ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific นะครับบอกชัดเจนว่าในภูมิภาค Indo-Pacific เราจะมองพื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือไม่ใช่พื้นที่การประชันหน้ากันทางทหารอาเซียนจะเป็นแกนกลางหรือ ASEAN Centrality ในการกำหนดทิศทางของภูมิภาคนี้ไม่ใช่ปล่อยให้สหรัฐหรือจีนหรือมหาอำนาจไหนมากำหนดทิศทางของการเดินหน้าภูมิภาคอาเซียนนะครับเพราะนั้นไม่มีนะครับกองกำลังอาเซียนไม่มีนะครับที่เราจะไปร่วมกับสหรัฐในการที่จะทำสงครามกับจีนนะครับประเทศไทยเราเองกับยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเรามีความร่วมมือด้วยอยู่4ด้านนะครับเราเช็คข้อมูลมาแล้วด้านที่1นะครับด้านเศรษฐกิจและห่วงโซ่ปทาน Economic and Supply Chain นะครับเรามีความร่วมมือ2กรอบนะครับกรอบแรกIndo-Pacific Economic Framework for Prosperity อันเนี้ยเปิดตัวในสมัยของโจไบเดนปี2022ร่วมมือในเรื่องของภาษีนะครับร่วมมือในเรื่องของการตั้งกลไก Early Warning System ว่าถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรผิดพลาดในห่วงโซ่ประทานเราจะช่วยกันยังไงร่วมมือกันในเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีสะอาดร่วมมือในเรื่องของการค้าแบบการค้าเป็นธรรมแต่แน่นอนมันเป็นผลงานของไบเดนซึ่งตอนนี้ทรัมป์ยกเลิกไปแล้วเพราะฉะนั้น IPF ตอนนี้มันไม่ได้แอคทีฟนะครับอันที่2ยังคงแอคทีฟอยู่ก็คือแถลงการร่วมนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐผ่านทางกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐนะครับเรื่องความเป็นพันธมิตรด้านห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ซัพพลายเชนอะไลแอนซ์อันนี้จำเป็นมากนะครับเพราะอย่างที่เรารู้มีสงครามเทคโนโลยีอเมริกาไม่ขายชิปให้จีนแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะมีความตกลงนี้นั่นเท่ากับเราสามารถซื้อชิปจากอเมริกาได้แล้วก็มีผู้ประกอบการจีนจำนวนมากมาลงทุนในประเทศไทยเพื่อจะใช้ไทยเป็นฐานผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็มาจากไอ้ Semiconductor Supply Chain Alliance เนี่ยแหละครับที่ทำให้เราถ่วงดุลในทางเศรษฐกิจได้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เลือกข้างที่จะปิดล้อมใครหรือเป็นศัตรูกับใครในทางเศรษฐกิจนะครับเสาหลักที่สองคือเสาหลักด้านความมั่นคงแล้วก็กลาโหมนะครับเรามีข้อตกลงอยู่ภายใต้เรื่องนี้นะครับ4เรื่องนะครับเรื่องแรกวิสัยทัศน์ร่วมแถลงการร่วมไทยสหรัฐปี2020นะครับ Joint Vision Statement 2020 for the Thai US Defense Alliance นะครับกระทรวงกลาโหมของทั้ง2ประเทศ ปรับปรุงอัปเดตความร่วมมือที่มีมาตั้งแต่สมัยของสงครามเย็นนะครับส่วนที่สัญญามะนิลาตั้งแต่ทศวรรษ1950ให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงเขาเรียก interoperability ในการที่จะทำงานร่วมกันแบ่งปันข่าวสารข้อมูลเน้นเรื่องภัยคุกคามไซเบอร์และอวกาศนะครับข้อตกลงฉบับที่2นะครับอันเนี้ยหลายๆคนชอบเอาไปอ้างว่าเนี่ยโอ้โหเรามีนายทหารส่งไปประจำที่กองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกที่ฮาวายซึ่งเรามีจริงนะครับเขาเรียกว่า military liaison นะครับอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าบันทึกความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งนายทหารติดต่อประจำ U.S. Pacific Command อันเนี้ยเริ่มปี2565 4ปีที่แล้วผูกพันกัน10ปีโดยจะมีการส่งนายทหารระดับสูงจากกองทัพไทยไปประชุมที่ U.S. PACCOM นะครับที่ฮาวายเพื่ออะไรครับเพื่อประสานงานกันในเรื่องความมั่นคงแบบ non-traditional security ในเรื่องที่เป็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ความมั่นคงรูปแบบใหม่คือความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานอาหารการต่อต้านเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติภัยคุกคามไซเบอร์การรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแล้วก็ภัยธรรมชาติเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนลบที่จะไปร่วมกันแล้ววางแผนลบหรือทำสงครามกับใครนะครับอันต่อมาเป็นความร่วมมือกันเขาเรียกภาคีความร่วมมือเพื่อความยืดหยุ่นด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอินโดแปซิฟิกนะครับ Partnership for Indo-Pacific Industrial Resilienceมีพันธมิตรกันทั้ง16ประเทศเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะสร้างห่วงโซ่ประทานในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาวุธร่วมกันคือเราเองก็ส่งเสริมใช่ไหมว่าเราอยากจะขายอาวุธบ้างเพราะว่ามันแหมสร้างมูลค่าสูงและในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถผลิตอาวุธในประเทศไทยเราได้เนี่ยมันก็ยั่งยืนกว่าใช่ไหมในกรณีที่เรามีการปะทะถูกต้องไหมครับแล้วก็อันสุดท้ายเสาหลักที่4ภายใต้ตัวของความมั่นคงเนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกร่วมหรือว่าการฝึกผสมประจำปี military exercise นะครับซึ่งแน่นอนใหญ่สุดก็คือ Kobago นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของ Karat นะครับสำหรับตัวของกองทัพเรือกับกองทัพอากาศมี Karat กับมี Cobra Tiger แยกเข้ามาซึ่งประเด็นเหล่านี้คือความร่วมมือทางการทหารแบบปกตินะครับเรามีนายทหารของเราประจำอยู่ที่จีน military liaison เหมือนกันเพื่อไว้ใช้ติดต่อประสานงานกันเรามีแบบนี้อยู่ที่เกาหลีกับสหประชาชาติในกรณีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เรามีทูตทหารประจำอยู่ในเกือบจะทุกประเทศที่เรามีเอกอัครราชทูตเรามีความสัมพันธ์ทางการทูตด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องว่าโอ้โหมีนายทหารอยู่แล้วเราจะไปประกาศสงครามกับใครเหมือนกับที่มีนักวิเคราะห์หลายๆท่านออกมาสร้างกระแสถึงขนาดเรียกร้องให้ประชาชนเขียนแถลงการร่วมประกาศตัวเป็นเสรีไทยโน่นนี่นั่นไม่ส่งประกาศสงครามกับประเทศจีนอะไรเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะทำให้เกิดความแตกตื่นแล้วในที่สุดความสัมพันธ์ที่ดีที่เรามีทั้งกับจีนและทั้งกับสหรัฐอเมริกาก็จะเสียนะฮะจีนถ้าเกิดเขาไปฟังคนพวกนี้เขาจะมองอุ้ยประเทศไทยเลือกข้างสหรัฐไปแล้วในขณะที่คนไทยที่ฟังเรื่องนี้ก็จะตื่นตระหนกว่าเฮ้ยเราจะมีปัญหากับประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วอยู่ติดกับเราอย่างจีนเลยเหร
0: อ
6: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเองคงต้องมาอธิบายเรื่องพวกนี้กันนะครับแล้วก็อีก2เรื่องที่เรามีความสัมพันธ์ภายใต้วิสัยอินโดแปซิฟิกก็คือการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างไทยกัมพูชาสปป.ลาวเมียนมาแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราพูดถึงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยเรารู้แล้วว่าอิทธิพลของจีนสูงมากดังนั้นการที่เรามีความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาแล้วเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเน้นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมเนี่ยมันคือการถ่วงดุลที่ดีนะครับแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือเรื่องของไซเบอร์เซคูริตี้แล้วก็เทคโนโลยีนะครับเรามี MOU นะครับบันทึกความเข้าใจนะครับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับสกมช.กับหน่วยงานความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกาในการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าเรามีภัยคุกคามไซเบอร์นะครับมีการฝึกอบรมบุคลากรแล้วก็วางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เขาเรียกว่า critical information structure ร่วมกันเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีลักษณะที่ผมบอก selective and engagement คือคัดสรรแล้วก็จำกัดขอบเขตทั้งนี้ทั้งนั้นก็แน่นอนเพื่อความที่เราเองจะได้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและถ่วงดุลในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราไม่ได้ไปมีความสัมพันธ์ทางการอาหารแบบมีวัตถุประสงค์ในการปิดล้อมจีนโดยตรงเหมือนอย่างกลุ่มควอด หรือกลุ่มออคูสนะฮะเราไม่มีแบบนั้นและอาเซียนเองก็ไม่เคยมีแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้น
1: อาจารย์ครับ
0: เชิญพี่ต้นก่อนค่ะ
1: อาจารย์ครับอาเซียนเนี่ยยังอยู่ในกรอบของความร่วมมือทางเศรษฐกิจสังคมแล้วก็วัฒนธรรมอยู่ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับแล้วก็ของอาเซียนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยจะเป็นของแต่ละประเทศในระดับทวิภาคีนะครับอาเซียนเองเนี่ยเรามีกรอบความร่วมมือที่มีสหรัฐอยู่ด้วยก็คือกรอบที่เรียกว่าอาเซียน Regional Forum ซึ่งไม่ได้มีแต่สหรัฐหรอกมันมีอีก17ประเทศรวมกับอาเซียนอีก11ประเทศนะครับมีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้จีนปากีสถานอินเดียรัสเซียสหภาพยุโรปอยู่ในความร่วมมือนี้เรามี ADMM+ นะครับก็คือการประชุมระดับรัฐมนตรีทางด้านความมั่นคงร่วมกันที่มีทั้งรัสเซียมีทั้งอเมริกาอยู่ในกรอบนี้ถ้าเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมีหลายกรอบเลยทั้งระดับอาเซียนทั้งระดับอนุภูมิภาคนะครับแต่ไอสิ่งที่เรามีกับสหรัฐก็เหมือนกันเราก็มีแบบเดียวกันกับจีนเราก็มีแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อินเดียแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับเราเรียกกรอบเนี้ยใหญ่ๆรวมๆแล้วเป็นระดับผู้นำก็คือการประชุม East Asia Summit หรือว่าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครับ
0: ค่ะดังนั้นแล้วการที่จะเสพข่าวอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงนะคะเนื่องจากว่าเราก็มีประเทศมหาอำนาจขนาดใหญ่เนี่ยประกบอยู่นะขนาบอยู่เราก็ต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็ฟังผู้รู้เยอะๆอย่างฟังจากรายการ Good Morning Asia นะคะ
6: ได้เราอ่ะจะคอยเทคข่าวสารให้เพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบเราเห็นเลยอ่ะผู้เชี่ยวชาญเยอะจริงๆครับแล้วก็สื่อเองผมก็เข้าใจบางทีความแข่งขันกันเขาก็ต้องรีบออกข่าวก็เลยทำให้บางครั้งผู้เชี่ยวชาญที่เชิญมาอาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ขาดการเช็คข้อมูลก็เลยทำให้ผู้เรื่องห่วงกังวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันออกไปก็เราก็มาคุยกันแบบนี้ครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะอาจารย์คะ
6: ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากครับผม
0: ค่ะเราทั้งสามคนก็ดรปิติศรีแสงนามนะคะพร้อมทั้งเราทั้งสองคนนะคะขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
1: ครับพบกับ Good Morning Asia ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ครับ 6:00 น. 7:30 น. ครับสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
7: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
10: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
11: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
12: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
12: ค่ะมีหลากหลายประเด็นให้ติดตาม ามกันนะคะแต่ว่าขอไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนค่ะมีทั้งพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปลานพิธีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพก่อนเสด็จตรวจแถวกองทหารเกียรติยศณอนุสรณ์สถานโอเตลเดเซงวาลิตกรุงปารีสจากนั้นเสด็จไปทำเนียบประธานาธิบดีในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จด้วยค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะมาครองถวายเครื่องราช2ล้นเกล้าทอดพระเนตรเอกสารสัญญาสยามฝรั่งเศสประธานาธิบดีฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลลียงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ว่าด้วยความดีความชอบหรือออเดระนาซีนานดูเมริตแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยกองทหารเกียรติยศตั้งแถวถวายความเคารพอย่างสมพระเกียรติพร้อมเสด็จไปยังทำเนียบประธานาธิบดีก่อนทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสทั้งพระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามกุฏวิทยามหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดิดินโปเลียนที่3ทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสสัตยาบันศาลของสยามค่ะ
13: ครับต่อกันที่ประชุมวุฒิสภาครับมีมติเสียงข้างมาก103เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขแล้วครับในการพิจารณาวาระ2และวาระ3โดยมีการแก้ไขสาระสำคัญด้วยการตีกรอบชัดเจนห้ามใช้กฎหมายฉบับนี้ล้างผิดในคดีมาตรา112กับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีพร้อมกับส่งกลับให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติยืนยันอีกครั้งในการประชุมวุฒิสภาวาระด่วนดังกล่าวนะครับที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพระราชบัญญัติซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่การเพิ่มข้อความในมาตรา11เพื่อไม่ให้กระบวนการยุติคดีแก่เยาวชนครับนำมาใช้บังคับกับผู้ที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ทางกรรมาธิการยังได้ชี้แจงและยืนยันว่าบัญชีแนบท้ายกฎหมายที่มีการจัดเรียงลำดับใหม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในคดีทุจริตเลือกตั้งหรือคดีการหัวสว.ตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตเนื่องจากคดีทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งทางนี้วุฒิสภายังเห็นชอบกับข้อสังเกตเพิ่มเติมในกรณีที่พบผู้ต้องขังคดีการเมืองที่ไม่ได้รับการนิรโทษกรรมให้คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารโทษไปยังรัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรมและอธิบดีกรมราชทัณฑ์เพื่อพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวกลับไปให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าจะเห็นชอบกับการแก้ไขของวุฒิสภาหรือไม่ขณะเดียวกันที่ศาลฎีกาครับมีการนัดพิจารณาคดีครั้งแรกในคดีที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยในวันนี้ศาลมีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมดและนัดตรวจพยานหลักฐานในวันที่4สิงหาคมพร้อมวางกรอบเวลาในการพิจารณาคดีเป็นเวลา1ปีนอกจากนี้ศาลฎีกายังได้มีคำสั่งยกคำร้องในกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหยุดปฏิบัติหน้าที่จากกรณีการให้สัมภาษณ์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องไม่ใช่คู่ความในคดีและไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงไม่มีเหตุให้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนวุฒิสภาผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมไม่เกี่ยวกับมาตรา112ล้างผิดหัวสว.ส่งกลับสภาล่างเคาะศาลเริ่มเดินหน้าคดี44ส.ส.ครับ
12: เมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเป็นวันที่2ค่ะโดยความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมนั้นนะคะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้พูดถึงการจัดทำงบประมาณปี 2,570 ว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากงบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดสรรไปใช้ในงบประจำงบเพื่อชดเชยเงินคงคลังและชำระหนี้คงค้างแต่การจัดสรรงบลงทุนยังคงเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 20% ของงบรายจ่ายแม้ภาพรวมงบลงทุนจะลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 7% แต่ยังมีเม็ดเงินลงทุนจากรัฐวิสาหกิจอีกกว่า 200,000 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนแล้วรัฐบาลยังได้จัดสรรงบกลางไว้รองรับกรณีฉุกเฉินและจำเป็นราว 100,000 ล้านบาทค่ะเมื่อถามถึงการจัดสรรงบให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในระดับพื้นที่ที่ในปีงบประมาณนี้ลดลงเหลือ 4,200 ล้านบาทจากเดิม 260,000 ล้านบาทนายดนุชาระบุนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนการใช้งบจังหวัดโดยมุ่งเน้นสร้างอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อลดความซ้ำซ้อนกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานส่วนกลางโดยมีกรอบวงเงินงบจังหวัดไว้ไม่เกิน 20% ของกรอบเดิมเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณมีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กรอบงบประมาณที่มีจำกัดค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะรวมญาติพลัสกินรวบถกงบ 2,570 วันที่2มุ่งเป้าด้านสังคมจิราพรแนะรัฐบาลเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์สสส้มเชียงใหม่อัดรัดมุ่งช่วยคนนอกณัฐชาข้องใจหันงบพม.ที่เป็นฟรูกองชีวิตประชาชนแต่ไปเพิ่มความสะดวกข้าราชการสกลทีเตือนรับมือระเบิดเวลา3ลูกด้านสุขภาพพฤทธิ์ชำละเมกะโปรเจกต์การเรียนรู้ชี้ผุดโครงการยุคภูมิใจไทยดูแลวงเงินกว่า 2.60 ล้านพร้อมโยงใยบริษัทกินรวบซัดเป็นมหกรรมรวมญาติพลัสย้อนเกล็ดอนุทินจะดับไฟหรือปล่อยให้ไฟลามทุ่งเผาภาษีชาวบ้านค่ะ
13: ครับต่อกันที่ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการเผยแพร่คลิปเสียงที่พาดพิงว่ามีการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นยืนยันว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโปร่งใสตามระเบียบในขณะที่ปปช.และกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็การล็อกสเปค TOR ครับนายทิวาการกระสังทนายความของนายทรงศักดิ์ทองศรีเปิดเผยหลังเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องว่าได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลเจ้าของเสียงในคลิปจำนวน2คนและผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบังแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาและผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีกล่าวหาว่านายทรงศักดิ์มีโควต้าฝากคนเข้าทำงาน 1,500 อัตราโดยเรียกรับเงินหัวละ 350,000 บาทยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเข้ามาจะสอบเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนของกรมบัญชีกลางไม่มีการซื้อขายตำแหน่งและเชื่อว่าเป็นการปล่อยคลิปเสียงเพื่อทำลายกระบวนการประมูลจากกลุ่มผู้ที่เสียประโยชน์ด้านความคืบหน้าจากการตรวจสอบครับนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรกุลเพชรพุนเลขาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ระบุว่าขณะนี้ปปช.ได้สอบปากคำพยานและเปรียบเทียบบัญชีไปได้เกือบครึ่งแล้วคาดว่าจะสรุปสำนวนเสนอตั้งกรรมการไต่สวนได้ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้โดยจะเน้นตรวจสอบรายละเอียดใน TOR ว่ามีลักษณะล็อกสเปคหรือไม่ส่วนกรณีของผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยปปช.ได้ตั้งสำนวนตรวจสอบในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติและเส้นทางการเงินควบคู่กันไปด้วยแล้วขณะที่ทางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็เผยว่าขณะนี้ยังไม่พบตัวผู้อำนวยการรายดังกล่าวส่วนที่รัฐสภาครับนายรังสิมันโรมประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนได้รับหนังสือร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่ของการจัดเก็บไฟล์ข้อสอบในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสจนหลุดไปถึงมือข้าราชการที่พัวพันกับการทุจริตโดยนายรังสิมันยืนยันว่ากรรมาธิการจะรับเรื่องนี้เข้าสู่วาระเร่งด่วนและจะประสานงานปปง.เพื่อใช้มาตรการ ยึดอายัดทรัพย์สินเข้าสู่กระบวนการนี้ทั้งหมดพร้อมเตรียมเชิญข้าราชการระดับสูงและฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจกำกับดูแลมาให้ข้อมูลเพื่อขยายผลไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับปปช.เตรียมสรุปโกงสอบท้องถิ่นภายใน2สัปดาห์ลั่นหลักฐานสาวถึงฟันไม่เลี้ยงพร้อมเสนอบอร์ดใหญ่ตั้งทีมไต่สวนได้พยานหลักฐานเพียงพอเอาผิดก่อนจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจ้งข้อกล่าวหาพร้อมสั่งสอบผอ.พิชิตร่ำรวยผิดปกติรวมทั้ง

0: รวจ TOR จ้างสอบล็อกสเปคหรือไม่ด้านทรงศักดิ์ลุยแจ้งความส้มกิจขัดผลประโยชน์หาเรื่องล้มประมูลขณะที่โรมรับลูกสอบทุจริตสอบท้องถิ่น 67-69 พบพิรุธไฟล์ข้อมูลรั่วไหลตามจี้ปปง.อาญาทรัพย์ครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของกรณีที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกลุ่มข้อหาลักลอบนำเฮโรอีนค่ะเข้าประเทศค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาก
0: ลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับ
1: ค่ะไปที่ความคืบหน้ากรณีที่ทางการออสเตรเลียดำเนินคดีกับนางสาวมีนานามสมมุตินะคะพนักงานต้อนรับของการบินไทยอายุ26ปีในฐานะลูกเรือของเที่ยวบินระหว่างประเทศฐานพยายามลักลอบนำเข้าเฮโรอีน1กิโลกรัมหลังจากแอบซุกซ่อนมาในกระเป๋าสัมภาระ12ใบเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าศาลออสเตรเลียไม่ให้ประกันตัวลูกเรือคนดังกล่าวค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานนะคะว่าหญิงไทยรายนี้ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการนำเข้าและครอบครองยาเสพติดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด25ปีและมีกำหนดจะขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นในวันที่14กันยายนค่ะทางด้านคลินซิมผู้บัญชาการกองกำลังพิทักษ์พรมแดนออสเตรเลียหรือว่า ABF ระบุนะคะว่าเครือข่ายออดอะขออภัยค่ะเครือข่ายก่ออาชญากรรมยังคงมุ่งเป้าไปที่คนในที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งก็รวมถึงพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือลูกเรือนะคะเพื่อใช้เป็นช่องทางในการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้าประเทศออสเตรเลียค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะแกะรอยโรสเพจอวตารลวงแอร์ขนยาแลกเงินค่าจ้าง8,800 ล่าไรเดอร์ส่งพัสดุที่คอนโดออสเตรเลียบินไทยสั่งเข้มปปส.ตามล่าโรส Facebook อวตารแสบจ้าง 8,800 บาทลวงแอร์สาวการบินไทยหิ้วกระเป๋าซุกเฮโรอีนเร่งตามหาตัวไรเดอร์ส่งสอบสวนเค้นพร้อมแกะรอยกล่องปริศนาส่งคอนโดพบหลักฐานเด็ดเพิ่งโพสต์รับหิ้วของในกลุ่ม Facebook ก่อนเจอเพจอวตารทักลวงให้ช่วยชี้เส้นทางเงินยังปกติส่งให้แม่ผ่อนรถหมื่นเดียวฐานะบ้านเกิดทำไร่ทำนาเป็นหนี้กยศ.ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยแอร์สาวบินไทยรับหิ้วของรายได้เสริมเงินในบัญชีมีไม่มากประธานบอร์ดบินไทยสั่งรื้อใหญ่ระเบียบตรวจสอบลูกเรือบินออกนอกรับเหตุนี้ทำลายภาพพจน์องค์กรกระทบความเชื่อมั่นลูกเรือและผู้โดยสารไทยขณะที่ออสเตรเลียยันมุ่งเป้าไปที่การกระทำส่วนบุคคลไม่ใช่สายการบินระบุเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือสายการบินในอนาคตเพื่อตัดวงจรเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะมีภาพด้วยนะคะที่เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกับตำรวจสภ.ภูกามยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจค้นบ้านแม่ของแอร์สาวผู้ต้องหาขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายค่ะ
0: ครับต่อกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับมีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการลด ค่าธรรมเนียมโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% ไปอีก1ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระของประชาชนพร้อมกับไฟเขียวผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครับรองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569โดยจะลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ทั้งมือ1และมือ2เหลือเพียง 0.01%เพื่อทดแทนมาตรการเดิมที่จะสิ้นสุดลงโดยมีผลบังคับใช้ยาวไปจนถึง30มิถุนายน2570ซึ่งกระทรวงการคลังก็ประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์สูงกว่า 540,000 ล้านบาทต่อปีและช่วยผลักดัน GDP ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นอีก 1.06% ต่อปีท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางครับในขณะเดียวกันนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐมนตรีรัฐบาลนะครับก็เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างประกาศผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองครอบคลุมพื้นที่4ตำบลรวมเนื้อที่กว่า394ตารางกิโลเมตรเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมขนส่งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ควบคู่ไปกับการจัดระบบโครงข่ายระบายน้ำและสวนสาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในอนาคตส่วนทางด้านของภาคการท่องเที่ยวครับนางสาวทัปปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททได้มีการเปิดตัวโครงการ Thailand HealthExcellence 2026นะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพระดับโลกโดยได้ให้การต้อนรับคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางทั้งซาอุดิอาระเบียกาตาร์และโอมานพร้อมชูจุดขายด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและเทคโนโลยีการแพทย์ช่วยการเจริญพันธุ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแพทย์และเยียวยาสุขภาพอย่างยั่งยืนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนครับครม.ไฟเขียวต่ออายุค่าโอนอสังหารวมชุมชนวังจันทร์รับ EEC ททเปิดเวที Thailand Health ยกระดับไทยหับสุขภาพครับ
1: ขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้าเรื่องของแลนด์บริดจ์นะคะโดยเมื่อวานนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้แถลงว่ารัฐบาลจะยกเลิกการเสนอร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งเตรียมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับตัวแทนกลุ่ม SEC Watch เพื่อยืนยันแนวทางดังกล่าวอย่างเป็นทางการค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะถอยแลนด์บริดจ์พิพัฒน์สนองหนูเอาใจม็อบตั้งกรรมการร่วมไต่สวน1ปี44ส.ส.นายกส่งพิพัฒน์เคลียร์ม็อบค้านกฎหมาย SEC แลนด์บริดจ์มวลชนเฮรัฐบาลยอมถอยร่างพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ไม่ชงครม.พร้อมจับ SEC Watch ตั้งคณะศึกษาพัฒนาภาคใต้ชัยชนกเล่นคำรับสองนอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูรักสนิทสนมแข็งแกร่งกว่าเดิมยานภูมิใจไทยสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมองเป้าหวังดิสเครดิตศาลฎีการับคำร้อง44ส.ส.ส้มนัดไต่สวนพยาน17ปากเริ่มนัดแรก25สิงหาคมยกคำร้องปมสั่งให้เท้งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็รวมประเด็นเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
0: ครับพักอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับแล้วก็มีการออกมาตอบโต้กรณีที่เจ้าหน้าที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือประสาทคณา 100% ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
10: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็ หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาแอมคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC แถลงโต้กลับกรณีที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทคณา 100% ครับพร้อมกับยืนยันว่าไทยไม่ได้ทำลายโบราณสถานตามที่ถูกกล่าวหาพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการ JIC ก็เปิดเผยนะครับว่าข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาที่ระบุว่าไทยเข้าไปยึดครองพื้นที่และทำลายบันไดปราสาทคณานั้นเป็นเพียงท่าทีของฝ่ายเดียวซึ่งตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศการตีความแผนที่หรืออ้างอิงมาตราส่วนต่างๆเพียงลำพังไม่สามารถใช้ตัดสินเรื่องอธิปไตยได้เนื่องจากเขตแดนนะครับแนวเขตแดนที่ยังเห็นต่างจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและจัดทำหลักเขตแดนร่วมกันผ่านกลไกทวิภาคีทั้งสองประเทศตกลงกันไว้โดยอาศัยสนธิสัญญาเอกสารประวัติศาสตร์และหลักฐานการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาไม่ใช่การตัดสินใจจากแถลงของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่วนมาตรการด้านความมั่นคงและการดูแลโบราณสถานในพื้นที่ผู้อำนวยการ JIC ยืนยันครับว่าเป็นการดำเนินการภายใต้พื้นที่ที่ไทยถือว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของตนเองและเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมกันของสองประเทศไม่ใช่การเข้ายึดครองดินแดนของกัมพูชาสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องของการเผาหรือว่าทำลายบันไดขึ้นปราสาทนะครับเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ด้วยพยานหลักฐานที่ตรวจสอบได้ซึ่งประเทศไทยพร้อมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์และไม่ยอมรับการสรุปความตามคำกล่าวอ้างแบบเลื่อนลอยทั้งนี้ประเทศไทยยังคงยึดมั่นในแนวทางในการแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยมุ่งเน้นการลดความตึงเครียดหลีกเลี่ยงการยั่วยุและใช้กำลังพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการสื่อสารต่อสาธารณะโดยยึดข้อเท็จจริงเป็นสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความเข้าใจผิดและยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกันสร้างสรรค์และสุจริตรักษาเสถียรภาพและสันติภาพตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปมีพาดหัวในหน้าหนึ่งของแนวหน้านะครับ JIC ไทยโต้เดือดกัมพูชาเตือนขี้ตู่ครับกัมพูชาขี้ตู่เคลมปราสาทคณาก็ย้ำนะครับว่าไทยไม่รับคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวชี้ต้องยึดกฎหมายระหว่างประเทศกลไกทวิภาคีเท่านั้นครับ
1: กรณีที่ DSI เดินหน้าคดีกรณีนายอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังค่ะถูกกล่าวหากระทำความผิดฐานร่วมกันสมคบฟอกเงินและฟอกเงินซึ่งเกี่ยวโยงกับคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์โดยศาลก็มีการอนุมัติออกหมายจับหลังผู้ต้องหาไม่เดินทางมาตามนัดฟ้องนั้นนะคะมีความคืบหน้าอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะจี้ตำรวจสากลลากคออนันต์มาไทยหนีคดีพันฟอกเงินคาดไม่กลับมาชัวร์ไตวายระยะสุดท้ายDSI ประสานตำรวจสากลออกหมายแดงเร่งติดตามตัวอนันต์อัศวโพคินอดีตบิ๊กบอสอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังหนึ่งในกวนคดีฟอกเงินวัดพระธรรมกายและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทน์กลับไทยคาดคงอยู่ต่างประเทศยาวเหตุเสี่ยงเสียชีวิตเผยสารออกหมายจับตั้งแต่มีนาคม69หลังอัยการสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดสั่งฟ้องชี้ผู้ต้องหาคนสำคัญแจ้งเหตุไม่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องรักษาพยาบาลอาการภาวะไตวายค่ะ
0: ครับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านตอนนี้ยังคงสับสนนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่ามีการจัดเจรจารอบใหม่ขึ้นที่กรุงโดฮาของกาตาร์แต่ว่าฝั่งรัฐบาลเตหะรานปฏิเสธทันควันครับว่าไม่ได้มีการนัดหมายอย่างเป็นทางการในขณะที่โอมานก็ออกโรงคัดค้านแผนการของอิหร่านที่จะมีการเรียกเก็บค่าผ่านทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โพสต์ข้อความระบุว่าสหรัฐและอิหร่านมีกำหนดในการเปิดฉากเจรจารอบใหม่ที่ประเทศกาตาร์ตามคำร้องของฝั่งอิหร่านขณะที่ทำเนียบขาวก็ได้ส่งจาเรดคูชเนอร์และสตีฟวิคอฟผู้แทนพิเศษเดินทางไปเจรจาข้อตกลงหยุดยิง14ข้อแล้วพร้อมประกาศว่าแม้สหรัฐจะรักษาสัญญาหยุดยิงแต่ก็พร้อมใช้กำลังทางทหารตอบโต้ทันทีหากถูกอิหร่านยั่วยุแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงโดยระบุว่าคณะผู้แทนที่เดินทางไปกาตาร์เป็นเพียงทีมงานด้านเทคนิคและไม่มีกำหนดพบหารือใดๆกับฝ่ายอเมริกันในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากประเด็นการเจรจาแล้วนะครับอิหร่านยังคงพยายามเพิ่มอำนาจต่อรองด้วยการประกาศแผนเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมบริการทางทะเลหรือว่าค่าผ่านทางสำหรับเรือพาณิชย์ทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบ

0: พอร์มูชโดยนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านระบุว่ามาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังสิ้นสุดระยะเวลาเรียกเว้นเก็บภาษี60วันตามข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐนะครับก็มีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทกโดฮาส่อล่มอิหร่านลั่นไม่มีเจรจาแย่งฮอร์มุสยังเดือดเจรจาสันติภาพที่กรุงโดฮากาตาส่อแววล่มหลังประธานาธิบดีสหรัฐประกาศนัดหมายแต่ทางการเตหะรานสวนทันควันยังไม่มีนัดหมายใดๆครับ
1: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะก็มีการแข่งขัน3คู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะเมื่อคืนนี้เที่ยงคืนนะคะก็เป็นไอวอรี่โคสต์พบกับนอร์เวย์นะคะซึ่งก็คู่นี้ค่ะฮาลันก็ซัดประตูชัยพานอร์เวย์ทะลุรอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026นะคะพร้อมกับเข้าไปดวลกับแซมบ้าบราซิลค่ะสำหรับไอวอรี่โคสต์นะคะแม้ว่าจะจอดป้ายเพียงรอบ32ทีมสุดท้ายแต่ก็นับเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกได้เป็นครั้งแรกของชาติค่ะส่วนอีกคู่นึงนะคะตราไก่ฟอร์มดุค่ะฝรั่งเศสอัดสวีเดน3ประตูต่อ0ลิ้วรอบ16ทีมสุดท้ายเช่นกันนะคะส่วนสวีเดนก็ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบ32ทีมสุดท้ายค่ะและคู่ล่าสุดนะคะก็คือ8นาฬิกานี้ค่ะจะเป็นเม็กซิโกพบกับเอกวาดอร์ค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไฟไหม้บาร์โฮสเมืองพัทยากลางดึกพนักงานหนีไม่ทันเสียชีวิต1คนเบื้องต้นพบร้านไม่มีใบอนุญาตและไม่มีประตูหนีไฟนิราชทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: เที่ยงคืนเสียของเมื่อคืนได้เกิดเหตุสลดกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหลังเพลิงโหมลุกไหม้สถานบันเทิงชื่อแคทวอล์กภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ29ตำบลหนองปลือโดยที่เกิดเหตุเป็นอาคารที่ใช้ประกอบกิจการบาร์โฮสพบเปลวเพลิงพวยพุ่งและกลุ่มฟันหนาทึบเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาต้องเร่งระดมรถน้ำเข้าสกัดเพลิงโดยได้รับความช่วยเหลือจากรถน้ำเอกชนที่ผ่านมาพบเหตุช่วยเร่งฉีดน้ำสกัดนานกว่า30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้จากการเข้าตรวจสอบภายในร้านพบร่างผู้เสียชีวิต1รายคือนายธนพลบุญจันทร์อายุ28ปีพนักงานของร้านนอนเสียชีวิตอยู่ใต้โต๊ะในสภาพถูกไฟคลอกทั้งตัวสอบถามพนักงานที่รอดชีวิตทราบว่าขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณหลังคาก่อนจะลามลงมาปิดทางออกทั้งหมดพนักงานคนอื่นๆพยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอดแต่ผู้เสียหายรายนี้หายตัวไปคาดว่าหนีไม่ทันประกอบกับร้านดังกล่าวไม่มีประตูหนีไฟเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการขณะนี้กองพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่แท้จริงพร้อมจะเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหรือว่าทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี
0: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐอเมริกาด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีดังกล่าวประเมินจาก7ปัจจัยสำคัญได้แก่ที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงสำหรับประเทศไทยได้รับคะแนนโดดเด่นด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนแสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนซึ่งสะท้อนมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งนี้ผลการจัดอันดับดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลก
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลม เบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
12: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
11: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
5: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
11: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสาร
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกที่ช็อปมาเนีย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ช่วง M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เปิดโครงการอนุรักษ์และส่งเสริมทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่หมู่เกาะสีชังจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่บริเวณบ้านเกาะขามใหญ่ตำบลท่าเทววงศ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหัวใจสำคัญของโครงการคือการจัดทำซังบ้านปลาซึ่งเป็นการผสานภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านเข้ากับองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อสร้างแหล่งอาศัยแหล่งวางไข่และแหล่งหลบภัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนโดยกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน3ปีรวมทั้งสิ้น150ชุดแบ่งเป็น3ระยะระยะละ50ชุดโดยมีการวางซังครั้งแรกเริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ครอบคลุมพื้นที่รอบหมู่เกาะสีชังรวมถึงเกาะขามใหญ่โครงการนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมรายได้ให้กับชุมชนประมงพื้นบ้านเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งอย่างสมดุลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยลดปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งมีศักยภาพในการยกระดับพื้นที่สู่แหล่งดำน้ำแห่งใหม่ในอนาคต M-COT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-COT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: ขณะนี้เวลา 9:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มล้นเจรจาไทยมาเลผ่อนปรนนำข้าวกุ้งและปลากระทงระหว่างกันนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองในวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาประสบผลสำเร็จเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงโดยในเบื้องต้นหวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปลนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์กล่าวว่าแม้ผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่การเดินทางครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการปลากระพงหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศรัฐบาลชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเดินทางด้วยรถไฟ117สถานีหนุนเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30กันยายน2569ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศท่านนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นและสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางพลพีลงนามประกาศขยายมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนสำหรับบ้านและคอนโดทั้งมือ1และมือ2ที่มีราคาซื้อขายและวงเงินกู้ไม่เกิน7ล้านบาทนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตนได้ลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์หรือที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยหรืออาคารพาณิชย์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดและประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกรณีห้องชุดตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วโดยจะมีผลถึงวันที่30มิถุนายน2570สำหรับประกาศทั้ง2ฉบับดังกล่าวมีสาระสำคัญคือการเก็บค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ2เหลือเพียงร้อยละ 0.01 และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ1เหลือเพียงร้อยละ 0.01 โดยมีราคาซื้อขายราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาททั้งนี้เฉพาะผู้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: Mcot Radio Network 107.75
8: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
10: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
11: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับ
12: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
14: เปิดช่อง9 Mcot HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 Mcot HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
15: ช่อง9 Mcot HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
16: คุณกำลังฟังMCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว

ที่สุดนะครับตอนนี้เราก็ผูกพันกันมาเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับ1กรกฎาคมนะฮะ9นาฬิกา24นาทีครับที่ Mcord Radio ครับ 107.75 พัทยานะฮะยิ่งนานยิ่งผูกพันนะครับฟังเพลงกันต่อในช่วงเช้าทักทายอรุณสวัสดิ์กันนะในชั่วโมงแรกของการทำงานด้วยนะครับวันนี้พัทยาอากาศดีนะครับไม่ร้อนนะฮะมีเมฆค่อนข้างมากนะฮะอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสนะครับที่อื่นเป็นยังไงบ้างครับส่งเสียงทักทายกันได้0384239000นะครับแล้วที่ LINE Official ครับ @mcot.pattaya ครับเลือกเพลงเพราะๆฟังกันได้เหมือนเดิมนะแหมพูดเข้าเพลงเฉยเลยนะเหมือนเคย

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกทีไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะ

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร083-929-9595 083-929-9595
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
4: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
0: ช่วง M-COT Green Newsสนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเคฟราชาสีราชามุ่งเน้นการดำเนินงานอย่างยั่งยืนโดยเข้าร่วมโครงการโนดีฟรายกับบางจากเพื่อนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิตเชื้อเพลิง SAF ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมรักโลกโดยกำหนดนโยบายและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเช่นโครงการโนรีฟรายร่วมรณรงค์เก็บรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนตอบโจทย์แนวคิดเศรษฐกิจ BCG Green Health Hotel ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยว่าเป็นสถานประกอบการที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกิจกรรมรักโลกโรงแรมจัดกิจกรรมวิ่งและกิจกรรมเพื่อสังคมที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใช้สระว่ายน้ำระบบ

พิงค์วรันธรนะฮะเจอแต่คนใจร้ายนะพี่จิ๊วิ่งกับลิปตานะล่าสุดเป็นนางเอกหนังเลยนะฮะเดือนกันยายนนะฮะฉายเรื่องอัศจรรย์วันทองนะพิงค์วรันธรเป็นนางเอกนะหมากปรินเป็นขุนแผนนะฮะเดี๋ยวต้องตามดูนะช่วงต้นเดือนกันยายนนะก็จะเข้าโปรแกรมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะฮะ10 นาฬิกานะครับชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อกับดีเจทอมนะครับ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: โดยดาราการทองลิ่มรัฐมนตรีต่างประเทศระบุคดีจับแอร์ลักลอบขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียว่าไปตามกฎหมายเชื่อออสเตรเลียมีเบาะแสจึงตรวจค้นดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมข้อหาลักลอบขนเฮโรอีนว่าในส่วนของสถานกงสุลไทยในออสเตรเลียได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้วและก็มีทนายความที่จะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องคดีขณะนี้กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนเรื่องนี้จะกระทบต่อภาพลักษณ์ประเทศไทยหรือไม่นายเสียศักดิ์ระบุว่าของเช่นนี้มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับคนไทยแต่สายการบินเราก็ต้องพยายามกำชับไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้อีกซึ่งคงจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นขึ้นแต่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการมีข้อมูลอยู่แล้วด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำแมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับแอร์สายการบินไทยเวลา10นาฬิกาวันนี้เบื้องต้นแมสเซนเจอร์ระบุแล้วว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้จากการช่วงบ่ายวันนี้จะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งขณะที่การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยและคงอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลและคงต้องดูรายละเอียดว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่และยังไม่ทราบว่าเชื่อมโยงขบวนการส่งออกยาเสพติดก่อนหน้านี้ที่เคยถูกจับหรือไม่ดาวิดเซกิรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: ด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงกรณีนางสาวมีนาแอร์สาวการบินไทยถูกจับกุมยาเสพติดที่ออสเตรเลียว่าเมสเซนเจอร์ที่เป็นคนนำส่งกระเป๋าให้กับนางสาวมีนาเมื่อเห็นข่าวแล้วก็ได้ออกมาปรากฏตัวแล้วซึ่งเลขาปปส.ได้นัดสอบปากคำเวลา10นาฬิกาวันนี้คงจะมาพูดคุยกันอีกครั้งเบื้องต้นเมสเซนเจอร์ระบุว่ารับของมาจากที่ไหนอย่างไรโดยการสอบปากคำจะตั้งประเด็นว่ามีการรับของจากใครใครเป็นผู้ติดต่อผ่านช่องทางใดเพื่อสืบย้อนไปถึงผู้ที่มาส่งของให้การสืบสวนของออสเตรเลียไม่ได้เปิดเผยข้อมูลกับไทยช่วงเช้าหลังจากสอบปากคำเมสเซนเจอร์ช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมสำนักงานตำรวจสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือ AFP ประจำประเทศไทยส่วนในรายละเอียดคงจะมีการอัปเดตอีกครั้งแต่หากแอร์สาวรายนี้ไม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดเป็นการรับฝากหิ้วปกติคงอยู่ที่ดุลพินิจของตำรวจออสเตรเลียแต่ในส่วนของไทยที่จะหาพยานหลักฐานในไทยเพื่อประกอบข้อมูลของออสเตรเลียส่วนกรณีแอคเคาท์ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสติดตามตัวได้แล้วหรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลกล่าวว่าคงต้องรอให้ปปส.สรุปอีกครั้งโฆษกรัฐบาลย้ำงบปี2570เป็นงบมุ่งเป้าดูแลประชาชนรักษาวินัยคลังเดินหน้าลงทุนอนาคตประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึง1กรกฎาคมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แต่ขณะเดียวกันมีบางส่วนที่ได้แสดงความห่วงใยในหลายประเด็นที่หลากหลายทั้งเรื่องงบลงทุนการขาดดุลงบประมาณและทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณของประเทศรัฐบาลเข้าใจข้อห่วงใยของส.ส.และประชาชนต่อภาพรวมงบประมาณโดยเฉพาะประเด็นงบลงทุนและการขาดดุลแต่ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้เป็นการจัดทำแบบมุ่งเป้าจัดลำดับความสำคัญใหม่ภายใต้ข้อจำกัดทางการคลังโดยคำนึงถึงการดูแลประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวินัยการคลังและการลงทุนเพื่ออนาคตประเทศขณะเดียวกันการจัดทำงบครั้งนี้ไม่ได้พิจารณาเพียงตัวเลขเพิ่มหรือลดของรายการใดรายการหนึ่งแต่ดูทั้งระบบว่าเงินทุกบาทตอบโจทย์ใดแก้ปัญหาอะไรและสร้างศักยภาพประเทศในวันข้างหน้าอย่างไร สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3หลังวันนี้ประธานสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 22:48 น.
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
4: MCOT Radio Network 107.75
5: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
6: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
7: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจาก

0: บัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบค รีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
1: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
0: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิศร ปุษเดโว

คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาครับพี่เบิร์ดนะฮะมีเอ็นจากดมจารุวัฒน์นะฮะเก็บจากรูม39เก็บรักจากเอมมี่เดอะบอททอมบลูส์นะครับสำหรับในชั่วโมงที่2นี้นะฮะเดินหน้ากันต่อครับ 10:25 นาทีครับที่ Mcord Radio พัทยา FM 107.75 MHz ดีเจทอมอดิสรนะครับดูราคาทองคำเช้าวันนี้กันหน่อยนะครับราคาทองคำแท่งวันพุธที่1กรกฎาคมนะฮะเคลื่อนไหวเป็นครั้งที่4นะฮะเมื่อ10นาทีที่ผ่านมานะครับบวกขึ้น50บาทนะฮะราคาทองคำแท่งวันนี้ซื้อเข้าบาทละ 62,700 บาทนะครับขายออกบาทละ 62,900 บาทครับผม

0: M-COT Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เปิดช่อง9 M-COT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-COT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
3: ช่อง9 M-COT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
4: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ M-COT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

ประโมทวิเลปนะครับแค่คนอีกคนนะฮะเริ่มต้นเดือนใหม่แล้วนะครับกรกฎาคมนะฮะช่วงครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนนี่นะครับก็มีโอกาสไปทานอาหารตามร้านต่างๆนะก็บ่นไปตามๆกันนะถึงความเงียบเหงาเพราะว่าแหมพอไทยช่วยไทยพลัสใช้กันหมดปุ๊บนี่นะฮะลูกค้าก็หายไปเลยนะฮะก็หวังว่าจะกลับมาคึกคักกันใหม่นะสำหรับในเดือนกรกฎาคมนะวันนี้วันแรกนะฮะก็น่าจะมีลูกค้ากลับมาเหมือนเดิมนะฮะยังไงก็ให้กำลังใจกันนะครับในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะบางคนก็อาจจะชะลอเรื่องของการใช้จ่ายไปนะแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสมานี่ก็สามารถที่จะกระตุ้นยอดขายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับนะก็น่าสนใจเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าโครงการนี้จบอ่ะ4เดือนนะฮะจบไปแล้วนี่สถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะต้องติดตามกันต่อไปนะแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆร้านด้วยนะครับนะมีโอกาสก็จะแวะไปทักทายกันนะฮะนะพยายามไปนั่งกินแล้วก็พูดคุยกันไปถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันนะฮะ

แนมโรนัลเดย์นะฮะกับจีบนะครับฟุตบอลโลก2026คู่เช้านะฮะเม็กซิโกนำเอกวาดอร์อยู่2-0นะฮะตอนนี้จะหมดเวลาแล้วนะเหลือประมาณ4นาทีนะครับนะเมื่อคืนแล้วเราก็ดูฟุตบอลหลายคู่นะเดี๋ยวค่อยมาสรุปผลกันนะตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนนะฮะ

0: MCOT Radio Network 107.75.
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: วันนอเตรียมถกคณะใหญ่ที่มาเลเซียกันยายนนี้ลุ้นลงนามร่วมหักลงตัวส่วนนายกเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมคาดเตรียมขอช่วยเร่งรัดความสงบยั่งยืนนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนซึ่งจะเหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงเดือนกันยายนหากคณะใหญ่ตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้เวลานานเท่าใดนายวันมูฮัมหมัดกล่าวว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียวันที่ 9-10 กรกฎาคมเป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอาเซียนแต่เรื่องความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยตำรวจร่วมหน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุโป๊ะล่มจังหวัดสมุทรปราการต่อเนื่องพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีเหตุเรือโป๊ะล่มบริเวณตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อเวลาประมาณ 12:15 เมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายสูญหาย1รายซึ่งวันนี้พันตำรวจเอกพจนกรกาญจนะผู้กำกับการสภ.พระสมุทรเจดีและพันตำรวจตรีฐานันมนูจันทรัตน์สารวัตรสถานีตำรวจน้ำ3กองกำกับการ4กองบังคับการตำรวจน้ำนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรวมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพและชุดประดาน้ำได้ระดมกำลังเร่งค้นหาผู้สูญหายเหตุการณ์ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุเรือโป๊ะประสบอุบัติเหตุจมน้ำสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือนรวมทั้งสิ้น6รายสามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้5รายนำส่งโรงพยาบาลและยังคงสูญหายอีก1รายเจ้าหน้าที่เร่งระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ยังไม่พบประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงจึงได้ยุติการค้นหาในเวลา 19:52 และดำเนินการค้นหาต่อในเช้าวันนี้ทรัมป์กวาดรายได้คริปโตทะลุ 40,000 ล้านบาทประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรายงานในเอกสารการเงินปี2025ระบุว่ามีรายได้จากธุรกิจคริปโตเคอเรนซีของครอบครัวปีที่ผ่านมาสูงถึง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 46,662 ล้านบาทสะท้อนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายของเขาเองได้กลายมาเป็นแหล่งรายได้หลักในปัจจุบันรายได้ดังกล่าวมาจากบริษัท World Liberty Financial ที่ร่วมจัดตั้งกับบุตรชายกว่า 16,665 ล้านบาทและจากการขายเหรียญทรัมป์อีกกว่า 21,164 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้จากการยอมความกับบริษัทสื่อและค่าลิขสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศรวมอีกหลายพันล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: ลืม ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
0: MCOT Radio Network 107.75
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
6: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
7: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
6: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
7: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio พัทยา Good Day Good Story โดยอดิสรปุษเดโว

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya
1: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
2: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: ช่วง MCOT Green News สนับสนุนโดยสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเมื่อวันที่15มิถุนายน2569ได้มีการเปิดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบังส่วนขยายครั้งที่1ครั้งที่1ทับ2569ณห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยเพื่อวางกรอบการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและผู้แทนโครงการจำนวน31ท่านนะครับในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสังคมและสุขภาพของชุมชนโดยรอบนิคม5เทศบาลในรัศมี5กิโลเมตรซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะครับในที่ประชุมได้ลงคะแนนให้ดร.มาลินีสิงหสุวิทย์เป็นประธานสำหรับบทบาทหน้าที่สำคัญของคณะกรรมการชุดนี้ก็จะครอบคลุมตั้งแต่การติดตามตรวจสอบให้โครงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดการเป็นตัวแทนชุมชนเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการรวมถึงการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนำมาหาทางออกร่วมกันนอกจากนี้คณะกรรมการยังมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยจะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและร่วมพิจารณาค่าชดเชยเยียวยาในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าความเสียหายดังกล่าวนั้นเกิดจากการดำเนินงานของโครงการพร้อมทั้งติดตามดูแลการจ่ายค่าชดเชยให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมจนเสร็จสิ้นซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และสร้างหลักประกันว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของนิคมอุตสาหกรรมส่วนขยายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชาวตำบลตะเคียนเตี้ยในระยะยาวนะครับ

ชื่อว่ารักแท้มีจริงนะฮะกันอาชินะครับผมนะวันนี้วันที่1กรกฎาคมแล้วคุณผู้ฟังฮะเริ่มแล้วนะสำหรับงาน GFT นะครับงานแสดงเครื่องจักรเทคโนโลยีและบริการรับผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอที่ครบครันที่สุดในอาเซียนนะครับซึ่งจะทำให้คุณได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่แห่งเครื่องจักรปักนะจักรเย็บเครื่องพิมพ์ลายผ้านะซอฟต์แวร์การผลิตบริการรับผลิตหรือว่า OEM นะครับและผ้าคุณสมบัติพิเศษให้คุณได้ออกแบบโฉมใหม่ให้สินค้าสร้างความแตกต่างเพื่อเสริมมูลค่าเพิ่มความแกร่งให้กับธุรกิจทุกอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นชุดกีฬายานยนต์อุปกรณ์การแพทย์นะครับเฟอร์นิเจอร์เกษตรของแต่งบ้านและอีกมากนะครับฝันที่เป็นจริงด้วยผู้รับผลิตสินค้าแฟชั่นชั้นนำกางเกงยีนส์ยูนิฟอร์มและอีกมากในโซนมายสไตล์นะครับในงานนี้แล้วก็ทิ้งห่างคู่แข่งด้วยความต่างของผ้าทนไฟนะให้ความเย็นกันแบคทีเรียในโซนฟังชั่นอลเท็กซ์ไทล์ครับเติมความรู้กับหัวข้อความยั่งยืนการส่งออกการตลาดสร้างแบรนด์ออกแบบในสัมมนา GFT Inspire ครับแล้วก็ร่วมแปลงไอเดียเป็นชิ้นงานกับหลากหลายเวิร์กช็อปฝึกวิธีคิดการพิมพ์การเย็บปลอกหมอนนะครับงาน GFT 2026เริ่มแล้ววันนี้ 1-4 กรกฎาคมครับที่ไบเทคบางนาฮอ100นะครับลงทะเบียนล่วงหน้าที่ www.gftexpo.com ครับผมจัดโดยRX Bytech โทร02 686 7222สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

นะครับพักเที่ยงเลยนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามในภาคเช้าฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยนะครับอัปเดตข่าวสารกันซะก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวกันจังหวัดชลบุรีนะใน9ทันข่าวชนเที่ยงครึ่งด้วยนะครับ

0: รายงานตัววันแรกหลังเกิดปัญหาทุจริตสอบต่างให้คำมั่นทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดไรเดอร์แสดงความบริสุทธิ์พบตำรวจเปิดข้อมูลส่งกระเป๋าขนเฮโรอีนให้แอร์สาวยันทำหน้าที่ส่งเท่านั้นด้านรัฐมนตรียุติธรรมจ่อถกรูปคดีกับออสเตรเลียบ่ายนี้ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงบึงและฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาล่าสุดเทศบาลได้ล้างถังและใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจเด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับสำหรับวันนี้นะครับพุธที่1กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเรื่องของปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจนเป็นข่าวใหญ่โตทำให้ก่อนหน้านี้มีการสั่งชะลอการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้แต่ต่อมาครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นก็มีหนังสือด่วนที่สุดให้ยกเลิกการชะลอคำสั่งดังกล่าวทำให้วันนี้ครับ1กรกฎาคมมีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามกำหนดเดิมครับลงไปดูที่ภูเก็ตกันก่อนเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีปัญหาร้องเรียนการทุจริตเช้าที่ผ่านมาที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตสารกลางจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแรงงานตัวข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านเมื่อเดือนธันวาคม2568โดยจังหวัดภูเก็ตมีข้าราชการท้องถิ่นที่สอบบรรจุผ่านและมีกำหนดเข้าแรงงานตัวรอบที่2จำนวน2คนทั้งคู่เดินทางมาแรงงานตัวตั้งแต่ก่อนถึงเวลานัดหมาย 9:00 น.แม้ว่าวันนี้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะมีฝนตกลงมาอย่างหนักก็ตามครับสำหรับทั้ง2คนที่บรรจุแต่งตั้งในจังหวัดภูเก็ตรอบนี้คือตำแหน่งนายช่างเครื่องกลและตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของเทศบาลนครภูเก็ตและเทศบาลตำบลเทพกษัตริย์โดยทั้งคู่ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีการเปิดโปงทุจริตโกงข้อสอบในช่วงที่ผ่านมาบอกเพียงสั้นๆว่าเดินทางมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจะตั้งใจทำหน้าที่ข้าราชการให้ดีที่สุดครับขณะที่นายวุฒิชัยบำรุงรัฐหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตบอกว่าในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการขอรับบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นไปทั้งหมด300คนโดยมีการบรรจุแต่งตั้งรอบแรกไปแล้ว198คนรอบนี้ครับ2คนแล้วก็รอบถัดไปจะมีการเรียกบรรจุเพิ่มอีก100คนสำหรับผู้ที่เดินทางมารายงานตัวในวันนี้หลังรายงานตัวที่สำนักงานท้องถิ่นเสร็จแล้วทั้งคู่ก็จะเดินทางไปรายงานตัวยังต้นสังกัดเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งต่อไปส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรยากาศก็คึกคักครับการรายงานตัวของข้าราชการท้องถิ่นทั้งในส่วนของอบต.อบจ.และเทศบาลทั่วจังหวัดเพื่อเข้ารายงานวันแรกวันนี้นะครับมีทั้งหมด59คนนายวิสิทธิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำและก็แนวทางการปฏิบัติงานกับข้าราชการใหม่ขอให้ตั้งใจทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่ากังวลกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพราะมั่นใจว่าทุกคนที่สามารถสอบบรรจุเข้ามาในวันนี้เข้ามารับราชการได้ด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นพร้อมเล่าประสบการณ์การทำงานของตนให้กับน้องๆข้าราชการใหม่ได้นำไปเป็นแบบอย่างครับเน้นย้ำให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตส่วนหนึ่งในข้าราชการน้องใหม่อย่างนางสาวโสรยาขวัญศิลป์บอกว่าเคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งตั้งใจสอบครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับจึงได้รับการบรรจุทันทีที่รู้ว่าถูกเรียกให้รายงานตัวก็รีบทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมรีบหาที่พักใหม่ใกล้ที่ทำงานแล้วก็ย้ายของเข้าห้องพักใหม่ทันทีพอทราบข่าวว่าจะยกเลิกการบรรจุก็ตกใจและเสียใจแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะยกเลิกจนวันนี้ครับก็ได้บรรจุเข้าทำงานวันแรกรู้สึกดีใจมากและวันนี้คุณแม่ของน้องสุรยาก็มาให้กำลังใจลูกสาวด้วยบอกว่าก่อนหน้านี้ที่มีข่าวจะยกเลิกการบรรจุข้าราชการก็เสียใจมากเพราะลูกสาวตั้งใจหาความรู้หาหนังสือมาอ่านอย่างหนักมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะครับยิ่งเห็นลูกสาวเสียใจก็ทำให้ทำได้แค่ปลอบใจแล้วก็ให้กำลังใจว่าเดี๋ยวเขาก็เรียกเข้ามารับราชการเพราะเราสอบมาด้วยความสามารถ และในที่สุดก็ได้บรรจุเข้ารับราชการในวันนี้นะครับขณะที่คุณโสพลเบี้ยทาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ที่ใช้เวลาช่วงเป็นทหารเกณฑ์ครับตั้งใจอ่านหนังสือเพื่อสอบบรรจุและสอบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็สอบผ่านจนได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแต่เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการยกเลิกการบรรจุครั้งนี้จากการโกงข้อสอบตนเองก็บอกว่าเสียใจตกใจเพราะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งแรกไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ถ้าจะให้สอบใหม่ก็มั่นใจว่าจะสอบได้ครับเพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถที่ตนเองมีครับ
1: ด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันนะคะได้บอกว่านายสันติธรได้รายงานว่าตอนนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงค่ะก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งนึงและหลังจากนั้นก็จะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยนะคะจะมีผู้ที่บกพร่องของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการต่อไปแต่ว่าในส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการสอบสวนคดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกันค่ะขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบระยะเวลาในการตรวจสอบ 3-6 เดือนจะต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้บ้างส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นะคะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าถ้าผลสอบแล้วเสร็จจะแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนค่ะส่วนผลสอบทั้งหมดจะส่งต่อไปยังปปช.หรือไม่ก็จะมีการพูดคุยกับปปช.นะคะปปช.เองก็มีการตรวจสอบต้องเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบกันแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบถึงรายละเอียดจริงๆค่ะส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นนายอาสิทธิ์บอกว่าตนได้ย้ำไปแล้วนะคะว่าข้อบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงคนที่นำเสนอข่าวผิดๆก็ลอยนวลแต่ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะพอถามว่าวันนี้มีกระแสข่าวว่าคนที่ชื่อกิจจะไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งสองห้องนั้นนายอาสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ทราบนะคะถามต่ออีกว่ามองอย่างไรถึงกรณีคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจากคนที่ชื่อส้มนายอาสิทธิ์บอกว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงเราก็ยิ่งดีใจเพราะว่าสุดท้ายเราต้องการหาตัวการที่อยู่เบื้องหลังให้ได้เพราะฉะนั้นใครที่มีข้อมูลอะไรอย่างที่นายกบอกนะคะให้ไปร้องอย่างสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปลัดสำนักนายกบอกว่าข้อมูลที่ให้เป็นความลับชั้นสุดยอดค่ะ
2: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
2: ติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเร่งตามหาผู้ที่ใช้บัญชีแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งและโรสครับที่ติดต่อแอร์มีนาหิ้วกระเป๋าที่มีเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียหลังจากไรเดอร์ส่งพัสดุ

0: เข้ามาพบกับตำรวจครับยืนยันไม่รู้ว่ากล่องที่นำมาส่งนั้นเป็นกล่องพัสดุซุกยาเสพติดกลางดึกที่ผ่านมาครับนายกิตติกรพนักงานขนส่งพัสดุบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเข้าพบพันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับการสภ.สำโรงเหนือเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหลังมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิดของคอนโดว่าเป็นผู้มาส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาแอร์สาววัย26ปีก่อนที่นางสาวมีนาจะเป็นข่าวถูกออสเตรเลียจับกุมฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกิตติกรเล่าย้อนประวัติแล้วก็เหตุการณ์ครับว่าเพิ่งมาทำงานเป็นพนักงานส่งพัสดุของบริษัทดังกล่าวได้ประมาณ1ปี2เดือนครับแล้วก็23มิถุนายนได้นำพัสดุหลายชิ้นที่ส่งมาจากคลังสินค้าในย่านสำโรงเหนือขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปส่งตามขั้นตอนปกติโดยทราบเพียงว่าต้นทางของกล่องพัสดุที่ส่งมามาจากย่านเทียนทะเลแล้วก็มีการสแกน QR code ตามระบบทุกขั้นตอนครับส่วนหนึ่งในจำนวนพัสดุทั้งหมดมีพัสดุกล่องหนึ่งที่ระบุนำส่งไปยังคอนโดย่านบางนาซึ่งเป็นของแอร์มีนาเมื่อไปถึงคอนโดก็ได้นำกล่องพัสดุไปวางไว้บริเวณโต๊ะรับพัสดุหน้าห้องนิติของคอนโดโดยไม่ทราบว่าในกล่องเป็นสิ่งของประเภทใดและไม่พบความผิดปกติใดๆในลักษณะของพัสดุนะครับภายหลังแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับสภ.สำโรงเหนือเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางปปส.เองก็เรียกสอบนายกิตติกรแบบละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อย้อนที่มาของคนส่งเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาโดยสำหรับประเด็นนี้นะครับจะสอบทุกมิติพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับประเด็นนี้ครับว่าช่วงบ่ายจะมีการประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจสหพันธ์ของออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยเพื่ออัปเดตรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งส่วนแอร์มีนาจะรู้เห็นหรือว่าทำเป็นขบวนการหรือไม่คงต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นเดียวกันกับกรณีว่าหากแอร์มีนารับฝากหิ้วตามปกติโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นเป็นยาเสพติดความผิดและข้อหาต่างๆคงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของตำรวจออสเตรเลียครับเพราะในส่วนของไทยก็หาพยานหลักฐานในไทยเพื่อเป็นการประกอบข้อมูลของออสเตรเลียรัฐมนตรียุติธรรมยังบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเร่งตามหาแอคเคาท์ที่ชื่อแป้งที่แปลว่าแป้งแล้วก็โรสครับที่ถูกโยงว่าเป็นคนฝากหิ้วกลับกระเป๋าต้นทางของแอร์มีนาเพื่อให้การสอบสวนคลุมรอบด้านครับขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเสียศักดิ์วงเกตแก้วนะครับพูดถึงคดีนี้ด้วยเหมือนกันว่าทราบว่าแอร์ดังกล่าวมีทนายความช่วยเหลือในเรื่องคดีแล้วส่วนการตรวจสอบต่างๆคงต้องให้ไปตามกระบวนการของกฎหมายและเชื่อว่าหลังจากนี้ครับออสเตรเลียคงจะมีการตรวจสอบการเข้าประเทศเข้มข้นขึ้นและเชื่อว่าการตรวจสอบพบเฮโรอีนของแอร์มีนาไม่ใช่แค่การสุ่มตรวจแต่ว่ามีข้อมูลมีแหล่งข่าวและพบพิรุธบางอย่างครับสำหรับแอร์มีนาเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นพ่อญี่ปุ่นแม่พะเยาปัจจุบันอายุ25ย่าง26มีดีกรีเป็นอดีตผู้ประกวดมิสแกรนด์เชียงใหม่ปี2021เรียนจบระดับปริญญาตรีคณะมนุษยชาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นถึงอดีตผู้นำเชียร์คณะมนุษยศาสตร์มช.มีความโดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นและมีทักษะด้านการเล่านิทานครับ
1: มาที่เรื่องของการเจรจาพูดคุยเรื่องของการนำเข้ากุ้งนะคะที่ยังมีปัญหากับมาเลเซียอยู่นะคะวันนี้นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยบอกว่าการที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไปเจรจากับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียด้วยตนเองวันนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาให้ประสบความสำเร็จค่ะเนื่องจากเป็นการหารือระดับรัฐมนตรีโดยตรงเบื้องต้นก็หวังให้ทั้งสองฝ่ายผ่อนปรนมาตรการทางการค้าระหว่างกันก่อนนะคะก่อนหารือในรายละเอียดของประเด็นที่แต่ละฝ่ายยังมีข้อกังวลนายเอกพจน์บอกว่าแม้ว่าผลการเจรจาจะต้องรอติดตามแต่ว่าการเดินทางครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการเร่งแก้ปัญหาให้ผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการหลังจากก่อนหน้านี้มีความพยายามประสานการหารือมาแล้วหลายครั้งพร้อมกับเชื่อว่าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อการค้าสัตว์น้ำของทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะไทยยังต้องไปหารือกับมาเลเซียเรื่องของการสร้างความสงบสุขด้วยนะคะโดยในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลก็พูดถึงความคืบหน้าในการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ค่ะโดยบอกว่ามีคณะกรรมการคณะย่อยพูดคุยเป็นการภายในก่อนนะคะก็เหลือการประชุมอีกประมาณ2ครั้งจากนั้นจะประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียช่วงกันยายนค่ะถ้าคณะใหญ่ตกลงกันได้ก็อาจจะมี การลงนามร่วมกันและแถลงออกเป็นมติซึ่งทิศทางน่าจะเป็นไปด้วยดีนะคะส่วนแนวโน้มการพูดคุยจะใช้ระยะเวลาเท่าใดในวันโมฮัมหมัดนอบอกว่าต้องรอดูผลการพูดคุยของคณะใหญ่ในเดือนกันยายนนี้ก่อนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากกว่าเดิมส่วนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียจะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ภาคใต้ด้วยหรือไม่นะคะนายวันโมฮัมหมัดนอบอกว่านายกมีกำหนดการจะเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมนี้ก็เป็นการเยือนในฐานะนายกรัฐมนตรีและก็สมาชิกอาเซียนแต่ว่าเรื่องของความสงบเรียบร้อยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญก็อาจจะมีการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันด้วยค่ะ
0: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจไซเบอร์รับคำร้องทุกคดีขโมยข้อสอบจุฬาเพิ่มเติมครับหลังศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิดในคดีแรกพลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1เปิดเผยบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำพิพากษาจำคุกนางคณิษฐาเลิศบรรเจิดวงหรือว่าดร.นิดในความผิดฐานร่วมกันทำให้เอกสารของผู้อื่นสูญหายหรือถูกนำไปใช้ในลักษณะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญากรณีการนำข้อสอบออกไปจากระบบการสอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกอบกับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนสอบสวนปากคำพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินคดีแยกต่างหากจากคดีเดิมนั้นต่อมาเมื่อ30มิถุนายนที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทสมภพบวชเทศผู้กล่าวหาในคดีดังกล่าวจึงได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการกระทำของนางคณิษฐาเพื่อให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1ดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดตามกฎหมายต่อไปครับ
1: วันนี้ไทยช่วยไทย plus เดือนที่2นะคะได้อีก 1,000 บาทค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus เดินทางด้วยรถไฟนะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ใช้บริการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเดินทางด้วยรถไฟสะดวกปลอดภัยประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569นะคะผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและก็ทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและก็ตั๋วนำเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศค่ะทางนี้สามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้สิทธิ์กับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดค่ะตัวโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีถ้าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางค่ะ
0: ช่วงนี้พักสั้นๆครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

ติดตามข่าวกันต่อครับภูเก็ตฝนถล่มครับน้ำท่วมขังหลายจุดผู้ว่าสั่งทุกพื้นที่รับมือ3วันเฝ้าระวังการเรื่องระบายน้ำป้องกันผลกระทบต่อประชาชนครับฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าทำให้หลายพื้นที่ของภูเก็ตมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจเมืองเก่าและก็เส้นทางสำคัญด้านผู้ว่าภูเก็ตสั่งทุกอำเภอและท้องถิ่นเฝ้าระวังสถานการณ์ในวันที่ 1-3 กรกฎาคมนี้พร้อมเร่งเปิดทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางและก็เตรียม

0: กำลังช่วยเหลือประชาชนครับจังหวัดภูเก็ตเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังและมีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็เขตชุมชนในเขตเทศบาลนครภูเก็ตซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนสะสมทำให้ระดับน้ำในคลองบางใหญ่เพิ่มสูงกว่า3เมตรและเริ่มเอ่อล้นเข้าท่วมบางจุดเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับให้เตรียมรับมือสถานการณ์พร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องขณะที่หลายเส้นทางได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังบริเวณแยกท่าแคลงเจ้าหน้าที่ต้องปิดจราจรชั่วคราวหลังระดับน้ำท่วมผิวจราจรจนไม่สามารถผ่านได้ส่วนบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและก็ย่านเมืองเก่าภูเก็ตโดยเฉพาะจุดแลนด์มาร์คแยกธนาคารชาร์เตอร์พบมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรขณะที่พื้นที่อำเภอกระทู้เส้นทางป่าตองกระรนและก็ถนนพระภูเก็ตแก้วพบมีน้ำบางจุดส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้ามีรถติดสะสมหลายช่วงโดยลักษณะส่วนใหญ่เป็นน้ำท่วมขังรอการระบายประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนสูงครับซึ่งนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักในช่วงวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องครับ
1: จากเรื่องของฝนตกหนักมาที่อุบัติเหตุทางน้ำนะคะโป๊ะล่มที่สมุทรปราการค่ะพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็พูดถึงกรณีเหตุเรือโป๊ะล่มที่ตรงข้ามสุขสวัสดิ์84ถนนสุขสวัสดิ์ตำบลปากคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเมื่อช่วงเที่ยงวานนี้นะคะซึ่งมีผู้บาดเจ็บ5รายแล้วก็สูญหาย1รายค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทางตำรวจสภ.พระสมุทรเจดีย์กับตำรวจน้ำก็ช่วยกันกับทีมกู้ชีพแล้วก็ชุดประดาน้ำระดมกันค้นหาผู้สูญหายนะคะเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่าสาเหตุเกิดจากแรงกระแทกของเรือขุดตักดินเบื้องต้นเนี่ยตรวจสอบพบว่ามีคนงานประจำเรือรวมทั้งสิ้น6รายช่วยเหลือมาได้5รายนำส่งโรงพยาบาลยังสูญหาย1รายค่ะเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่องจนถึงช่วงค่ำแต่ก็ยังไม่พบนะคะประกอบกับแม่น้ำเจ้าพระยามีคลื่นสูงก็เลยยุติการค้นหาเมื่อช่วงเกือบ2ทุ่มค่ะแล้วก็ดำเนินการค้นหาต่อในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
0: ตำรวจเร่งตามหาคนลักลอบทิ้งหัวหมูร่วม160หัวลงที่บึงและก็ฝายที่ใช้ผลิตน้ำประปาในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอคงนครราชสีมาครับล่าสุดทางเทศบาลได้ล้างถังและก็ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วครับจากกรณีมีแก๊งลักลอบนำหัวหมูกว่า100หัวทิ้งลงในบึงสวนเฉลิมพระเกียรติเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและลักลอบทิ้งในฝายบ้านตะโกหมู่ที่7ตำบลบ้านปรางอำเภอคงจำนวน60หัวซึ่งแหล่งน้ำทั้ง2แห่งใช้ผลิตประปาอุปโภคบริโภคของประชาชนหลายหมู่บ้านส่งผลให้ประชาชนกังวลไม่กล้าใช้น้ำเกรงจะมีกลิ่นเหม็นและก็โรคระบาดตามมาเหตุนี้เกิดเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองบัวใหญ่และอบต.บ้านปรางได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บัวใหญ่และสภ.บ้านปรางเพื่อให้ตำรวจสอบสวนนำตัวคนทิ้งหัวหมูมาดำเนินคดีนะครับเบื้องต้นพบว่าแก๊งทิ้งหัวหมูเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันที่นำหัวหมูไปทิ้งในแหล่งน้ำทั้งสองโดยใช้รถกระบะเป็นพาหนะตำรวจกำลังสืบสวนอยู่นะครับว่ารถกระบะคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของนอกจากนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำหัวหมูและก็เศษเนื้อหมูทั้งหมดขึ้นมาจากแหล่งน้ำเอาไปกำจัดด้วยการขุดหลุมฝังกลบแล้วโรยสารเคมีฆ่าเชื้อก่อนฝังส่วนแหล่งน้ำได้ใส่สารเคมีกำจัดเชื้อป้องกันการระบาดและนำตัวอย่างของน้ำส่งไปตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นครราชสีมาแล้วตลอดจนล้างทำความสะอาดถังประปาตามหลักสาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้น้ำครับ
1: ไทยติดอันดับ9ของโลกอันดับ1ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเกษียณอายุค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่า International Living สื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026ซึ่งทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้วนะคะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่9ของโลกและอันดับ1ของเอเชีย ียในฐานะประเทศที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยคะแนนรวม80คะแนนค่ะสะท้อนถึงศักยภาพของไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับผู้เกษียณอายุจากทั่วโลกทางด้านคุณภาพชีวิตระบบสาธารณสุขค่าครองชีพและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยนะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าดัชนีดังกล่าวประเมินมาจาก7ปัจจัยสำคัญค่ะก็มีเรื่องที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและความเหมาะสมในการใช้ชีวิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศนะคะสำหรับไทยนั้นได้รับคะแนนโดดเด่นทางด้านค่าครองชีพสูงถึง96คะแนนค่ะสะท้อนความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับขณะที่ด้านการพัฒนาและธรรมาภิบาลได้84คะแนนก็แสดงถึงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการภาครัฐส่วนด้านระบบสาธารณสุขได้79คะแนนค่ะซึ่งผลการจัดอันดับนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่มุ่งจะยกระดับประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของโลกค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเรื่องราวปาฏิหาริย์ที่เด็กชายอายุเพียง3ขวบรอดชีวิตจากแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาหลังจากติดอยู่ในซากตึกนาน6วันครับทีมกู้ภัยจากประเทศจอร์แดนเป็นผู้พบแล้วก็นำร่างเด็กชายผู้โชคดีคนนี้ออกมาจากซากอาคารที่เมืองลากัวราซึ่งเสียหายหนักที่สุดจากแผ่นดินไหว2ครั้งเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กน้อยได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นพบว่ามีสัญญาณชีพที่ดีจากนั้นจึงนำไปพักฟื้นในกรุงการากัสสร้างความยินดีให้กับทีมกู้ภัยและผู้ประสบภัยที่เชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งความหวังเพราะเป็นผู้รอดชีวิตอายุน้อยในช่วงวิกฤต3วันหลังเกิดเหตุมาได้ครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตของทางการนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 1,943 และผู้บาดเจ็บกว่าหมื่นคนโดยยังมีผู้สูญหายอยู่นับหมื่นคนเช่นกันองค์การนาซาของสหรัฐได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าหายนะภัยครั้งนี้ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มหรือว่าเสียหาย 58,870 หลังซึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้สหประชาชาติกังวลถึงประชาชนหลายหมื่นคนที่ไร้ที่อยู่อาศัยขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยต่างๆหน่วยงานของสหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามแจกจ่ายอาหารและความช่วยเหลือซึ่งส่งเข้าไปถึงแล้วประมาณ50ตันแต่เมื่อมีปริมาณไม่เพียงพอก็ทำให้แรงงานการทะเลาะวิวาทแก่งแย่งอาหารกันในระยะยาวหน่วยงานต่างๆเช่นองค์การอนามัยโลกก็เตือนว่าต้องมีการวางแผนระยะยาวเพื่อช่วยเหลือประชาชนหลายแสนคนเพื่อป้องกันความเสี่ยงโรคระบาดเช่นโรคหัดและก็โรคคอตีบเพราะอัตราการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่ำมากครับ
1: เกิดเหตุหลังคาของศูนย์กวดวิชาเอกชนแห่งหนึ่งในเมืองลาฮอร์ของปากีสถานพังถล่มลงมาค่ะส่งผลให้เด็กเสียชีวิต14รายส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า9ปีค่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบร่างของครูผู้หญิงวัย30ปีติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังด้วยซึ่งตอนนี้ทางการก็เริ่มสอบสวนหาสาเหตุที่อาจเกิดจากความประมาทแล้วค่ะข้อมูลจากทางการรัฐปัญจาบนะคะพบว่าศูนย์กวดวิชาแห่งนี้ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็ดัดแปลงพื้นที่ภายในอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่มีสภาพหลังคาทรุดโทรมมาเปิดทำการซึ่งสถานกวดวิชาในลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ทั่วไปทั่วปากีสถานค่ะเนื่องจากเด็กๆนิยมเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติโดยทางการย้ำว่าหากพบว่ามีการละเลยหรือละเมิดกฎหมายผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ทางการรัฐปัญจาบสั่งเร่งตรวจสอบอาคารที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดเพื่อเตรียมรับมือกับช่วงฤดูมรสุมพร้อมกับเตรียมออกกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นกับสถานศึกษาเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนขณะที่ประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีได้แสดงความเสียใจต่อความสูญเสียและเรียกร้องให้มีการบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับคุณนราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

9ทันข่าวชนโดยอดิสรปุษเดโวและวาสนาอัจฉริยานนท์ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official @mcot.pattaya พร้อมชมการไลฟ์สดรายการได้ที่แฟนเพจ MCOT Radio Pattaya

0: ฮะมีเพลงนี่ไม่ใช่อะไรนะหลังไมค์นี่หัวหมุนเลยนะฮะ
1: เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
0: ทำไม่ทัน
1: พี่ทำพูดแบบนี้เดี๋ยวมีคนอินบ็อกซ์มาต้องการคนช่วยไหมคะ
0: นี่ธุรการเปิดรับสมัครมา3ปีกว่าแล้วนะครับยังไม่มีคนมาสมัครเลยนะ
1: อยากใช้ชีวิตแบบปกติก็คือเช้ามาสดใสอ่านข่าวแล้วก็ไปจัดรายการวิทยุ2วันที่ผ่านมานี่ก็โอ้ไปข้างนอกแต่ก็ดีอย่างนึงได้ไปเจอพี่ๆได้เจอพี่นิราศด้วยเมื่อเช้าพี่นิราศรายงานสดไปสำนักข่าวไทยไฟไหม้บาโฮสพี่ดอมแล้วก็แบบส่งเสียงมาให้น้องฟังโว้ยเสียงเข้มแข็งต้องคนนี้เลยนิราทิพย์ศรีรายงานจากจังหวัดชลบุรีนี่
0: แข็งแรงขึ้นแล้ว
1: ใช่ค่ะน่ารักมากๆขอบคุณพี่นิราแล้วก็พี่ๆผู้สื่อข่าวทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็แบบโอ้โหส่งข่าวกันจนเราอ่านไม่ไหวเลยพูดถึงไฟไหม้มันมีคนเสียชีวิตด้วยนะพี่ทอมนะ
0: เสียชีวิต1รายนะ
1: ใช่เป็นพนักงานบาร์โฮสนั่นแหละ
0: ครับ
1: หนูก็ไม่เคยไปหนูก็ไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงทำไม
0: ก็ไปซะหน่อยนึง
1: พูดเองนะแล้วเกิดน้องติดใจขึ้นมาให้พาไปบ่อยๆอย่ามาปฏิเสธนะ
0: เงินเดือนหายไปไหนหมดนะตั้งแต่ไปบาร์โฮสเลยนี
1: ่ใช่มันจะเป็นแบบนั้นนะสิ
0: เป็นสายเปนะฮ
1: ะ
0: เนื่องจากเรื่องของเพลิงไหม้นะฮะในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีคนติดตามกันเยอะก็คือเรื่องของพนักงานธนาคารเนา
1: ะ
0: ที่ไปเปิดบัญชีบัญชีม้านะฮะ
1: เป็นไง
0: ล่าสุดนี่ศาลชั้นต้นสั่งจำคุก13ปีนะฮะผู้จัดการธนาคารพร้อมกับลูกน้องนะฮ
1: ะ
0: โดยเปิดบัญชีหลอกลวงประชาชนนะใช้บัญชีม้าเนี่ยความเสียหายเป็นร้อยล้านเลยทีเดียวนะฮ
1: ะ
0: 29มิถุนายนที่ศาลจังหวัดพัทยานะฮะก็มีการอ่านคำพิพากษานะลงโทษจำเลย8คน
1: ค่ะ
0: นะในฐานความผิดหลายข้อหานะฮะอธิการจัดหาบัญชีนะเปิดหรือยินยอมให้ใช้บัญชีสนับสนุนการช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลเท็จทางคอมพิวเตอร์นะฟอกเงินแล้วก็ปลอมเอกสารสิทธิ์โอ้โหน่วมบอกเลยนะฮะจำเลยทั้ง8คนนะฮะก็นำการจัดหาบัญชีไปใช้ในการออกก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมไปถึงความผิดฐานสนับสนุนการช่อโกงประชาชนฟอกเงินปลอมเอกสารอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะมากนะฮ
1: ะ
0: ศาลชั้นต้นก็มีคำพิพากษานะจำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาและพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเมืองพัทยานะฮะประกอบไปด้วยนายสุรสิทธิ์มันวิชานะผู้จัดการนะฮะนางสาวสิริรักษ์วิริยะรัศมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดนางสาวชุติมาเถาทิพย์พนักงานหน้าเคาน์เตอร์นะฮะและนายทรงพลอักโขพันธ
1: ์
0: พนักงานหน้าเคาน์เตอร์เช่นเดียวกันนะฮ
1: ะ
0: ศาลสั่งลงโทษจำคุกคนละ13ปีนะฮะทั้งหมดให้การปฏิเสธนะฮ
1: ะ
0: จากการมีส่วนช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดบัญชีม้าเนี่ยนะฮะก็ยังให้การภาคเศษ
1: ก็อยู่ด้วยกันน่ะอยู่ด้วยกันที่แบงค์น่ะจะไม่รู้ไม่เห็นได้ยังไงอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้4คนน
1: ะ
0: ส่วนจำเลยรายอื่นนะฮ
1: ะ
0: ก็เป็นคนจีนนะนายตันเกาบินนายชิชุนสงชาวจีนเนี่ยทำหน้าที่จัดหาบัญชีจำคุกคนละ5ปีนายณรงค์ฤทธิ์ต่อมใจเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ยืมบัญชีธนาคารจำคุก1ปีนะฮะนางสาวมนทิดาจันทยานีเจ้าหน้าที่เอเย่นจัดหาจำคุก6ปีนะนี่เอเย่นก็หนักเลย
1: คนไทย6คนแล้วก็เป็นชาวจีนนะคะ2คนด้วยกัน
0: ครับ
1: พฤติกรรมย้อนกลับไปเมื่อปี68มันเกิดขึ้นเมื่อปี68คือก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะตื่นตัวเรื่องของแก๊ง call center เนี่ยมันจะมีพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายอ่ะที่เขาเก็บเงินไว้หลังเกษียณน่
0: ะ
1: คือเงินสูญไปเนี่ยคือหลักล้าน10ล้านอย่างเงี้ยเขาหมดเนื้อหมดตัวบางคนไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วอ่ะเนี่ยมันก็เชื่อมโยงมาจนถึงแบงค์เนี้ยที่อยู่ริมถนนสุขุมวิทย่านพัทยาบ้านเรานั่นแหละ
0: ตรงนี้
1: เออนะคะก็โดนรวบเลย13ปีเบาๆ
0: คร
1: ับก
0: ็เดี๋ยวต้องไปกันต่อนะเพราะว่า
1: อันนี้ศาลชั้นต้น
0: ศาลชั้นต้นนะถ้าจำเลยยังปฏิเสธอยู่ก็ต้องไปกันที่ศาลต่อไปนะฮะ
1: ค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะย้อนกลับไปเกี่ยวกับเรื่องของปฏิบัติการชุดนี้เนี่ยนำโดยท่านพลตำรวจตรีธีรชัยชำนาญหมอนะคะตอนนั้นก็เป็นอดีตผบ.สืบสวนสอบสวนภาค2นะตำรวจภูธรนั่นแหละแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่สภ.บางละมุงเนี่ยร่วมการตรวจค้นแล้วก็เก็บพยานหลักฐานในธนาคารในแบงค์นี้นะคะในบริเวณถนนสุขุมวิทพัทยากลางนั่นแหละพร้อมกับเชิญตัวระดับผู้จัดการสาขาพนักงาน4คนไปขยายผลหลังพบพฤติกรรม ำต้องสงสัยนะคะว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันกับการเปิดบัญชีม้าให้กับชาวจีนคนอะไรเปิดบัญชีเป็นร้อยอ่ะ
0: ร้อยบัญชี
1: ใช่ก่อนถูกนำไปเป็นช่องทางรับโอนเงินจากผู้เสียหายในคดีหลอกลวงแก๊ง call center อย่างที่พี่ทอมบอกไปว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยมันนับร้อยล้านบาทมันเยอะมากมหาศาลมากสงสารคนที่เขาถูกหลอกแล้วอันนี้ก็ไม่ได้รู้นะว่ามีใครตามต่อหรือเปล่าว่าเขาได้เงินคืนไห
0: มธนาคารเขาก็ออกมาเตือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดบัญชีแทนคนอื่นอะไรแบบนี้ก็ปรากฏว่าคนในก็ทำซะเอง
1: พี่จิตธนพัฒน์นะคะพี่จิตธนพัฒน์เป็นผู้สื่อข่าวผู้จัดการนะคะฝากแจ้งเตือนมาด้วยช่วงนี้มันจะมีอะไรแปลกๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นแบบนี
0: ้
1: ถ้าเกิดว่ามันมีคนที่จะมาเข้าแอปพลิเคชันแบงก์เราอะนะคะโดยเฉพาะแบงก์สีชมพูเนี่ยเขาเจอกันหลายรายละก็ด้วยระบบป้องกัน security อัตโนมัติของแอปอะมันก็จะล็อกไงมันล็อกถึงขั้นที่ว่าเจ้าของเองก็ไม่สามารถเข้าได้เพราะว่ามันตรวจสอบพบว่ามีคนกำลังจะเข้าไปเปิดบัญชีของเราแล้วเขาก็จะแจ้งกลับมาว่ามันถูกเปิดแล้วเพียงแต่ว่ามันใส่รหัสไม่ผ่าน
0: ม
1: ันก็เลยเข้าไม่ได้ทีนี้พอบล็อกแล้วเนี่ยเจ้าของบัญชีเองจริงๆก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนี่ก็ต้องไปแบงค์ไปสแกนไปทำประวัติใหม่ไปรีจิสใหม่เลยแล้วก็ตั้งแอคเคาท์ใหม่อะไรใหม่ยุ่งยากวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้พี่จิตก็ฝากเตือนมาวิธีการของมันจะบอกว่าให้กดลิงก์ถึงจะเข้าได
0: ้
1: ขณะนี้มีคนพยายามที่จะเข้าแอปพลิเคชันธนาคารของคุณให้กดลิงก์นี้และเราอ่ะก็อยากจะเข้าแบงค์ให้ได้เพราะบางทีความกดดันข้างหน้าก็คือเราจะจ่ายเงินไงเราซื้อของแล้วเรายังจ่ายเงินไม่ได้เราก็จะกดไงจะกดลิงก์นั้นอย่า กดเด็ดขาดใจนิ่งๆใจร่มๆแล้วก็บอกกับผู้จำหน่ายสินค้าก็ได้ว่าตอนนี้แอปมีปัญหาเรารีบไปที่แบงก์ไปรีจิสใหม่ไปลบแอคเคาท์เดิมออกเพราะนั่นหมายความว่ามีคนพยายามจะเข้าแอปธนาคารคุณเขาเจอกันหลายรายแล้วก็เลยฝากเตือนด้วยหนูยังไม่เจอแต่ถ้าเจอก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าข้างในไม่มีอะไร
0: ไม่มีเงิน
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีปัญหา
1: ใช่ไม่มีปัญหาน
0: ะก็ตอนนี้มีหลายคนนะที่ทักมานะมายืมตังค
1: ์เอ้ารู้จักกันไหมก่อน
0: รู้จักก็คือบัญชีโดนล็อกเนื่องจากว่า โดนตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าหรือว่าเงินจากมิจฉาชีพโอนเข้ามา
1: ค่ะ
0: นะตำรวจเขาก็ไปไล
1: ่
0: ก็บางทีก็จะเป็นมิจฉาชีพที่โอนเงินมาซื้อสินค้าเราอย่างเงี้ย มันก็มาจากบัญชีมิจฉาชีพใช่ไห
1: ม
0: แล้วปรากฏว่าพอมีการตรวจสอบมาไปเจอบัญชีของเราเขาล็อกเลยนะเสร็จเลยบอกพี่หนูทำอะไรไม่ได้เลย
1: ก็เลยน้องเขาก็เลยทักมาขอยืมเงินพี่ทอมก่อนอ๋อ
0: ไม่น่านึกไม่น่าน
1: ึกซัพพอร์ตน้องเก่ง
0: ไม่น่านึกถึงผมเลยนะจริงแล้วคุณก็มีญาติอยู่เยอะเหมือนกันนะ
1: พี่ทอมเอาจริงเวลาหนูฉุกเฉินหนูก็นึกถึงพี่เหมือนกันนะนึกถึงใครนะใครจะช่วยเราได้ชั่วโมงเนี้ย
0: นึกถึงเราคนแรก
1: โทรหาแอดก่อนแล้วกันช่วยหนูหน่อย
0: แล้วก็มีหลายคนเลยนะบอกบัญชีล็อกเพราะว่าเนี่ยโดนอายัดบัญชีนะก็ต้องไปทำเรื่องนะฮะในการที่จะแสดงความบริสุทธิ์นะก็กว่าจะปลดล็อกก็โอ้โหนั่นนะฮ
1: ะ
0: ไม่รู้ป่านนี้ปลดหรือยังนะเดี๋ยวต้องถามซะหน่อย
1: มันก็แปลกเนาะมันเป็นอะไรใหม่ๆมันเป็นระบบที่คือแบบเราก็ต้องเข้าใจมันแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันนะเนาะบางทีเราก็ต้องหาวิธีการในการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีนี่โอนเอิร์นสกงสแกนอะไรเราไม่มีเราจ่ายเงินสดปัจจุบันวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเราก็ต้องปรับตัวตามด้วยนะคะ
0: ไปดูน้ำเกลือกันหน่อยนะฮะช่วงนี้เขามีของเล่นใหม่ไง
1: อะไร
0: โป๊ะอ่ะโป๊ะ
1: อ๋อได้ได
0: ้ที่สวนสาธารณะลานโพนาเกลือนะ
1: ตกลงทดลองก่อนนะ
0: ก็ทดลอง
1: พี่ถามให้ถามพี่ทอมถามพี่ทอมว่าเปิดหรือไม่เปิดดีกว่ากันอ่ะ
0: เปิดหรือไม่เปิดดีกว่ากันตอนนี้คืออ
1: ันไหนดีกว่ากัน
0: ตอนนี้ปิด3ทุ่ม4ทุ่มนะฮะตอนนี้เขามีข้อเสนอคือปิด3ทุ่ม4ทุ่มหรือว่าเที่ยงคืนนะฮะแต่อีกหลายฝ่ายเนี่ยเสนอให้เปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วคำถามก็คือใครจะมาเฝ้า
1: พี่แล้วมันเป็นแหล่งที่ทำให้เดี๋ยวเกิดการรวมตัวทำอะไรไม่ดี

0: อีกใครจะมาดู
1: นั่นแหละ
0: ตรงเนี้ย
1: ก็มีอยู่ในช่วงของการแสดงความคิดเห็นนะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะสำหรับโป๊ะเทียบเรือประมงพื้นบ้านนาเกลือนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี
0: โอทาว
1: นะแล้วก็ส่งเสริมประมงพื้นบ้านนาเกลือนะฮะอันนี้เขาก็มีการมาร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวประมงนะครับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนน
0: ะ
1: โดยเฉพาะเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะฮะไม่ใช่แบบส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยแต่ไม่มาดูกันเลยนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะครับ
0: พี่พวกนี้มันชอบดักฟังเราสองคนนะเวลาเราแซะ หลังๆบอกพี่ไม่ได้นะพี่ต้องแจ้งเตือนเป็นสามภาษานะเดี๋ยวเจมด่านะ
1: แหละก็เนี่ยก็คือเขาเกรงว่าถ้าเกิดว่าเปิดดึกหรือว่าเปิด24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีวัยรุ่นมามั่วสุมมานั่งกินเหล้ากันอะไรอย่างเงี้ยแบบแหมชิลเลยนั่งโป๊ะริมทะเลนะฮะก็อาจจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดีหรือว่านักท่องเที่ยวก็อาจจะแบบไม่กล้ามาอะไรเงี้ย
0: ช่วงทดลองเนี่ยก็อาจจะเป๊ะหน่อยหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้อ่ะใครจะเป็นผู้เสียสละมาดูแล
1: ว่าส่วนนึงก็คืออย่างว่าตกปลานั่นแหละคือแบบมาตกตอนกลางคืนดึกๆนะมาตก uh-huh. ปลาตกหมึกอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จะชิลนะพี่
1: เ
0: รา
1: แต่มันก็ มีต้องระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยไง
0: มันจะมีสายควันสายเขียวไง
1: เขาบอก
0: จะไม่ได้เลยนะ
1: ป้าย3ภาษาเลยนะ
0: ใช่นี่ไง
1: ไทยอังกฤษจีน
0: ก็อย่างที่เราได้คุยกันไปว่ามันควรจะมีตั้งนานแล้วเพราะว่าชาวต่างชาติก็ไม่น้อยชาวต่างชาติก็ชอบตกปลาตกหมึกเหมือนกันนะ
1: โอ้ก็ตกกันเยอะนะบางคนเนี่ยรู้จักคนจีนเนี่ยอยากตกมากไปซื้อเบ็ดเลยไม่มีแบบไปขอยืมไปอะไรกับเราด้วยนะคือเดินไปซื้อเบ็ดอยากตกบ้างน
0: ะ
1: ตกได้ไม่ได้ไม่รู้นะไปซื้อมาแล้วอย่างเงี้ย
0: มันจะรองรับไงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเราจะบอกว่าตอนนี้นาเกลือเนื้อหอมมากเลยนะใครก็แบบว่าเอ้ยนาเกลือมันสามารถมองดูแล้วมันพัฒนาอะไรได้แบบเยอะแยะเลยในเชิงของการแบบอนุรักษ์สิ่งที่เขาแบบเป็นอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมของเขาอะตกปลาตกบึกสะพานยาวของกินอาหารพื้นถิ่นโอมาเกสตามที่ชาวประมงหามาได้คือมันฮิตมากเลยนะตอนนี้นะมันก็เลยจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่หลายคนจับตามองแล้วก็ให้ความสนใจทุกฝ่ายเดี๋ยวถ้าได้ข้อสรุปแล้วเนี่ยก็น่าจะสานต่อนะคะเพราะว่ามันก็จะเชื่อมโยงไปกับเดินกินถิ่นนาเกลือด้วย
1: ใช่
0: ไหมถ้าเกิดว่าจัดแบบนี้เปิด24ชั่วโมงแต่ตอนนี้ทดลองก่อน1เดือนแล้วเดี๋ยวมาดูกันถ้ามีปัญหาก็น่าจะเอามาพูดคุยกันแล้วก็หาแนวทางในการร่วมกันต่อไปด้วย
1: นะแต่24ชั่วโมงก็อย่างที่บอกก็คือมันไม่มีคนมาดูแลไงมันก็จะไม่ค่อยปลอดภัยซะเท่าไหร่นะฮะ
0: วันก่อนเราคุยกันเรื่องขับรถแล้วคนไทยอ่อนไหวกับเสียงแตร
1: uh-huh. อ
0: ันนั้นมันเกิดขึ้นที่บางแสน
1: uh-huh.
0: ล่าสุดนี่มาเกิดขึ้นที่ชลบุรีอีกแล้ว
1: uh-huh.
0: นะคะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์ข้อความว่าด้วยเรื่องของบีบแตรขับรถ uh-huh. แล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วย
1: uh-huh.
0: มันอ่อนไหวมาก uh-huh. ได้ยินทีไรแล้วแบบมันขึ้นมันหัวร้อน
1: uh-huh.
0: ย้อนกลับไปนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะผู้สื่อข่าวไปพบกับนางสาววานามสมมุติเขาก็เปิดภาพกล้องหน้ารถอะเนาะให้พี่ๆผู้สื่อข่าวดูเขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วง 5:00 นค่ะตอนที่ขับรถออกจากเซ็นทรัลชลบุรีแล้วก็วิ่งไปตรงถนนพญาสัจจาระหว่างรอยูเทิร์นก็ปรากฏว่าคันอื่นเข้าไปกันหมดละแต่ว่าคันนี้ไม่ยอมไปแฟนหนูเขาก็เลยบีบแต
1: ่
0: แต่ว่าหนูก็เข้าใจนะบีบแต่แบบเบาๆอ่ะเราก็เข้าใจแต่รถหนูมันจะเตือนถ้ารถคันหน้าขยับแล้วอ่ะมันจะแจ้งนะแต่ทีนี้บางคนน่ะที่เขาแบบก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์บางทีคันหลังเขาบีบแต่อย่าไปโกรธเขาเลยเราก็แค่ขับไปแค่นั้นแหละ
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่เปิดกระจกท้าลงมาต่อย โอ้ก็เลยแบบเป็นเรื่องเป็นราวฝากหน่อยนะใจเย็นๆแล้วผู้ที่เขาประสบเหตุเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ตำรวจเนี่ยช่วยมาดูเรื่องนี้บ้างไม่งั้นมันจะไม่ปลอดภัยของคนใช้รถใช้ถนนไงเพราะเราไม่รู้ว่าเพื่อนที่ใช้ถนนอยู่ด้วยกันกับเราเนี่ยอารมณ์ไหนหัวร้อนเบอร์ไหนมีอาวุธไห
1: ม
0: อย่างเงี้ยค่ะใจเย็นๆผู้ฟัง
1: เมื่อวานนี้ที่กรุงเทพนะก็ขับชน8คันเลยนะเป
0: ็
1: นป้ายแดง
0: ค่ะอันนั้นเขาปกติไหม
1: ก็ปกติก็แค่แฟนโทรมาขอเลิกเท่านั้นเอง
0: เขาก็อายุไม่น้อยแล้วนะเขาคุมไม่ได้อันนี้มันน่าจะไปสืบสวนกันจริงๆไปดูประวัติกันจริงๆ
1: เขาอาจจะโตมาแบบ
0: ประวัติการรักษาอะไรเปล่า
1: เขาอาจจะโตมาแบบพ่อแม่สปอยอะไรเงี้ยไม่ได้ดังใจก็พังข้าวของอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าไปพังของคนอื่นเขาด้วยสิอันนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายนะ
0: อันนี้เงียบไปแล้วที่ขับรถลงสระน้ำอ่ะ
1: เออถ้าเป็นผมนะก็ขับลงสระน้ำเลย
0: อ๋อเราใช่ไห
1: ม
0: เงียบไปแล้วเรื่องเนี้ย
1: ไม่ต้องไปชนคนอื่นเขาถ้ามีปัญหากับชีวิตนะก็อย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นแหละ เรื่องของจีนๆเนี่ยก็ยังอยู่อีกหลายๆเรื่องนะฮะคนจีนล่าสุดผู้กำกับสภ.บ้านบึงนำทีมตำรวจไปจับ2คนจีนนะฮะลอบเปิดเต็นท์ขายรถยนต์มือ2
0: ทำทุกอาชีพเลยนะ
1: โอ้โหใจคอจะไม่เหลือให้คนอื่น
0: แล้วทำกันเลยเนี่ย
1: นะพบรถกว่า19คันนะก็ดำเนินคดี3ข้อหานะเตรียมผลักดันส่งกลับประเทศนะฮะ
0: นะมิสเตอร์ซูซินกับมิสเตอร์ซูวิงสัญชาติจีน41ปีคนนึงไอ้คนนึงเท่าไหร่อายุเท่าไหร่
1: 37
0: 37กับ41
1: นะก็โดนข้อหาทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าของเก่าโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่จดทะเบียนพาณิชย
0: ์เต็นท์รถก็ต้องจดค้าของเก่า
1: เขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะอยู่เมืองไทยขายอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเหรอเขาก็
0: ขายมือสองซะเลย
1: นะก็โดนจับนะฮะก็นั่นแหละตำรวจเขาก็แจ้งข้อหานะฮะมีการล่อซื้อด้วยน
0: ะ
1: ตำรวจก็แฝงเข้าไป
0: ตัวทำเป็นลูกค้าเนียนเลยเข้าไปพยายามแบบว่าเราก็มีหลักฐานนั่นแหละเป็นธนบัตรนะคะแล้วก็เป็นเงินที่ใช้ในการล่อซื้อค่ะเจรจาตกลงซื้อขายกันนะคะกับซูซิน 306,000 ค่ะเป็นรถยนต์เก๋งนะคะโดยฝ่ายผู้ขายบอกว่าให้ชำระเป็นเงินสดนะก่อนที่จะมีการจ่ายเงินนั่นแหละหลักฐานชั้นดีเลยนะคะตำรวจสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้งสองมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์มือสองโดยผิดกฎหมายนะคะไม่ได้จดทะเบียนต่างๆเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะคะแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะคะโดยคดีดังกล่าวเนี่ยถือเป็นการกวดขันการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวในพื้นที่โดยเฉพาะกิจการที่เข้าข่ายแย่งอาชีพคนไทยนะคะ
1: คร
0: ับ พี่ทอมที่กรุงเทพหนูเห็นมีตำรวจคนนึงอ่ะที่ปลอมตัวเป็นคนตัดต้นไม้อ่ะ เพื่อที่จะเข้าไปจับชาวต่างชาติที่เขามาอยู่ในไทยนานมากแล้วคือตำรวจเขาก็ต้องทุ่มเทเบอร์นั้นเลยนะ
1: เขาก็มีแบบโอ้โหหลากหลาย
0: คือเข็นรถมาเลยพี่ทอมเราก็แบบมีต้นไม้อยู่ในรถด้วยทำมาไม่ได้ทำวันเดียวนะมาตัดทุกวันจนเหมือนแบบว่าผู้ต้องหารายเนี้ยเขาเข้าใจว่าคนนี้เป็นคนสวนของโครงการเขาก็เลยออกมาโดนรวบเลยเรียบร้อย
1: ไปเทอร์มินอลกันซะหน่อยเดี๋ยววันนี้มีชัวร์ก่อนแชร์นะฮะ
0: วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับใครที่ไปช็อปมิดเอียเซลนะคะที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาค่ะสายแฟร์แบรนด์ดังห้ามพลาดนะคะวันนี้วันสุดท้ายคุณผู้ฟังแบรนด์ CMG ค่ะ Continue Beverly Hills Polo Club นะคะแล้วก็ Sport World ด้วยค่ะลดสูงสุด 80% นะคะแต่ถ้าไม่ทันงานนี้ก็ Coco Deal ค่ะเพราะว่าเริ่มกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กรกฎาคมนะคะลดสูงสุด 70% ค่ะช็อปครบ 3,500 บาทสมัคร21 Reward รับทันทีเวนเจอร์แบ็คค่ะช็อปครบ 5,000 บาทรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมมูลค่า1ล้านบาทนะกับค็อกโคดีลโคมิกลักสกี้บ็อกซ์ค่ะงับ3ค่ะรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 22% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการด้วยก็คือรูดซื้อของนั่นแหละแล้วได้เงินคืน 22% นะคะเน้นย้ำว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะทั้งนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ศูนย์การค้ากำหนดค่ะ
1: แล้วก็มีงานด้วยนะวันที่3นะ
0: วันที่3 Eat Fest ค่ะสำหรับงานนี้ฟินแบบไม่ต้องไปไกลนะคะกับร้านสูตรพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นเบกกิ้งมาม่าพัทยานะคะบับลี่ออยสเตอร์บาร์ค่ะแล้วก็มีอันนี้อ่านว่าอะไรอะชาบี้เหรอพี่น้องชาบี้ราเมนเนี่ยนะเผือกหิมะระยองเมฆไอศครีมต้มชนวัวโสมนัสลูกกอเหรอ
1: ลูกกอ
0: ข้าวหลามยายหาย80ปีคุณอ๋อยขนมจีนน้ำยาปูลูกจ้อไม่ใช่ลูกท้ออันนี้ชื่อร้านจริงลูกจ้อไม่ใช่ลูกท้อหมูสเต็กอพอลโลแล้วก็อีกเพียบเลยนะคะ3กรกฎาคมมินิคอนเสิร์ตพาร์คินสันนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่เอ้ย3
1: วัน
0: ที่3ถึง12กรกฎาคมนี้ที่ชั้น G Paris ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ค่ะ
1: ครับผมก็ไปชอบไปชิมกันได้นะฮะ
0: มีโชว์คอนแชร์เหรอ
1: วันนี้ทิ้งท้ายกันที่โชว์คอนแชร์นะครับแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่ในช่วงของ9ทันข่าวชนนะครับ
0: ทำไมวันนี้เร็วจังเลยอ่ะ
1: 30นาทีนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับช่วงก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: สิ่งนี้คือความเกลียดชังจากอคติส่วนตัวที่อาจกลายเป็นอาชญากรรมได้และสิ่งนี้กำลังระบาดหนักบนโลกออนไลน์ก่อนจะลุกลามบานปลายเป็นความรุนแรงในชีวิตจริงมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์ จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกัน

0: จจะไม่ได้เป็นคำหยาบคายคำด่าทออย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นคำธรรมดาในสังคมนี่แหละแต่ก่อให้เกิดการกีดกันหรือด้อยค่านะคะหรือเกลียดชังเขาเช่นกะเหรี่ยงหรือมนุษย์ป้าเห็นไหมคำเหล่านี้มันไม่ได้หยาบคายในตัวมันเองเนาะแต่ว่าเวลาฟังแล้วเรารู้สึกว่าคนกลุ่มนั้นนะมีอะไรไม่ดีหรือไม่เหมือนเราด้อยกว่าเรานะคะซึ่งพอเริ่มจากถ้อยคำเนี่ยถ้ามันรุนแรงนะคะเกลียดมากๆก็อาจจะไปซุ่มตีทำร้ายนะคะไม่ให้เข้าสังคมอันนี้เกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากคำพูดที่สร้างความเกลียดชังสร้างการแบ่งแยกอาจจะนำไปสู่อาชญากรรมได้
1: ซึ่งเฮดครัมก็อาจมีชนวนเหตุเกิดขึ้นจากบนโลกออนไลน์ได
0: ้ถ้าพูดถึงบนโลกออนไลน์เนี่ยก็อาจจะเกิดได้ง่ายกว่านะคะเพราะการที่จะเกลียดกันด่ากันหรือทำร้ายกันเนี่ยมันต้องอาศัยความกล้าแล้วก็ความร้ายนะคะของคนทำแต่บนโลกออนไลน์เนี่ยคุณปกปิดตัวตนแล้วก็ทำอะไรร้ายๆผิดกฎหมายนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าทำได้มากกว่าบนโลกของความเป็นจริงนะคะและเมื่อทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะปิดแอคเคาท์แล้วก็หนีนะคะตำรวจก็สืบได้ไหมสืบได้นะคะหลายกรณีสืบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนที่ใช้แอคเคาท์ปลอมนะคะใช้ตัวตนปลอมนะคะอันนี้เนี่ยไม่รอดนะคะเพราะว่าการกระทำบนโลกออนไลน์เนี่ยมักจะมีร่องรอยมีหลักฐานที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ค่ะ
1: ในปัจจุบันสื่อหรือเกมที่มีความรุนแรงก็ถือเป็นอีกสิ่งที่ยั่วยุทำให้คนตัดสินใจก่อเหตุได้ง่ายขึ้น
0: คนที่อยู่กับสื่อที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยจะตัดสินใจกระทำความรุนแรงในชีวิตจริงได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากกว่าคนที่ไม่ได้ดูสื่อความรุนแรงนะคะโดยเฉพาะเด็กเนี่ยนะคะเด็กที่เล่นเกมรุนแรงต่อยตีในโรงเรียนมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นเกมรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อคิดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ว่าการเลี้ยงลูกด้วยสื่อหรือการปล่อยให้ลูกใช้สื่อออนไลน์แล้วดูสเปะสปะไปเรื่อยนะคะซึ่งอัลกอริทึมบนโลกออนไลน์เนี่ยมันจะฟีดมาให้เนาะเราดูเกมรุนแรงมันก็จะส่งวิดีโอรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมาให้เราจนสมองเราเรียนรู้และชาชินนะคะณวันนึงเพื่อนแกล้งเราคนด่าเราโอกาสที่เราจะตัดสินใจใช้ความรุนแรงนะคะด่ากลับนะคะหรือลงไม้มือกลับมันก็จะสูงกว่านะคะอันนี้มีงานวิจัยรับรองค่ะสำหรับการป้องกันนะคะเรื่องของการลดความเกลียดชังซึ่งอาจจะนำไปสู่อาชญากรรมในชีวิตจริงได้นะคะก็คือว่าเราต้องตระหนักว่าทุกคนไม่เหมือนกันนะคะเราแตกต่างกันเราไม่เหมือนกันแต่เราไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันนะคะเพราะฉะนั้นการสอนให้เด็กรู้จักเคารพในความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติศาสนาเรื่องของสีผิวสติปัญญาฐานะนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เด็กเติบโตมาแบบมีความคิดว่าอยู่ร่วมกันได้นะคะเราไม่ต้องไปเกลียดเขาไปกีดกันเขาอาจจะดีกว่าเราในบางเรื่องเราก็อาจจะดีกว่าเขาในบางเรื่องใช้สิ่งดีๆส่วนดีๆเนี่ยมาช่วยสร้างสรรค์สังคมด้วยกันจะดีกว่าค่ะ
1: Hate Crime อาชญากรรมจากความเกลียดชังเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถร่วมกันยับยั้งได้โดยเริ่มต้นจากการหยุดส่งต่อถ้อยคำที่สร้างความเกลียดชังเคารพในความหลากหลายและไม่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือโจมตีผู้ที่คิดเห็นแตกต่างเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับทุกคนนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคำว่าอะไรมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
2: MCOT Radio Network 107.75

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องยื่นฟ้องกกต.จัดพิมพ์บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอ้างทำลายความลับและละเมิดสิทธิ์ชี้ผู้ร้องไม่ใช่ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นางสาวณัฐธิดานิโคทางกูลผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213โดยกล่าวอ้างว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรูปแบบและจัดพิมพ์รหัสแท่งหรือบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง

0: ค่ะผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัส QR code เท่านั้นและจากการร้องเรียนของบุคคลอื่นเห็นได้ว่าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับและเมื่อสิทธิ์เลือกตั้งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา3มาตรา25และมาตรา41วงเล็บ3ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นประกอบกับผู้ร้องไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับอย่างไรกรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ2561มาตรา46วรรค1และวรรค2ดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213อันสิทธิ์ขอรอผลคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นสรุปผลครบ7วันรายงานตรงวันพรุ่งนี้พร้อมดำเนินการข้าราชการเอี่ยวขบวนการนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาของกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการครบ7วันว่านายสันติธรได้รายงานว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสรุปข้อเท็จจริงก่อนที่จะนำข้อสรุปในวันนี้ที่รองปลัดและคณะกรรมการได้ตรวจสอบมารายงานตนอีกครั้งหลังจากนั้นจะแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งการตรวจสอบครั้งนี้เป็นการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยส่วนคดีอาญาเป็นการดำเนินการของตำรวจขณะเดียวกันปปช.อยู่ระหว่างการเขียนไทม์ไลน์ซึ่งมีกรอบเวลาตรวจสอบ 3-6 เดือนซึ่งจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียวแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องชี้ให้ได้ว่ามีความบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างไรและใครอยู่ในกระบวนการนี้ส่วนรายละเอียดว่ามีข้าราชการระดับใดเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าต้องรอรายละเอียดจากรองปลัดที่เป็นประธานการตรวจสอบยืนยันว่าหากผลสอบแล้วเสร็จจะต้องแถลงต่อสาธารณชนไม่มีการปกปิดแน่นอนทางนี้มีการพูดคุยกับปปช.โดยตลอดแต่ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องแต่ยังไม่ทราบเรื่องรายละเอียดส่วนความคืบหน้าการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลในคลิปเสียงอ้างภรรยาปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนั้นย้ำไปแล้วว่าต้องบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีส่วนคนที่ชื่อกิจจะแจ้งความจับคนที่ชื่อส้มนั้นมองว่าเมื่อมีการเปิดเผยความจริงก็ยิ่งดีเพราะต้องการหาตัวการที่อยู่ข้างหลังให้ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
9: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
10: MCOT Radio Network 107.75
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
11: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่เทอร์มินอล21พัทยา The whole world is here
12: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียคุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
13: เปิดช่อง9 MCOT HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 MCOT HD กดเลข30ย้ำ30แล้วมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
14: ช่อง9 MCOT HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข
15: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

ข้าวกันมาอิ่มๆกลับเข้าออฟฟิศฟังเพลงกันไปด้วยแล้วก็ทำงานกันไปด้วยนะคะหลังข้าวทานข่าวชนค่ะนานาดูแลต่อเนื่องกันจากพี่ทอมมาดิสอนด้วยนะคะวันนี้มีเพลงเพราะๆมาคุณผู้ฟังได้ฟังกันเยอะเลยบางเพลงลงใหม่เพราะว่าแนะนำมาจากคุณผู้ฟังนะแต่ว่า2วันที่ผ่านมานี่ออกไปข้างนอกเนาะไปทำภารกิจกันมาค่ะแล้วเดี๋ยววันเสาร์คุณผู้ฟังท่านใดที่ติดตามรายการ M Card Green Market ค่ะเราจะพาไปสารกระเป๋ากระจูดกันนะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆจากทางด้านของท่าเรือแหลมฉบังค่ะติดตามให้ได้เสาร์นี้นะคะนานาจะคู่กันกับพี่หนูริ่งชุติมาคณานุรักษ์นะคะจังหวัดกาญจนบุรีฝากติดตามกันด้วยค่ะแล้วก็จะมีส่งข้อความมาน้องเมื่อ2วันที่ผ่านมาถามมาว่าเอ๊ะทำไมบางทีเปิด107มาแล้วแบบฟังแล้วมันไม่มีสัญญาณแนะนำว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Imcard Connect ติดมือถือเอาไว้บางทีมันก็อ่อนไหวนะสภาพอากาศบางทีเสาส่งมีปัญหาก็อาจจะรับฟังไม่ได้ผู้ฟังก็สามารถที่จะไปรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันได้ Imcard Connect โหลดติดมือถือเอาไว้ได้เลยโหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS ด้วยนะคะหลายคนบอกว่าช่วงเย็นๆก็จะวิ่งอยู่บนเขาฉลากนั่นแหละบางคนก็น่ารักถ่ายภาพมาให้ดูด้วยเป็นซันเซ็ตนะคะถ่ายจากบนเขามันจะเห็นวิวศรีราชาแบบชัดเจนมากๆทีนี้ที่เป็นห่วงก็น่าจะเป็นในเรื่องของคุณผู้ฟังบางท่านที่ออกกำลังกายแล้วอาจจะไม่ได้เคยวัดระดับความดันหรือว่าฮาร์ทเรทเลยแนะนำกันนะคะเกี่ยวกับออมร่อนค่ะบางบ้านเขาก็มีติดเอาไว้นะคะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุค่ะจริงๆไม่ต้องสูงอายุหรอกมีเอาไว้แล้วก็เช็คความดันเราจะได้ทราบด้วยนะคะว่าตอนนี้ความดันของเราปกติไหมเนาะเพราะความผิดปกติค่ะโดยเฉพาะความดันหรือว่าฮาร์ทเรทภาวะหัวใจเต้นผิดปกติอาจจะนำไปสู่การบ่งบอกได้ว่าเรามีอะไรที่ผิดปกติในร่างกายบ้างนะคะเพราะว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยออมร่อนรุ่น Complete ค่ะเครื่องวัดความดันแล้วก็บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นนะคะตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมร่อนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำนะคะหรือว่าจะเป็นออมร่อน Official Store ก็ได้ค่ะออมร่อน All for Healthcare โดยบริษัทออมร่อน Healthcare ประเทศไทยจำกัดนะคะโทร020215555เบอร์นี้นะคะ020215555ค่ะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะฝากขอบคุณรีแบคด้วยค่ะรอยแผลจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าคีลอยได้นะคะอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นทำร้ายคุณรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันนะคะช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองค่ะรีแบคเนื้อเจลแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนาทำฮาร์ดรีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณผู้ฟังนะคะจะจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีคอลจำกัดค่ะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ด้วยนะคะฝากขอบคุณทั้งออมร้อนแล้วก็รีแบคด้วยค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจจัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งก็สามารถติดตามได้ที่ Mcard Radio พัทยาผ่านทาง FM 107.5 MHz นะคะหรือว่าจะฝากข้อความสินค้าบริการของคุณผู้ฟังเอาไว้ก็ได้ที่ inbox นะคะที่แฟนเพจค่ะและที่ line @si@mcard

M-Pod Radio พัทยา 107.75 MHz ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสนใจลงโฆษณาโทร0839299595 0839299595

ขณะนี้เวลา 14:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศาลรัฐธรรมนูญมีมติกระฉันไม่รับคำร้องอนุทินแต่งตั้งพิพัฒน์คุมนโยบายพลังงานเอื้อประโยชน์ธุรกิจเครือญาติแต่เหตุผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคำร้องที่นายธนาวิทย์วงศ์ทานทิพย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยอ้างว่าการกระทำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีคำสั่งแต่งตั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจกำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับนโยบายพลังงานการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในธุรกิจพลังงานอาจส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตนเองและเครือญาติโดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบไม่ปรากฏว่าผู้ร้องถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพจากการแต่งตั้งผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรผู้ร้องไม่ใช่บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพศาลรัฐธรรมนูญสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาดังนั้น

0: ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213วรงเปิดกองทุนบำนาญสสสวของงบ294ล้านบาทจีนักการเมืองเสียสละอย่าเบียดเบียนภาษีประชาชนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสสบัญชีรายชื่อพรรคไทยภักดีอภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอต่อเนื่องวันที่3ถึงการเสนอของงบประมาณให้แก่กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาโดยในปีงบประมาณ2570ขอจัดสรร294ล้านบาทเพื่อจ่ายบำนาญและสวัสดิการให้ส.ส.และส.ว.โดยในปี2569ใช้งบประมาณจำนวน420ล้านบาททั้งนี้มีรายงานคาดการณ์ปี2569จะใช้เงินสูงถึง941ล้านบาทในขณะที่มีการสมทบจากสมาชิกรัฐสภาเพียงปีละ29ล้าน4แสนบาททำให้มีค่าใช้จ่ายสูงถึงเกือบ30เท่าซึ่งตนมองว่าการเอาเปรียบประชาชนและในปีงบประมาณ2570เชื่อว่าจะเกิดปัญหากองทุนติดลบโดยปี2570ตั้งงบไว้294ล้านบาทเท่ากับจะติดลบกว่า645ล้านบาทการแก้ปัญหาอาจต้องของงบกลางแม้รัฐบาลตั้งงบกลางไว้500ล้านบาทแต่เพื่อช่วยเหลือประชาชนเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีภัยพิบัติซึ่งงบกลางไม่ได้ตั้งไว้เพื่อช่วยเหลือนักการเมืองด้วยหลักคิดและเหตุผลของการตั้งกองทุนแต่จากระบบบัญชีไปต่อลำบากจึงเรียกร้องให้เสียสละเพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าเป็นที่พึ่งไม่ใช่เบียดเบียนภาษีของประชาชนผลกระทบกรณีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่มีนักท่องเที่ยวยกเลิกการจองห้องพักที่สงขลาแต่กังวลหากรัฐควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ที่ดารัชชิดวงรายงานค่ะ
1: กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดย1เหตุการณ์ทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บทำให้ทางการมาเลเซียมีการประกาศเตือนให้พลเมืองของมาเลเซียเพิ่มความระมัดระวังหากเดินทางเข้ามาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนายสิทธิพงศ์สิทธิพัทรประภานายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากล่าวว่าสิ่งสำคัญคือรัฐจะต้องมีมาตรการควบคุมไม่ให้สถานการณ์บานปลายมายังเมืองท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่ไม่อย่างนั้นจะสูญเสียความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่ถือเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสงขลาส่วนข้อเสนอแนะนั้นเห็นว่ารัฐควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ต่อเนื่องในอำเภอหาดใหญ่นั้นมีมาตรการปฏิบัติการต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนจะมีมาตรการในการตรวจบัตรประจำตัวประชาชนการแสดงตัวตนที่ชัดเจนของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมซึ่งเป็นมาตรการที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นถือเป็นมาตรการที่ดำเนินการมาแล้วต่อเนื่องหลายปีจนทำให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่ามาตรการเข้มงวดที่ดำเนินการนั้นเป็นมาตรการที่สร้างความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้มองเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการท่องเที่ยวแต่กลับทำให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักโรงแรมในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแต่อย่างใดโดยนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นอยู่ห่างจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: What? จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT Radio Network 107.75
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
9: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
10: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
11: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
12: ้ Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่cheer.mcot.net

ขอบคุณช่วงนี้จากรีแบคด้วยนะคะรอยแผลจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีอาจกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าขี้ลอยได้นะคะอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นทำร้ายคุณรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยซิลิโคนเจลเกรดที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อการลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลได้ตลอดวันค่ะช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคเนื้อเจลแห้งเร็วไม่เหนียวเนอะนาถามหารีแบคได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณผู้ฟังจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีเข้าจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ยาด้วยนะคะ

0: รกกันสักครู่หนึ่งนะคะมาติดตามรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันบ้างค่ะโดยบริษัทบมจ.อสมท.นะคะหรือว่า Mcord ร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcord Super Fan ค่ะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้ร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณผู้ฟังชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า2ล้านบาทนะคะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะเลือกแพ็กเกจ Mcord Super Fan รับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะคะเริ่มต้นง่ายๆสตาร์ทที่20บาทเท่านั้นนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็จะได้10สิทธิ์ในการร่วมโหวตค่ะนอกจากนี้นะคะใครที่โหวตนะคะแล้วก็เป็น100อันดับแรกนี่ก็จะได้รับของรางวัลเป็นรางวัลพิเศษที่จัดเพิ่มมาให้นะคะสำหรับภารกิจในการลุ้นรับรางวัลค่ะจะมีรถตู้ไฟฟ้าเป็นรถตู้อเนกประสงค์นะคะ FarizonMPV EV Super Van ค่ะมูลค่ามากกว่า 1,500,000 บาทนะคะจำนวน1รางวัลมอบให้ด้วยส่วนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จัดไป5รางวัลนะคะขอให้คุณผู้ฟังเป็นผู้โชคดีหรือจะเป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ก็น่าสนใจบินภายในประเทศ24รางวัลด้วยกันนะคะและ Go Gift Voucher 5รางวัลค่ะส่วนใครที่อย่างที่ได้บอกไปว่าเป็น Super Fan แล้วก็มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะคะก็จะได้รับรางวัลพิเศษด้วยค่ะโดยคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะที่แฟนเพจ Facebook นะคะหรือว่าจะคลิกเข้าไปผ่านทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ก็ได้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้2569นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจไซเบอร์ทลายเว็บพนันรายใหญ่เงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีใช้ AI ปลอมหน้าหายอภพรหลอกโปรโมทเว็บบุกค้นบริษัท Payment Gateway รับโอนเงินตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีพบหลังพบใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ปลอมใบหน้าและเสียงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรนครสวรรค์ไปใช้โฆษณาชักชวนประชาชนเล่นพนันออนไลน์พร้อมเข้าตรวจค้นบริษัทผู้ให้บริการระบบรับชำระเงินหรือ Payment Gateway ที่มีเชื่อมโยงที่เชื่อมโยงกับการโอนเงินของเว็บไซต์พนันพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่ภายหลังจากสืบสวนพบการใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงภาพและกริยาท่าทางของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภพรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกลวงประชาชนให้สมัครเล่นพนันออนไลน์ตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวมีเงินทุนหมุนเวียนเฉลี่ยกว่า120ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 2,500 ล้านบาทต่อปีเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายค้นจากศาลอาญาก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมายพร้อมกัน2จุดจุดแรกเป็นบ้านพักภายในโครงการหรูย่านรามคำแหงผลการตรวจค้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยหรือสิ่งผิดกฎหมายส่วนจุดที่2เป็นสำนักงานของบริษัท Payment Gateway แห่ง1ย่านถนนพระราม4สามารถตรวจยึดคอมพิวเตอร์2ชุดและเอกสารสำคัญอีก5แฟ้มระหว่างตรวจค้นผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท Payment Gateway ดังกล่าวเข้าให้รับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน

0: เอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จรวมถึงการนำภาพของบุคคลอื่นที่เกิดจากการสร้างต่อหรือดัดแปลงด้วย AI เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนตามกฎหมายวรสิทธิ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบเตรียมสรุปผลทุจริตสอบท้องถิ่นส่งให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย 1-2 วันนี้ยืนยันเรื่องไม่เงียบอย่างที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าการเชิญบุคคลเข้าให้ข้อมูลขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีก 1-2 วันที่เหลือจะเป็นการสรุปข้อมูลเพื่อสรุปผลรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยต่อไปซึ่งสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้จริงได้ลงไปดูและคาดว่าจะได้เห็นพฤติการอยู่แล้วและเมื่อสรุปข้อได้จริงเสร็จแล้วหน่วยงานอื่นๆจะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อก็เป็นเรื่องที่จะต้องว่ากันต่อไปพร้อมย้ำว่าการสรุปข้อได้จริงจะมีออกมา 1-2 วันนี้ทั้งนี้กรอบการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงของกระทรวงมหาดไทยจะโฟกัสเฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่ในส่วนของภาพรวมทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากหลายคนทราบแล้วว่าเป็นใครบ้างจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจซึ่งขณะนี้มีหลายคนพูดว่าวันก่อนเจอแล้วจับแล้วแต่วันนี้เงียบแล้วยังหาคนผิดไม่ได้เราทำงานบนข้อได้จริงที่กระจัดกระจายและมีจำนวนมากจึงอยากขอเวลาให้ทีมตรวจสอบทำงานเพราะสิ่งที่แย่กว่าการทำงานช้าคือการวินิจฉัยที่ผิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
7: MCOT Radio Network 107.75
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Reback Reback ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Reback ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Reback จาก
4: BioPharm เพื่อนคู่สุขภาพ
8: ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารประกอบเครื่องมือแพทย์
9: งานเด
8: ีย
9: วที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม้ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
10: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่Omron รุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้าย Omron รุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือ Omron Official Store Omron All for Healthcare โดย Omron Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
11: ้ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

งนี้น่าจะเป็นเพลงประกอบละครนะคะโดยเสียงร้องของนนทนนนั่นเองค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันช่วงนี้นะคะจากทางด้านของกรมทางหลวงชนบทค่ะขอเชิญชวนพี่น้องเราชาวจังหวัดชลบุรีนะคะชาวจังหวัดระยองค่ะตลอดจนผู้ฟังท่านใดที่สนใจในการเข้าร่วมประชุมครั้งที่3กับโครงการสำรวจออกแบบถนนรองรับโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะในระยะที่2นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะพระรหัสบดีที่2กรกฎาคม2569วันพรุ่งนี้นะคะพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ค่ะช่วงเวลา 13:30 นจนถึงเวลา 16:30 นนะคะโดยจะจัดการที่ห้องประชุม Eco Hotel ธรรมศาสตร์อำเภอบางละมงจังหวัดชลบุรีนะคะอย่าลืมมาพบกันที่ได้นะคะในวันพรุ่งนี้ช่วงเวลา 13:30 นจนถึงเวลา 16:30 นค่ะฝากขอบคุณข้อมูลจากกรมทางหลวงชนบทด้วยนะคะท่านใดที่ว่างอยากจะไปฟังนะคะการสัมมนาร่วมประชุมกับโครงการสำรวจออกแบบถนนค่ะ

ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

ไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองกริดเปิดหน้ารับเป็นเจ้าของคลิปเสียงกริดส้มปมตบโกงทรัพย์สอบเข้าพนักงานสอบสวนยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่เกี่ยวข้องขบวนการทุจริตจากกรณีในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีหอบหลักฐานเข้าแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องดำเนินคดีกับบุคคล3รายคือส้มกริดผู้อยู่ในคลิปเสียงและบางแจ็คผู้เผยแพร่ในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ล่าสุดในพงศกรเสาทนหรือกฤตอดีตคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งในผู้เป็นเจ้าของเสียงในคลิปเสียงตบซับปมโกงข้อสอบกฤตส้มพร้อมด้วยนายยุทธพงษ์เพชรโชติทนายความส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันว่าไม่มีพฤติการหลบหนียอมรับว่าเสียงในคลิปกริดส้มเป็นตนเองจริงไม่ใช่เสียง AI พร้อมยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีที่ทำให้เดือดร้อนและเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการถูกนำไปพาดพิงตนเองและนายทรงศักดิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดๆกับขบวนการทุจริตสอบในครั้งนี้ส่วนปมความสัมพันธ์กับส้มคู่สนทนานั้นนายกริดชี้แจงว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากการแนะนำของคนอื่นและเคยเจอกันเพียงครั้งเดียวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้สนิทสนมกันเป็นพิเศษและปฏิเสธเรื่องของการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆคลิปเสียงดังกล่าวถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตนพูดพาดพิงในวันนั้นได้ให้การกับพนักงานสอบสวนและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วขณะที่ทรงศักดิ์ยังไม่จบยืนยันเดินหน้าฟ้องในกลิบแม้ออกมาขอโทษและยอมรับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกครั้งภายหลังจากนายพงศกรเสาทนหรือนายกฤตออกมายอมรับว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างชื่อว่าเท่าที่ทราบนายกฤตได้ข้อมูลนี้กับปปช.ด้วยซึ่งเป็นไปตามคลิปที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งเมื่อถามว่าทราบแล้วหรือไม่ที่นายกฤตออกมาขอโทษพร้อมระบุว่านายทรงศักดิ์ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นายทรงศักดิ์กล่าวว่าเขาพูดไปตามทำนองแบบนั้นแต่ตนยังไม่สบายใจเพราะคนที่พูดทำให้ตนเสียหายแล้วนายทรงศักดิ์ยืนยันว่าการฟ้องการยื่นแจ้งความในกลิดก่อนหน้านี้ยังคงจะเดินหน้าต่อไปการขอใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะมีคนนำชื่อตนไปอ้างให้เสียหายซึ่งความเสียหายคือเรื่องไม่จริงที่เกิดขึ้นจึงต้องดำเนินการกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างถึงที่สุดมติพรรคประชาชนโหวตคว่ำวาระ1ร่างงบ70มองจัดสรรงบไม่เหมาะสมตามความจำเป็นการนำพรรคประชาชนนำโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์และนางสาวศิริ

0: กัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยนางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชนร่วมแถลงเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นายผลิตกล่าวถึงการประชุมวิปฝ่ายค้านว่าในที่ประชุมได้แต่ละพรรคการเมืองไปหารือถึงทิศทางการลงมติในวาระหนึ่งว่าจะโหวตไม่เห็นชอบหรือโหวตงดออกเสียงแต่สำหรับมติของพรรคประชาชนยืนยันลงคะแนนไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70ด้านนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าการอภิปรายทำให้เห็นแผลเรื้อรังการคลังที่ไม่ถูกแก้ไขและรัฐบาลเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นปัญหาตามที่ฝ่ายค้านพูดและเมื่อดูเนื้อหาของงบประมาณแล้วพบว่างบประมาณทุกกระทรวงทุกหน่วยงานถูกตัดลงท่วนหน้าซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนมีการปรับลดงบประมาณเกี่ยวกับสวัสดิการที่จะช่วยเหลือประชาชนหลายตัวขณะที่งบประมาณในส่วนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และดิจิทัลกลับเพิ่มขึ้นและไม่ลำดับความสำคัญว่าจะให้ความสำคัญเรื่องใดก่อนหลังจึงทำให้เราไม่สามารถให้ความเห็นชอบได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยเหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: จบข่าวจากสำนักข่าวไทยเสนอข่าวครั้งต่อไปต้นชั่วโมงหน้า
13: MCOT Radio Network 107.75
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
14: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
15: เพราะความดันผิดปกติหรือภาวะหัวใจผิดปกติสามารถเกิดขึ้นได้

0: ใจทุกวัยใส่ใจตัวเองทุกวันด้วยใหม่ออมรอนรุ่น Complete เครื่องวัดความดันและบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในเครื่องเดียวแบรนด์จากประเทศญี่ปุ่นตรวจวัดความดันรู้ทันโรคร้ายออมรอนรุ่น Complete หาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำหรือออมรอน Official Store ออมรอน All for Healthcare โดยออมรอน Healthcare ประเทศไทยจำกัดโทร02-021-5555อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac จาก
2: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อน
3: ใช้ Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่cheer.mcot.net

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.สถานีวิทยุอสมทพัทยา FM 107.75 MHz เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองปปส.จับมือตำรวจออสเตรเลียขยายผลคดีมีนาแอร์สาวขนเฮโรอีนแย้มรู้ตัวกลุ่มรับพัสดุปลายทางแล้วจับแน่ 1-2 วันนี้ความคืบหน้าล่าสุดพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก AFP ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียและ ABFสำนักการพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลียซึ่งเป็นหน่วยงานต้นเรื่องที่ทำการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการจับกุมจนถึงปัจจุบันเพื่อสาวให้ถึงต้นตอของขบวนการทั้งในไทยและออสเตรเลียประเด็นข้อต่อสู้ของนางสาวมีนาว่าจะสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าเธอตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้พันตำรวจตรีสุริยาระบุว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียแต่ทางไทยไม่ได้นิ่งนอนใจจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ทางการออสเตรเลียและไทยทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากนางสาวมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งคนรับคนส่งและคนโอนเงินรวมถึงเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปออสเตรเลียแต่ยังต้องขอไม่เปิดเผยรายละเอียดและสัญชาติเพื่อความรับกุมในการติดตามจับกุมในส่วนของประเทศไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีข้อมูลเครือข่ายนี้อยู่ในมือแล้วคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้จะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการในประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกจากนี้หลังที่มีการประชาสัมพันธ์ให้คนส่งกล่องพัสดุที่แท้จริงเข้ามารายงานตัวขณะนี้เริ่มมีผู้ติดต่อให้เบาะแสเข้ามาบ้างแล้วซึ่งปปส.กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการคัดกรองว่าใครคือตัวจริงรอมดอนชี้งบปี70ดับไฟใต้ล้มเหลวการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายซึ่งมีนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมโดยนายรอมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนร่วมอภิปรายว่างบประมาณเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบนี้ตั้งหัวว่าความล้มเหลวของการบูรณาการชายแดนภาคใต้ยอดงบประมาณโดยสรุปของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่ถึง 28,400 กว่าล้านบาทตลอด24ปีงบประมาณอยู่ที่ 6.2 แสนล้านบาทที่น่าสนใจคือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้หายไปซึ่งเป็นปีแรกในรอบกว่า10ปีแผนงานมากที่สุดคือแผนที่สร้างขึ้นมาใหม่ในปี70คือยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้8พันกว่าล้านบาทหน่วยงานที่ได้มากที่สุดคือกรบน 4,300 กว่าล้านบาทเป้าหมายเดิมของแผนยุทธศาสตร์ชาติวางเอาไว้ว่าปี70ความรุนแรงจะต้องยุติลงกลายเป็นว่าในปีที่สำคัญแบบนี้แผนบูรณาการดับไฟใต้หายไปการยกเลิกแผนบูรณาการเท่ากับเป็นการยอมรับอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่ว่าการแก้ปัญหาล้มเหลวในรอมดอนกล่าวว่า

0: ในช่วงหลังปี2566จะเริ่มเห็นว่ายอดงบประมาณเพิ่มสูงขึ้นตามสถานการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงอยากตั้งข้อสังเกตว่าผ่านมา24ปีงบประมาณเพิ่มขึ้นมากแต่เหตุการณ์ลดลงในอัตราที่ช้าลงเรื่อยๆตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมาสำร้ายเริ่มมีสัญญาณที่เพิ่มขึ้นและยังมีสถานการณ์รายวันที่หวนกลับมาอีกรอบหนึ่ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกความ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: MCOT Radio Network 107.75 Pattaya
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: TFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
6: ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้าฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ตและโรงภาพยนตร์ SFX Pier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21พัทยา The whole world is here
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 LINE Official @mcot.pattaya
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ MCOT Radio พัทยาขอเพลงพูดคุยร่วมกิจกรรมโทรเลย038-423-900 Line Official @mcot.pattaya
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จภัยไซเบอร์และ AI กับชั่วก่อนแชร
3: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: บนโซเชียลมีการแชร์แนะนำโฆษณาอาหารเสริมฟื้นฟูไตมีสารสกัดจากสาหร่ายคนที่เป็นโรคไตระยะ3ระยะ5กินแล้วค่าไตดีขึ้นหืมชัวร์หรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาวิชาโรคไตภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็มสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยอาหารเสริมฟื้นฟูไตจากสารสกัดจากสาหร่ายกินแล้วค่าไตดีขึ้นได้นี่จริงไหมครับ
5: คืออันนี้ยังไม่มีข้อมูลในมนุษย์นะครับข้อมูลที่ได้ส่วนใหญ่เป็นพวกสัตว์ทดลองข้อมูลในคนยังไม่มีเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถบอกได้ว่ามีสรรพคุณในการที่ชะลอไตเสื่อมหรือว่ารักษาโรคไตได
4: ้อาหารเสริมมีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลช่วยได้ไหมครับ
5: สารสกัดที่กล่าวอ้างมาจากสาหร่ายทะเลนะเป็นข้อมูลในสัตว์ทดลองส่วนใหญ่ทำในหนูทดลองแล้วก็ได้ผลว่าอาจจะทำให้ไตอักเสบลดลงแต่พอมาใช้ในคนเนี่ยยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเอาข้อมูลในสัตว์ทดลองเนี่ยมาใช้ในการรักษาป่วยได้จริงๆแล้วก็ไม่มีข้อมูลในระยะยาวว่ามีผลเสียไหมแล้วก็ถ้าไม่มีข้อมูลในมนุษย์การเอามาใช้ในคนเลยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยง
4: ซึ่งปัจจุบันไม่มีอาหารเสริมใดที่จะช่วยดูแลหรือบำรุงไตได้
5: ตอนนี้ยังไม่มีอาหารเสริมที่ได้ผลในการรักษาโรคไตในมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อมารับประทานอาหารเสริมให้กินอาหารธรรมชาติให้หลากหลายให้ครบทุกหมู่แล้วก็เน้นโปรตีนแล้วก็ผักผลไม้จากพืชครับ
4: ส่วนในทางการแพทย์ยาที่หมอให้มีเพียงทำได้คือชะลอไตเสื่อมเท่านั้น
5: ปัจจุบันในข้อมูลทางการแพทย์นะคือเป็นยาที่ป้องกันชะลอไม่ให้ไตเสื่อมมากขึ้นส่วนใหญ่มักจะไม่ได้ทำให้ไตดีขึ้นมักจะทำให้แค่คงที่แต่ถ้าคงที่ไม่ถึงไตเสื่อมเป็นระยะสุดท้ายก็ได้ผลดีแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่แพทย์แนะนำเป็นยารักษาโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงที่ยาบางชนิดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับคนไข้โรคไตโดยตรงครับ
4: สำหรับคนที่เป็นโรคไตหากกินอาหารเสริมเข้าไปจะเป็นอันตรายไหมครับ
5: ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนอาหารเสริมบางชนิดที่เราไม่รู้คุณไม่รู้โทษจริงๆแล้วไม่ควรลองครับมีคนไข้บางคนไปกินอาหารเสริมหรือว่าไปกินสมุนไพรซึ่งพบว่าไตเสื่อมมากขึ้นแล้วมีคนไข้หลายคนที่ไตเสื่อมจนกระทั่งถึงต้องล้างไตแล้วก็มีคนไข้บางคนมาตรวจกับแพทย์นะครับพอหยุดอาหารเสริมหรือหยุดยาสมุนไพรต่างๆเหล่านี้ไตดีขึ้นมันแสดงว่าสมุนไพรพวกนี้อาจจะมีพิษต่อไตซึ่งไม่ได้เป็นทุกคนบางคนก็ไม่เป็นแต่ว่าถ้าเราเกิดโชคไม่ดีเกิดเราเป็นมันก็ไม่คุ้มกันที่จะไปซื้อยาพวกนี้มากินครับ
4: แล้วแบบนี้สำหรับคนที่เป็นโรคไตควรต้องกินอะไรเพื่อบำรุงไตครับ
5: ก็เน้นความหลากหลายของอาหารนะครับแล้วก็เป็นโปรตีนจากพืชรวมทั้งผักผลไม้ที่เหมาะสมครับซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระในการที่จะลดการเกิดสารพิษจากแบคทีเรียในลำไส้กับปรับเปลี่ยนสมดุลในลำไส้ให้ดีขึ้นครับ
4: เขาบอกว่าคนไทยเป็นโรคไตเสียชีวิต108คนต่อวันจริงเหรอครับ
5: คนไข้โรคไตนะครับในประเทศไทยที่ล้างไตอยู่หรือว่าฟอกเลือดหรือปลูกถ่ายไตรวมๆแล้วประมาณ 200,000 คนอัตราตายไม่ได้สูงถึง108คนต่อวันขนาดนั้นข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าคนที่ตาย108คนส่วนใหญ่เป็นตายจากหัวใจและหลอดเลือดซึ่งคนไข้โรคไตก็มีส่วนหนึ่งที่ตายจากหัวใจและหลอดเลือดไม่ว่าหัวใจวายเฉียบพลันหรือว่าเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกแต่จำนวนไม่ถึง108คนครับ
4: อาจารย์จะมีคำแนะนำในการบริโภคเพื่อดูแลไตไว้แบบนี้ครับ
5: โรคไต 90% เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารไม่ถูกต้องการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลกินอาหารให้เหมาะสมลดหวานลดมันลดเค็มให้น้อยลงรวมทั้งปัจจุบันเราแนะนำโปรตีนจากพืชไม่ว่าจะเป็นถั่วถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้เห็ดสารพัดต่างๆคนนี้ก็กินได้คนที่ยังไม่เป็นรวมทั้งคนที่เป็นโรคไตระยะต้นเช่นระยะ 1-3 ถ้าที่ไม่มีปัญหาเรื่องแคลเซียมเนี่ยกินผักผลไม้ได้ปกติรวมทั้งโปรตีนจากพืชด้วยควรจะกินให้มากขึ้นถ้าเป็นโรคไตระยะ 4 ระยะที่ 5ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะว่าบางคน ็มีโพแทสเซียมสูงถ้ากินผักผลไม้ต้องให้เหมาะสมตามระยะการทำงานของไตครับแล้วก็อย่าไปซื้อยากินเองรวมทั้งอาหารเสริมด้วยเนี่ยเป็นวิธีในการป้องกันโรคไตที่ได้ผล
4: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์โฆษณาอาหารเสริมสำหรับคนโรคไตกินเป็นยาประจำมีสารสกัดจากสาหร่ายทะเลนี่เป็นยังไงครับ
5: การกินอาหารเสริมแล้วชะลอไตเสื่อมในคนนั้นไม่ควรแชร์ต่อนะครับไม่จริงครับ
4: รักษาโรคด้วยวิธีที่ถูกต้องย่อมได้ผลดีและมีประสิทธิภาพยิ่งกว่านะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอมแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบ
6: เปิดช่อง9 M-Pod HD พบกับหลากหลายรายการดูสนุกสุดมันพร้อมสาระน่ารู้น่าดูอินเทรนด์ทันเหตุการณ์ครบครันเรื่องบันเทิงถึงใจดูกันได้ทั้งครอบครัวที่ช่อง9 M-Pod HD กดเลข30ย้ำ30และมาเปิดโลกกว้างสร้างความสุขไปกับเรา
7: ช่อง9 M-Pod HD เปิดโลกกว้างสร้างความสุข

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
1: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับ2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
3: พี่สายค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณอัญครับ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ
2: ได้ยินครับเห็นภาพแล้วด้วยครับ
3: เดี๋ยวนะคะขออนุญาตแก้ไขเสียงแป๊บหนึ่งนะคะ
2: ครับครับนะฮะก็พบกันช่วงเย็นวันนี้วันที่1กรกฎาคมนะครับก
3: ็หลายท่านคงไม่ได้ยินเสียงออกมาจากทางนี่เลยเดี๋ยวนี้ขอปรับเสียงนิดหนึ่งพี่เพื่อนนะ
2: ก็วันนี้วันลอตเตอรี่ออก
3: ถ้าไม่ใส่หูฟังก็จะมีเสียงอันนี้ไม่มีเลย
2: ครับ
3: ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยค่ะ
2: ก็ระหว่างที่รอคุณอันก็แสดงความยินดีนะฮะท่านที่ถูกรางวัลใครถูกอะไรบ้างก็แจ้งกันมานะครับส่วนท่านที่ไม่ถูกไม่ต้องแจ้งนะฮะเพราะว่าเข้าใจอยู่ฮะเป็น
3: ค่ะพร้อมค่ะ
2: เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศไทยอยู่ละพูดถึงเรื่องวันหวยออกฮะบอกว่าใครถูกลอตเตอรี่ก็ส่งข่าวมาบอกกันหน่อยท่านผู้ฟังของเราแต่ว่าถ้าไม่ถูก
3: วันนี้วันที่1เนี่ยฮะ
2: ไม่ต้องถ้าไม่ถูกไม่ต้องบอกเพราะว่าก็เป็นพลเมืองส่วนใหญ่อยู่แล้วพอเข้าใจได
3: ้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
2: ครับ
3: ค่ะ
2: ก็มีความคืบหน้าเรื่องของกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยนะฮ
3: ะ
2: ที่ไปถูกจับที่เมลเบิร์นนำเข้าเฮโรอีนน้ำหนัก9ขีดหรือว่า900กรัม

0: ในถุงผ้า
1: ย่
0: ท
1: า
0: ี่
1: มโค
0: ในถุ
1: ด
0: งย่ามที่
1: เอาเข้าไป12 ใบหรือว่า1 โหล
0: ที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเขาใช้
1: ซูเวเนียร์นะคะ
0: ทอขึ้นนะเป็นการทอขึ้นก็ถ้ามีความคืบหน้าเรื่องแรกนี่ที่จะรายงานได้ทราบก็คือสื่อก็รายงานเหมือนกันทุกสำนักข่าวนะครับบอกว่านายกฉุนขาดสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนายกยังอยู่ฝรั่งเศสนะเข้าใจว่าวันนี้จะเป็นภารกิจวันสุดท้ายแล้วล่ะสั่งการด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่หน่วยปราบยาเสพติดแล้วก็การท่าอากาศยานสุกนี้วางมาตรการเด็ดขาดหลังแอร์การบินไทยรอบขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนายกบอกว่าทุบภาพลักษณ์ประเทศกระทบเป้าดันไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคและแผนเข้าเป็นสมาชิก OECD ปี71อันนี้เป็นประเด็นเรื่องแรกนะก็บ้างก็บอกว่านายกกริ้วบ้างก็บอกนายกฉุนขาดแต่ว่าก็นี่แหละนายกอารมณ์ไม่ดีมากแล้วก็สั่งการมานะครับแต่ว่าก็จะเริ่มได้ก็ต้องรอนายกกลับมาก่อนวันศุกร์ส่วนนอกจากนี้มันก็มีโอละพ่ออะไรอยู่ด้วยนะคุณอัน
1: ค่ะ
0: อันแรกเลยก็คือไรเดอร
1: ์ผิดคน
0: ซึ่งปรากฏว่าแปลภาพโชว์ละว่าไรเดอร์คนนี้อะไรเงี้ยเจ้าตัวเขาเดือดร้อนเนี่ยเอาเลยต้องไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วก็เดินทางมาที่ปปส.ให้ชี้แจงให้ข้อมูลไปให้ข้อมูลมาท่านเลขาปปส.ออกมาบอกว่าผิดคนคนเนี้ยเข้ามาวันที่23แต่กล่องเนี้ยมันมีคนเอามาส่งวันที่22มันก็แต่ว่าโอเคละมันเป็นของที่มาส่งถึงคุณมีนาด้วยกันทั้ง2ราย
1: คือทั้งตัววันเวลาก็ผิดและตัวลักษณะกล่องก็ผิดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆผมดูใน
1: ภาพ
0: จริงๆมันก็น่าเห็นแล้วเอ๊ะทำไมกล่องมันเราดูในห้องมันกล่องใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: แต่นี่มันหิ้วมาเล็ก
1: ๆถุงดำ
0: ถือมาก็ทางปปส.ก็คงจะต้องไปตามดูนะว่าตกลงใครคือคนที่เอากล่องนี้มามอบให้ที่คอนโดของแอร์โฮสเตสดังกล่าวนะครับ
1: ค่ะ
0: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าน่าจะสืบเรื่องมาจากวันนี้มีตำรวจของ
1: ออสเตรเลีย
0: นะครับทั้งที่เป็นตำรวจที่เขาเรียกว่าตำรวจ AFP นะฮะก็คือตำรวจแห่งสหพันธ์ออสเตรเลียเนี่ยหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียนะแล้วก็มีเห็นบอกว่ามีคนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วข้างหลังเนี่ยปรากฏว่าเขียนว่าเป็นนั่นนะฮะเป็น
1: มีทั้ง AFP แล้วก็มีทั้ง Australia Border Force ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็
1: 2 หน่วยงาน
0: ที่เข้ามาแล้วก็ถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะ
1: ค่ะ
0: ก็คืออะไรนะนอกจาก AFP แล้วก็มี ABF Australian Border Force
1: ค่ะ
0: นะครับ ABF ซึ่ง ABF เนี่ยเขาจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะดูทั้งเรื่องของ
1: ศุลกากร
0: ตรวจคนเข้าเมืองเขาจะดูทั้งเรื่องงานของตม.ของบ้านเรานะแล้วก็ดูในหน้าที่ศุลกากรด้วยดูเรื่องสัมพันธ์ละดูเรื่องการนำข้าวของเข้าออกด้วยทั้งคนทั้งของอ่ะเขาดูรวมหมดนะครับก็เห็นว่าถือแฟ้มเอกสารเข้ามานะไม่ยอมให้สัมภาษณ์สื่อเลยสื่อพยายามจะเซฮัลโหลอะไรก็พยายามก็ไม่พูดเลยไม่มีใครทักทายหรือว่าตอบไปในสื่อเลยแม้แต่แอะเดียวนะ
1: เขามาทำหน้าที่เขาไม่มาให้ข่าวอะค่ะ
0: ครับ
1: เขาจะพูดก็ต่อเมื่อมีการแถลงข่าว
0: หลังจากนั้นเนี่ยเลขาปปส.ก็แถลงก็กลายเป็นว่ามันมีข้อมูลที่น่าจะชัดเจนละแต่ผมก็ได้ยินมาก่อนหน้านี้ทางแอร์ที่เขาพูดกันนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าคุณมีนาเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกสุนัขดม ดมกลิ่นแล้วก็พบว่ามีพิรุธในกระเป๋าไอ้กระเป๋าที่โหลดเข้าเครื่องเธอจนกระทั่งนำไปสู่การสแกนแล้วก็เปิดกระเป๋ามาแล้วเจอไอ้
1: ไม่ใช่โดนดักจับว่างั้นเถอะ
0: ใช่แต่เป็นเพราะว่าในขั้นตอนซึ่งออสเตรเลียเนี่ยทุกคนเขาทราบอยู่แล้วว่าตรวจเข้ม
1: ค่ะ
0: ตอนตม.เนี่ยเขาก็ซักเรื่องตัวตนคุณเข้มอยู่แล้วพอรับกระเป๋าเสร็จคุณจะออกเนี่ยคุณจะเจอเนี่ยฮะคุณจะเจอตำรวจ ABF เนี่ยนะหน่วย ABF เนี่ยซึ่งเขาจะมีสูตรเลยเขาจะบอกเลยว่ากระเป๋าเขาจะมีสูตรในการถามเลยกระเป๋านี่คุณแพ็คมาเองหรือเปล่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างนะมีข้าวของที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมอะไรเงี้ยเขาจะถามเขาจะมีคำถามที่เป็นแพทเทิร์นอยู่นะซึ่งทุกคนต้องตอบหมดต้องตอบจนเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยไปโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอร์หรือเป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะตอบทุกอย่างให้ไม่มี
1: สิ่งที่จะโดนเปิดกระเป๋า
0: สิ่งที่จะต้องมาเปิดกระเป๋ากันดูอีกทีอ่ะ
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นว่าถามว่าคุณแพ็คกระเป๋าเองใช่ไหมใช่ค่ะรับฝากของไปจากใครไหมหรือไม่
1: ค่ะของหนูค
0: ่ะมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวของคุณไหมไม่มีค่ะ อะไรประมาณนี้เขาก็โอเคโดยทั่วไปแล้วเขาก็ให้ผ่านไปได้แต่คุณมีนาเนี่ยเธอเนี่ยโอเคเห็นเขาบอกว่าตอบว่าไม่ได้รับฝากของอะไรกันจริงแต่ถามในการถามว่าแล้วมีของอะไรที่ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวไหมเธอบอกว่ามีกระเป๋าย่ามอยู่12ใบคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรยังไงเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่จู่ๆแล้วคนทั่วไปมักจะไม่ตอบเขาจะตอบว่าไม่มีก็จบกันไปอันนี้ตอบว่ามีปั๊บเขาก็ต้องเชิญไปที่ให้เปิดกระเป๋าแต่เขาบอกเป็นที่มานะอันนี้เป็นข้อมูลที่ออกมาจากการแถลงของทางเลขาปปส.ด้วยนะฮะแล้วก็ผมก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทางฝ่ายออสเตรเลียเขาเอามาส่งให้เป็นรายละเอียดว่าในก่อนการจับกุมระหว่างการจับกุมอะไรต่างๆเนี่ยผู้ต้องหานะก็คือตัวแอร์คุณมีดาเนี่ยได้มีพฤติกรรมอย่างไร
1: ถ้าเราไปดูใน Facebook ของปปส.เลยนะคะเขียนว่าสำนักงานปปส.เนี่ยเขาเขียนอย่างนี้ค่ะว่าแถลงความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสคนยาเสพติดพาดหัวเหมือนนักข่าวเขียนเลยยืนยันไรเดอร์ที่เข้าพบเป็นคนละคนแล้วก็เร่งล่าตัวบงการบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสนี่ปปส.พาดหัวเองนะคะ
0: ครับ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เขาเขียน
0: นักข่าวเขาไปทำงานปปส.กันเยอะ
1: เขาแถลงเขาเขียนใน Facebook เหมือนนักข่าวเขียนเขาพาดหัวให้เรียบร้อยเลย
0: ไม่ใช่
1: เขา
0: คือพูดง่ายๆว่าพาดหัวให้เสร็จไปถึงก็ไม่ต้องไปผ่าน
1: เขาไม่ได้ใส่แค่คอนเทนต์นะคะเขาพาดหัวให้นักข่าวเลยนี่ที่ฉันอ่านจาก Facebook ของสำนักงานปปส. ONCB เร่งล่าตัวบัญชีอวตารชื่อโรสค่ะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กำมลเลขาพร้อมด้วยนายคณิศรภาพีรนนท์ผอ.สำนักงานปราบปรามของปปส.ร่วมการแถลงข่าวกรณีนี้นะคะAFP ที่เราเรียกเนี่ยในปปส.เขาใช้คำว่าตำรวจสหพันธรัฐตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียค่ะ
0: ใช่ Australian Federal Police
1: เขาใช้คำง่ายๆเลยตำรวจของสหพันธ์ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือจากการตรวจสอบพยานหลักฐานเทียบเคียงภาพวงจรปิดอย่างวงจรปิดอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไรเดอร์รายนี้ไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยผิดวันผิดเวลาอย่างที่ว่านะคะไอ้กล่องที่ส่งกระเป๋ายาเสพติดมาเนี่ยมันเป็นลังกระดาษสีน้ำตาลส่วนไรเดอร์ที่มาแสดงตนเนี่ยเป็นกล่องพลาสติกสีดำแต่งตัวก็ไม่เหมือนสีหมวกกันน็อกก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นไรเดอร์คนนั้นโปรดมาพบเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะขยายผลล่าตัวการใหญ่ต่อไปตำรวจออสเตรเลียบอกว่าในกระเป๋า12ใบมันฝังไว้แค่2ใบเท่านั้นนะคะพี่ไพศาลไม่ได้มีครบ12ใ
0: บ
1: ในโหลหนึ่งที่เอาไปอ่ะฝังไว้ในเนื้อผ้าเลยค่ะ2ใบและเขาก็กรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่าขนาดในใบหนึ่งอ่ะมีประมาณ900กรัม เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียได้ทำการกรีดกระเป๋าเพื่อชั่งน้ำหนัก1ใบพบว่ามียาเสพติดประมาณ900กรัมจึงคาดการเบื้องต้นว่ากระเป๋าทั้ง2ใบน่าจะมียาเสพติดรวมกันขอแก้ไขข้อมูลใหม่นะคะที่เราพูดว่าเอาเข้าไปแค่900กรัมหรือว่า1กิโลเป็น2กิโลค่ะ
0: สรุปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อมูลล่าสุด
1: นี่คือข่าวจากปปส.ค่ะขนาด1ใบที่กรีดเขย่าออกมาได้900กรัมอีกใบหนึ่งยังไม่ได้เขย่าในข่าวเขียนว่าเบื้องต้นทั้ง2ใบจะมีน้ำหนักยาเสพติดรวมกันไม่เกิน2กิโลกรัมขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการอย่างเป็นทางการข้อมูลใหม่นะ2กิโลนะคะไม่ใช่กิโลเดียวค่ะเลขาปปส.ยืนยันว่ายาเสพติดประเภทไอซ์เฮโรอีนยาบ้าไม่ได้มีการผลิตในประเทศไทยแต่ถูกนำเข้ามาจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำในประเทศเพื่อนบ้านส่วนการบรรจุหีบห่อหรือซุกซ่อนลงในเนื้อผ้าเกิดขึ้นได้ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านคือมันก็ฟังดูดีนะว่าเราไม่ได้ผลิตแต่เราเป็นฮับในการส่งออกเลยนะคะพี่ไพศาลในส่วนผู้ว่าจ้างที่ชื่อโรสเนี่ยบัญชีโรสปปส.ไม่ปักใจเชื่อข้อมูลหน้าโปรไฟล์และกำลังเร่งติดตามผู้ใช้งานที่แท้จริงแล้วเขาก็บอกว่าเขาบูรณาการทำงานกันไม่ว่ากรมศูนย์ของเรา DSI ของเราก็ไปร่วมมือกันกับตำรวจของออสเตรเลียแล้วก็เป็นการร่วมมือกันภายใต้ชุดปฏิบัติการร่วม Task Force Storm ค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้ในช่วงบ่ายได้มีการหารือกับตัวแทนจาก AFP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกมุ่งลากไส้ตัวการใหญ่และขบวนแต่ว่าในข่าวของปปส.เนี่ยไม่ได้พูดเรื่องว่า
0: อันนั้น
1: มีนาเดินเข้าไปบอกเองไม่ได้บอกเองเลยนะ
0: อันนั้นเป็นสิ่งที่ท่านเลขาท่านแถลงข่าว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะโดยมีเจ้าหน้าที่ของ
1: ออสเตรเลียนั่ง
0: ออสเตรเลียก็ยืนอยู่ด้วย
1: ใช่แต่ว่าแปลกนะถ้าจะพาดหัวให้หน่อยก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้ใส่เข้ามาในข่าวเลยแต่ข้อมูลในข่าวของคุณเนี่ยที่สำคัญที่สุดคือยาเสพติด2กิโลไม่ใช่กิโลเดียว
0: ครับ
1: นี่คือประเด็นสำคัญนะคะปริมาณยาเสพติด
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: บางคนเขาไม่เชื่อเรื่องที่ว่าอยู่ๆมีนาจะไปบอกกับตำรวจว่ามีกระเป๋า12ใบมาด้วยมันผิดวิสัยมา ากเลยให้เราขนของผิดกฎหมายหรือเราไม่ได้ขนของผิดกฎหมายแค่เราไปเที่ยวกลับมาแล้วเราก็มีรองเท้าใหม่ๆมาสัก2คู่มีเครื่องสำอางมาสัก 2-3 ชิ้นเราก็จะไม่บอกตำรวจอะค่ะมันคนไม่เชื่อเลยว่าอยู่ๆชีจะไปสารภาพว
0: ่
1: ามีกระเป๋า12ใบอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็โอเคก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็เห็นมันมีข่าวที่ออกมาทำนองว่าเป็นรายงานข่าวนะไม่ได้ระบุตัวตนแต่ว่าเป็นเพื่อนแอร์โฮสเตสที่ไปในเที่ยวบินเดียวกันเนี่ยให้ความเห็นว่าแปลกใจเหมือนกันที่มีนาเนี่ยดูจะไปแสดงเจตนาที่จะทำให้ในที่สุดแล้วต้องถูกเปิดกระเป๋ามีการคอมเมนต์อย่างนี้นะ
1: อ๋อพี่ได้ยินอย่างนั้นเลย
0: มันมีรายงานเป็นข่าวอยู่เนี้ยแต่ว่าเราก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวตนผู้ที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนจนกระทั่งวันเนี้ยเมื่อตำรวจของทางออสเตรเลียเขามานะแล้วก็อันนี้มันเป็นการแถลงของเลขาปปส.ยังเป็นทางการ
1: แล้วก็ต่อหน้า
0: เขาบอก
1: ออสเตรเลียด้วยม
0: ัน
1: จะเป็นอย่างอื่นก็ยาก
0: มันเขาคือเพื่อที่จะเคลียร์ว่าตกลงสรุปว่าที่เจอเนี่ยที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะว่าสุนัขดมกลิ่นอะไรเงี้ยไม่ใช่ตกลงเป็นเพราะว่าขั้นตอนเนี้ยซึ่งทุกคนที่เขาเป็นแอร์แล้วเคยเข้าคนที่เคยเข้าออสเตรเลียก็จะทราบเลยมันมีขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยปกติแล้วเราจะเดินผ่านศุลกากรเราก็จะมีเส้นแดงเส้นเขียวใช่ไหมแต่สำหรับออสเตรเลียไม่ใช่หรือคุณต้องไปเจอเจ้าหน้าที่ไม่มีแดงมีเขียวมาแล้วเขาจะต้องดักถามคุณทุกคนเขาจะต้องดักถามผู้โดยสารทุกคนเลยอันนี้คำถามสั้นๆไม่กี่คำถามกระเป๋าแพ็คเองใช่ไหมครับไม่เคยเปิดใช่ไหมอะไรเงี้ยมันจะมีแล้วก็ขั้นตอนที่ทำนำไปสู่การตรวจค้นแล้วจนท่านเจอเนี่ยเป็นว่าเธอเป็นคนที่ให้ข้อมูลเองทำให้เจ้าหน้าที่เขาต้องเปิดกระเป๋าสรุปว่าอย่างนั้นกันแล้วกันซึ่งมันก็เลยเกิดปริศนามากมายเลยว่ามันเรื่องอะไรทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นแต่ว่าเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอต่อสู้คดีแล้วเธอมีโอกาสจะหลุดนะด้วย
1: ทั้งบริสุทธิ์ใจทั้งไม่รู้ไม่เห็น
0: ด้วยข้อมูลตรงนี
1: ้โดนหลอกจากเยลโลสอะไรอย่างเงี้ยสารพัดตลอด
0: ใช่แล้วก็พร้อมเลยพร้อมแบบคือถ้าเป็นคนที่รู้ว่ามีสิทธิ์มียาเสพติดมีสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคงจะต้องพยายามปกปิดให้มากที่สุดใช่ไหมแต่นี่แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็
1: ไม่ได้คิดว่ามันเป็นอะไรที่
0: เข้าใจว่าเขาคงเก็บพงเก็บผ้าไว้หมดอ่ะว่าเธอคงยังไม่แสดงอาการที่ดูแล้วมีพิรุธอะไรนะคล้ายๆแบบใสๆซื่อๆคิดว่าไม่มีอะไรแต
1: ่
0: เพียงแต่ว่ามันมีของที่ไม่ใช่ของใช้อยู่จริงก็คือเป็นกระเป๋าอะไรพวกนี้เขากลัวอาจจะกลัวหรือไม่ปะเดี๋ยวเกือบว่าเขาบอกขอให้เปิดแล้วเจอพวกนี้แล้วบอกอ้าวแล้วไหนคุณบอกว่ามีแต่ของใช้ส่วนตัวแล้วอันนี้เป็นต้อง12ใบอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวแน่มีเหมือนกัน12ใบผมคิดแทนนะว่าในขณะนั้นในหัวเธอจะคิดว่าอะไรยังไงบ้างแต่มันคือที่มาที่ข้อมูลล่าสุดยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นที่ทำให้เธอถูกจับกุม
1: ฟังดูก็น่าจะดีหน่อยที่เธอไม่ได้ไปรู้เห็นหรือว่าโทษก็น่าจะเบาลงอะค่ะเพราะว่าดิฉันก็ดูได้คุยกับผู้สื่อข่าวที่เขาจะตามข่าวในต่างประเทศมาโดยตลอดข่าวในต่างประเทศโดยตลอดเมื่อวานเนี้ยมันตรงกันข้ามกับที่แถลงวันนี้ก็แล้วกันใช้คำเนี้ย
0: มองเป็นกระบวนการเลยใช่ไหม
1: มันฟังดูไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็โอเคก็ไม่พูด
0: คือวันนี้เนี่ยก็มีท่านรองเลขาปปส.ท่านหนึ่งนะเป็นสุภาพสตรีไปให้สัมภาษณ์รายการของช่อง3เป็นรายการช่วงที่ไม่ได้ออกอากาศทาง
1: เป็นออนไลน
0: ์เป็นออนไลน์เป็นในทางแพลตฟอร์มของเขาอะรู้สึกพิธีกรคุณสรยุทธเขาจะถามว่าเคสของคุณมีนาเนี่ยถือเป็นเคสแรกใช่ไหมที่แอร์โฮสเตสเป็นคนนำเฮโรอีนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียรองเลขาบอกว่า
1: ไม่ใช่
0: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีก1รายไม่นานมานี้เกิดขึ้น1รายเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินเช่นกันไม่บอกว่าสายการบินไหนแต่ถูกสกัดได้ที่สุวรรณภูมิยังไม่ได้เดินทางไปถึงออสเตรเลียแต่ว่าเป็นลูกเรือที่จะ
1: บินจากสุวรรณภูมิไป
0: จากสุวรรณภูมิไปออสเตรเลียกันแต่ถูกสกัดจับได้ที่สุวรรณภูมิซะก่อนก็บอกว่าแล้วมันยังไงมีความเชื่อมโยงไหมบอกว่าเป็นเรื่องที่ปปส.กำลังสืบในเชิงลึกอยู่ว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงไหมคือใช้ลูกเรือของสายการบินลักลอบนำเข้าไปในรูปแบบซุกซ่อนอะไรต่างๆเข้าไป
1: คือในความเป็นจริงมันมีการออกคำเตือนมาอยู่แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คืออย่างที่อังกฤษเนี่ยพลเมืองของเขาโดดจับบ่อยขึ้นเนื่องจากเขาก็เอาพวกที่หน้าใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาอยู่ในวงการพวกนี้รับฝากของแล้วก็เดินทางกลับไปประเทศเขาก็โดนนี่ก็เหมือนกันใช้คนที่เป็นหน้าใหม่ที่มาอยู่ในวงการแล้วก็มีความดูมันจะมีความน่าเชื่อถือไม่น่าจะมาต้องขนยาเสพติดเข้ามาใช้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ค่ะพี่ไพศาลนักท่องเที่ยวอังกฤษที่ออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เตือนในเรื่องไม่ดิฉันไม่แน่ใจว่าอ่านให้ท่านผู้ชมได้ฟังไปรอบหนึ่งหรือยังเมื่อวานนี้ก็มีเตือนค่ะ
0: คือนะของเราเนี่ยผมคิดว่าที่นายกเขารีบแจ้งมาเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดแล้วก็การท่าอะไรต่างเนี่ยให้เตรียมประชุมกันวันศุกร์ท่านนายกกลับมาจะรีบประชุมด่วนเลยหามาตรการสกัดกั้นเพราะว่ามันติดกันเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเคสที่สองที่เกิดขึ้นติดกันเนี่ยเป็นหญิงสาวชาวฝรั่งเศสเดินทางเข้าออสเตรเลียเหมือนกันแล้วก็บรรจุยาเสพติดอยู่ในไอ้หลอดครีมอะไรพวกนี้
1: ค่ะ
0: นะ
1: ล่าสุดนี่นะคะForeign Commonwealth and Development Office ค่ะ Foreign Commonwealth and Development Office Hashtag Thailand Read our last travel advice for updated information about cannabis ถ้าคุณ
0: กัญชา
1: ถ้าคุณอนุทินจะโกรธคุณอนุทินต้องรู้ด้วยนะคะว่านโยบายที่ทำให้คนเข้าถึงกัญชาได้มากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันส่งผลกระทบกับประเทศไทยมากกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเครือจักรภพและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักรได้อัปเดตคำเตือนสำหรับชาวอังกฤษที่เข้ามาในไทยเมื่อวานนี้ค่ะโดยระบุว่ามีรายงานว่าพลเมืองอังกฤษถูกจับขณะขนกัญชาออกจากไทยและยังพบกรณีที่ถูกจับขณะต่อเครื่องที่สนามบินในประเทศอื่นปัจจุบันสนามบินนานาชาติหลายแห่งมีเทคโนโลยีและระบบรักษาความปลอดภัยในการตรวจจับสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งอาจนำมาใช้สแกนสัมภาระของผู้โดยสารที่เดินผ่านสนามบินเดินทางผ่านสนามบินสถานทูตอังกฤษขอเตือนพลเมืองห้ามพกพากัญชาหรือรับหิ้วของให้ผู้อื่นขณะเดินทางคนของเขาเสียอนาคตไปเยอะมากหลังจากที่มาเที่ยวประเทศไทยค่ะพี่ไพศาลคะหลังจากมาเที่ยวประเทศไทยก็ทั้งรับจ้างทั้งพกของไปแล้วก็ไปเจอโดนจับในประเทศที่มีโทษรุนแรงในมาเลเซียก็มีนะคะที่ไปโดนจับในมาเลเซียเดินทางจากประเทศไทยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ออสเตรเลียเนี่ยเขาจับพวกยาเสพติดนี้ได้เยอะก็เพราะว่าตั้งแต่ปี2565ที่เราเนี่ยเริ่มมีกัญชาเสรีมันทำให้เปลี่ยนโปรไฟล์ความเสี่ยงของไทยในรายงานวิเคราะห์จากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนของออสเตรเลียคือ ABF เนี่ยว่านี่คือความเสี่ยงระดับสูงค่ะเขาจัดการเที่ยวบินที่มาจากเมืองไทยให้อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงเลยดอกกัญชาแห้งน้ำมันกัญชาผลิตภัณฑ์อาหารผสมกัญชา และทั้งหมดที่เขากรองตะข่ายกลางตะข่ายดักจับกัญชาเลยมีผลทำให้เฮโรอีนจากประเทศไทยโดนจับไปด้วยค่ะ
0: อืม

0: ก็ข่าวนี้ก็ออกมาต่อเนื่องกันกับข่าวที่บอกว่าคุณอนุทินฉุนจัดนี่แหละอนุทินฉุนจัดแอร์สาวหิ้วเฮโรอีนสั่งด่วนจากฝรั่งเศสนัดถกใหญ่ปราบยาสุกนี้วันกระทบฮับการบินแล้วก็วันการเข้า OECD ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากกัญชานั่นแหละกัญชาปี65ของคุณ
1: ซึ่งก็แปลกนะจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีกฎหมายหรือว่ามาตรการอะไรที่จะจัดระเบียบให้ชัดเจนนะคือคุณจะเปิดแค่ไหนแล้วก็ควบคุมยังไงต่างๆก็ยังไปปล่อยกันไปอย่างนั้นอ่ะ
0: แล้วพวกเรารวย
1: ค
0: ือ
1: เราก็บอกว่าไม่ได้
0: ไม่ให้ปลูกกัญชากันทุกบ้านเนี่ยรวย
1: ไม่ได้เสรีแล้วก็พูดไปแต่ว่าในทางความจริงเราก็เห็นอยู่ร้านไอ้กัญชาเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ทุกหัวแหล่งของประเทศไทยโดยเพราะเมืองท่องเที่ยวยุบเลย
0: แฮปปี้อะไรของเขานะเขาจะเรียกเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ซีด
1: อะไรไม่รู้แล้วเรียกกันนะ แต่มันยังมีอยู่หมดแล้วก็มันก
0: ็แล้วก็ทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นความจริงด้วยที่โดนจับมากที่สุดที่ออสเตรเลียก็เพราะเขากางตะข่ายดักกัญชาก็เลยได้เฮโรอีนไปด้วย
1: ผมเห็นเดินเข้าไปในร้านพวกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นคนป่วยมั้งก็ถูกปกติดี
0: หมอเองหมอก็ไม่จ่ายค่ะเพราะหมอบอกว่ามาตรฐานยาทั่วโลกเนี่ยมันไปไกลแล้วคุณจะย้อนกลับมาใช้ตรงนี้โดยที่มันยังไม่ได้มีเดี๋ยวพูดกันก็จะโกรธ
1: พูดกันเยอะอาจารย์เดชาก็จะโกรธ
0: คนที่เขาข้างใครก็เยอะอยู่
1: ที่เขาเชื่อถือเขาผลักดันเขาอยู
0: ่ยาก็ส่วนยาแต่ทุกวันนี้มันยาที่ไหนล่ะ
1: ไม่ถึง 10% ของการใช้ประโยชน์เรื่อง
0: ที่คุยกับหมอจริงหมอก็ไม่ใช้หมอบอกว่าก็มันมีคู่มือในการใช้ยาที่มันได้ประสิทธิภาพอยู่ฝั่งอีกฝั่งนึงก็บอกก็หมอไม่ใช่เพราะหมอเป็นทาสบริษัทยา
1: 80-90% เป็นเรื่องของเนี่ยนันทนาการ
0: ไม่เชื่อไปถามเสี่ยไหมดูสิถามนางงามนั่นก็ได้โรสน่ะ
1: ใช
0: ่ถามเสี่ยไหมกับนางงามนั่นก็ได้เป็นป่วยเป็นโรคอะไรกันเหรอ
1: สายเขียวโดยตรงอยู่นะ
0: เขาป่วยเป็นโรคอะไรกันนะฮะเขานั่ง
1: โอเคพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับนะครับ
0: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33 นาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะพูดเติมนิดนึงคือเรื่องเฮโรอีนก็เฮโรอีนนะคะแต่ว่าอยากจะฝากคุณอนุทินด้วยว่ากัญชาเนี่ยตกลงว่าจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่า
1: อืม
0: มันก็เสียภาพพจน์นะประเทศต่างๆ

0: ต้องมาไล่จับกัญชาจากประเทศไทยหรือว่าอังกฤษเองออกจดหมายเตือนแล้วเตือนอีกแล้วก็ไม่เห็นมีตัวเลขประเมินมาเลยนะคะที่เคยพูดว่าเราจะปลูกกัญชาได้ทุกบ้านบ้านละ4 ต้น6 ต้นเนี่ยแล้วมันมีคำว่าเราจะรวยจากกัญชาที่เราสามารถปลูกได้
1: อ๋อตอนนี้ไม่พูดกันแล้ว
0: ก็อยากจะ
1: ทราบปลูกกันบ้านละ10 ต้นก็ต้องรีบถอนออกหมด
0: อยากจะทราบว่ามีงานมีการสำรวจไหมว่าเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยมันดีหรือว่าเรารวยขึ้นจากการปลูกกัญชาตามนโยบายของพรรคการเมืองที่สนับสนุนด้วยค่ะหรือว่าตัวเลขผู้ป่วยที่เข้าถึงยาจากกัญชาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาตัวเลขมาดูบ้างก็ดีเหมือนกันนะฮะค่ะ
1: ในตอนพูดก็ดูมันยิ่งใหญ
0: ่เราจะรวยใช่ไหมที่ฉันจำไม่ผิดใช่ไหมพี่พิสารเราจะรวยกันทุกคนจากการปลูกกัญชากันทุกบ้านอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คล้ายๆตรงน้องนั้นแต่
0: เหมือนจะพูดว่าเราจะรวยกันแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: น่าจะมีงั้นนะแต่ไอ้ตอนหลังนี่กลายเป็นว่ารวยจนรวยไม่ไหวแล้วใช่ไหม
0: รวยจนรวยไม่ไหวแล้ว
1: รวยจนรวยไม่ไหวแล้วรวยจากกัญชาแล้วมารวยอย่างอื่นด้วยอะไรทำนองนั้นหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ตบท้ายเรื่องของแอร์สาวเนี่ยปปส.ยืนยันว่ามีข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางหมดแล้วนะข้อมูลเรื่องของยาเสพติดล็อตที่มีการลำเลียงผ่านแอร์ไปที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือเขาเนี่ยทางเข้าใจว่าจะเป็นข้อมูลทางฝั่งออสเตรเลียนะเขาสามารถทราบแล้วว่าใครคือผู้ที่จะมารับกระเป๋าจากแอร์มีนาแล้วอยู่ในขบวนการอะไรเป็นเกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ยมีข้อมูลตรงนั้นละก็กำลังดำเนินการตามขั้นตอนของการจับกลุ่มต่อไป
0: ข่าวที่มาเมื่อวานเนี่ยที่เขาประเมินจากข่าวจากออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยนะพี่ไพศาลมันคนละเรื่องกับที่แถลงวันนี้เลยอะพูดเหมือนกับว่าตำรวจออสเตรเลียเนี่ยรู้แล้วก็ล็อกแล้วก็รู้ต้นทางรู้ปลายทางรู้กระบวนการทั้งหมด
1: ใช
0: ่ข่าวออกมาแบบนี้ฮะ
1: ครับ
0: ฮะแต่โอเคจากคำแถลงก็เป็นอีกทางหนึ่ง
1: ก็บอกว่าผู้แทน AFP นำแฟ้มเอกสารปกสีดำก็เข้ามาด้วยเนี่ยนะผมดูเนี่ยตอนแถลงแล้วกันนะพันตุรตีสุริยาเปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการข่าวกับตัวแทน AFP และเจ้าหน้าที่ ABF นานกว่า1 ชั่วโมงว่าภายหลังจากที่ได้มีการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ AFP และ ABFซึ่งเป็นหน่วยงานต้นทางในการดำเนินการตรวจค้นและจับกุมนางสาวมีนาที่ประเทศออสเตรเลียโดยวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันภายใต้โครงการเฉพาะกิจร่วมนะ Task Force Storm ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี2559อย่างไรก็ดีการหารือในวันนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการสืบสวนสอบสวนตั้งแต่เริ่มการจับกุมและเป็นการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของทั้งสองฝ่ายทำให้เราทราบถึงที่มาและต้นตอของกระบวนการซึ่งเรามีข้อมูลร่วมกันทั้งหมดแล้วแต่รายละเอียดอาจจะต้องขอสงวนไว้เล็กน้อยเพราะเรามีความปรารถนาร่วมกันที่จะพิสูจน์ทราบถึงสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยและประเทศออสเตรเลียพันตุรตีสุริยาบอกว่าตอนนี้ในภาพรวมการดำเนินคดีกับทางนางสาวมีนาต้องเรียนว่ามาตรฐานการทำงานของออสเตรเลียนั้นเขาได้ให้ความเป็นธรรมและมีการจัดหาทนายให้กับนางสาวมีนาส่วนการขยายผลว่าใครเป็นคนส่งหรือเป็นเครือข่ายอย่างไรนั้นเราก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกแต่เนื่องจากอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งสองประเทศจึงขอสงวนข้อมูลไว้เล็กน้อยนะส่วนกรณีที่มีประเด็นว่านางสาวมีนาแสดงเจตจำนงขอสำแดงสิ่งของที่นำพามาในสัมภาระกระเป๋าเดินทางนั้นพันตุรตีสุริยาบอกว่าข้อที่จริงตรงนี้เป็นขั้นตอนของการตรวจพบกระเป๋าที่มียาเสพติดตั้งแต่ในชั้นต้นประเด็นนี้มีความชัดเจนแล้วว่าเมื่อนางสาวมีนาเดินทางมาถึงสนามบินแล้ว มีการตรวจโดยศุลกากรก็จะมีการสอบถามอยู่แล้วซึ่งเป็นข้อกำหนดของทางออสเตรเลียเพราะลูกเรือแต่ละคนหากใครนำพาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตัวเองติดตัวมาด้วยหรือในกระเป๋ามีสิ่งของที่จะต้องสำแดงหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียย่อมมีการสอบถามทุกคนอยู่แล้วในกรณีนางสาวมีนาก็ได้ตอบว่าตัวเองนำกระเป๋า12ใบและยินยอมให้มีการตรวจสอบจึงเป็นที่มาที่ศุลกากรเข้าตรวจสอบและพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเฮโรอีนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบในห้องแลบยังไม่ได้ผลชัดเจนว่ามีจำนวนและปริมาณเท่าไหร่นะพันตรวจตรีสุริยาบอกว่าหากถามว่าการแสดงเจตจำนงสำแดงสัมภาระสิ่งของที่นำพาไปด้วยจะเป็นข้อต่อสู้ที่ช่วยให้นางสาวมีนาได้รับความยุติธรรมหรือไม่นั้นบอกว่าเรื่องข้อต่อสู้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียขณะนี้เราไม่ได้นิ่งนอนใจว่าเขาเป็นคนผิดจริงหรือไม่หรือเป็นคนที่ตกเป็นเหยื่อในการนำพายาเสพติดออกนอกประเทศหรือไม่ซึ่งทางการออสเตรเลียค่อนข้างให้ความเป็นธรรมโดยแต่งตั้งทนายในการเป็นผู้ช่วยเหลือทางด้านกฎหมายขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลการทำงานซึ่งต้องขอสมุดรายละเอียดไว้เล็กน้อยแต่มีตัวละครที่เกี่ยวข้องจริงๆที่อยู่รอรับของปลายทางส่วนจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะอยู่ในกระบวนการติดตามตัวของออสเตรเลียและทราบว่าทางออสเตรเลียก็ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกต่อบุคคลใดเพราะเป็นเรื่องระหว่างการสืบสวนอยู่ส่วนจำนวนตัวละครที่เกี่ยวข้องยังประมาณไม่ได้ขนาดนั้นว่ามีกี่คนแต่รู้ว่ามีคนรับและคนส่งของส่วนคนส่งของคนรอรับและคนโอนเงินเราก็ต้องขยายผลให้เกิดความครอบคลุมทางด้านข้อมูลให้มากที่สุด
0: จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะคะเขารู้ข้อมูลบุคคลปลายทางที่จะมารอรับพัสดุต่อจากมีนาแล้วรวมถึงพบตัวละครสำคัญที่มีความเชื่อมโยงทั้งผู้รับผู้ส่งผู้ทำธุรกรรมการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยค่ะรู้ผู้ทำธุรกรรมทางการเงินและเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตผ่านไทยไปยังออสเตรเลียด้วยแต่เรายังต้องสงวนรายละเอียดและสัญชาติไว้เพื่อความรัดกุมในการติดตามจับกุมค่ะดูเหมือนจะรู้หมดเลยนะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับล่าสุดในวันนี้ของเรื่องกรณีนี้นะครับ
0: เคยอ่านบทสัมภาษณ์ขุนสาไหมคะพี่ไพศาล
1: ขุนสาเลยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: สื่อมวลชนโอเพียมวอร์ลอร์ด
0: สื่อมวลชนไทยเนี่ยในยุคประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์ขุนสาหลายรอบนะฮะแล้วเขาก็เล่าว่าก่อนที่เขาจะไปถึงขุนสาได้เนี่ยเขาต้องนั่งบนหลังลาไปทั้งหมด 4-5 ชั่วโมงถึงจะเจอรถแล้วก็นั่งรถต่อไปอีกชั่วโมงหนึ่งถึงจะไปถึงฐานของขุนสาแล้วก็ตรงฐานของขุนสาเนี่ยมีลานจอดเฮลิคอปเตอร
1: ์
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถามว่าทำไมยาเสพติดเนี่ยถึงปราบไม่ได้เขาถามนักข่าวไทยกลับมาว่ากว่าคุณจะมาถึงที่นี่คุณมายังไงคุณนั่งลามา5ชั่วโมงและนั่งรถอีกชั่วโมงนึงแต่พอคุณมาถึงนี่คุณมีเฮลิคอปเตอร์เลยคุณคิดว่าคนที่ขนยาเสพติดอ่ะเขามาทางไหนแล้วคุณคิดว่าใครอ่ะที่ขึ้นฮอลงฮอได
1: ้ขุนสานี่เป็น CIA เขาอุปถัมภ์อยู่นะ
0: นี่คือบทสัมภาษณ์ขุนสาเขาก็ไม่ได้ตอบโดยตรงเขาก็ก็ถามว่าคุณจะปราบยาเสพติดก็คุณคิดว่าคนที่ทำยาเสพติดระดับไหนล่ะคุณมาคุณต้องนั่งลามา5ชั่วโมงแต่พอมาถึงแล้วมีฮอคุณคิดว่าคนที่ขึ้นลงฮอได้เป็นใคร
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: เงินมันเยอะนะเงินมันเยอะมันก็คนที่เกี่ยวข้องก็โอเคนะผมก็ต้อง
0: ไม่ใช่เงินอย่างเดียวด้วยค่ะพี่ไพศาล
1: คุ้มค่ากับตัวเงินที่เขาเกี่ยวข้องกัน
0: ค่ะ โอเคมาดูเรื่องอื่นๆกันบ้าง
1: มันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไอ้เนี่ยนะการทุจริตสอบไอ้ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลังจากที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีเนี่ยได้มอบให้ทนายความไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่อยู่ในคลิปเสียงสนทนากันสองคนเนี่ยคนหนึ่งชื่อกิตคนหนึ่งชื่อส้มแล้วก็ทนายความก็แถลงกับผู้สื่อข่าวว่าก็รู้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะนะเพราะฉะนั้นก็ในแจ้งความนี่ก็ระบุตัวจริงทั้งสองคนไปก็จะให้ตำรวจเรียกมาสอบสวนดูปรากฏว่าวันนี้เนี่ยคนที่ชื่อกฤษก็ออกมาเปิดตัวนะ
0: ด็อกเตอร์นะพี่
1: เห็น
0: ต้อง
1: บอกว่า
0: ด็อกเตอร์ด้วยค่ะ
1: ไปแจ้งความเช่นกันนะ
0: ด็อกเตอร์กฤษนะคะ
1: ตนเองก็ตกเป็นเหยื่อนะฮะได้รับความเสียหายแล้วพอมานั้นก็แถลงข่าวกับสื่อด้วย เป็น
0: ด็อกเตอร์กันหมดเลยค่ะ
1: ชื่อเล่นเขาชื่อกฤษใช่ไหมกฤษ
0: จำได้ตามคุณเสาเสาอะไรสักอย่างเนี่ย
1: ใช่แต่ว่าเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อใช่ไหมเขาไปให้สัมภาษณ์สื่อซึ่งผมตรวจดูแล้วก็ออกเป็นรายการท็อปนิวส์ไปให้สัมภาษณ์พิเศษเลยเปิดใจกับท็อปนิวส์แล้ววันนี้ก็หลังจากที่ไปเปิดตัวให้สัมภาษณ์กับท็อปนิวส์แล้วเนี่ยวันนี้ก็พร้อมทนายก็ไปแจ้งความในรายการก็ยกมือไหว้ปลกเลยนะขอโทษท่านรองนายกท่านรองนายกทรงศักดิ์อะไรต่างๆขอโทษ
0: พ
1: ขอโทษ
0: งศกรเสาทนหรือกริบ
1: พงศกรเสาทน
0: เสาทน
1: ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
0: เป็นด็อกเตอร์ค่ะเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พงศกรเสาทน
1: เนี่ยสื่ออย่างแนวหน้าเขาบอกกริบเปิดหน้ารับเป็นคนในคลิปเสียงถูกโยงคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นวันนี้พร้อมทนายเข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมยกมือขอโทษทรงศักดิ์ยืนยันทรงศักดิ์ไม่มีเกี่ยวโกงสอบเจ้าตัวเองก็ขึงขังขู่ดำเนินคดีกับผู้ที่นำคลิปเสียงไปเผยแพร
0: ่
1: ทำให้ตนและผู้อื่นเสียหาย
0: ยกมือไหว้ขออภัยในทรงศักดิ์ทองศรีที่ทำให้เดือดร้อนนะคะส่วนกรณีความสัมพันธ์กับนางสาวการดาพรหรือว่าส้มคู่สนทนาในกริดบอกว่าเพิ่งรู้จักกันไม่นานจากคำแนะนำของคนอื่นและเคยพบกันครั้งเดียวที่สุราษฎร์ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรกันเป็นพิเศษแล้วก็ปฏิเสธเรื่องการต่อรองเพื่อหาผลประโยชน์ใดๆอ้างว่าคลิปเสียงถูกอัดไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วซึ่งเหตุผลและเบื้องหลังที่ตัวเองพูดพาดพิงไปนั้นก็ได้ให้การกับพนักงานสอบสวนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้วนะคะส่วนทนายความของเขาก็บอกว่าวันนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่าในกริชเนี่ยเดินทางมาแสดงตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจเดี๋ยวนะคะก็เขาก็บอกว่าเสียงเขาจริงแต่เนื้อหาทั้งหมดที่พูดน่ะไม่เป็นความจริงถูกไหมฮะที่เข้าใจถูกป่ะคะ
1: เขารู้สึกเขาจะพยายามอธิบายว่าเป็นการล่อซื้อคือเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะช่วยทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่โดนเอาชื่อไป
0: อ้าง
1: อะไรต่างๆเนี่ยมันมีขบวนการอะไรอยู
0: ่ค่ะ
1: อันนี้เขาก็พยายามจะล่อซื้อก็คือเขารู้ว่าส้มเนี่ยน่าจะเป็นคีย์สำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาพยายามที่จะลวงก็คือว่าเขาก็จะพยายามพูดให้เข้าใจว่าเขาเนี่ย
0: เป็นตัวจริงขายได้ซื้อได้อะไร
1: อยู่ในวงที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับส้มได้เพื่อต้องการให้ส้มเนี่ยเผยไอ้ข้อมูลอะไรต่างๆนะ
0: แต่ดูท่าทางตัวเขาเป็นคนเผยมากกว่าส้มนะมีแต่ส้มมาถามแล้วถามอีก
1: ก็ผมก็รู้สึกพิธีกรเขาก็ถามอย่างนั้นนะในท็อปนิวผมเข้าไปดูนะบอกเอ๊ะแต่ว่าคุณพูดจาดูแบบข้อมูลเป็นฝั่งคุณหมดเลยนะ
0: เออเหมือนส้มมาล่อซื้อมากกว่าถ้าให้เรียนฟังนะ
1: คุณเป็นฝ่ายเสนอคุณเป็นฝ่าย
0: ต
1: อ
0: ก
1: ะไร
0: ลง
1: หม
0: ท
1: ด
0: ่
1: เ
0: า
1: ล
0: น
1: ยน
0: ค
1: ะ
0: ือท่านอะไร
1: อ่า
0: ตกลงอาจารย์คณะอะไรมันเหมือนกับส้มเนี่ยเป็นคนล่อซื้อมากกว่าน
1: อ
0: ะ
1: ่าอันนี้อังกฤษนี่เขาก็ตอบพิธีกรของท็อปนิวบอกว่าเห็นไหมคุณยังเชื่อผมเลยคุณยังเชื่อแบบนั้นเพราะผมเนี่ยพยายามจะทําให้เขาเชื่อผมไม่ได้ผมก็ต้องยกเอาเหตุผลให้เขากล่อมให้เขาเชื่อว่าผมเนี่ยสามารถอยู่ในขบวนการการทุจริตนี้ได้แน่นอนเขาบอกนะเนี่ยพี่คุณพิธีกรยังเชื่อผมเลยยังเชื่อเลยว่าผมจะแสดงว่าผมเนี่ยพูดแล้วมัน
0: สักเซสนะ
1: กรบเขาว่าอย่างนั้นตักกะเขาว่าอย่างที่ว่าแต่ว่าแกก็แบบน้ำมันหล่อลื่นจริงๆนะดูแล้วนะวันนี้การให้สัมภาษณ์เนี่ยให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ดูที่เขาไปออกรายการนะโอ้โหลื่นไหลแบบไม่มีสะดุดเลย
0: แล้วตำรวจจะเชื่อไหมคะ
1: มันมีคำถามอยู่อย่างนี้อยู่นะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยในขณะที่แกไปพูดให้ข้อมูลกันสองคนอย่างเงี้ยคลิปเคลิบมาออกเนี่ยนะมันตกลงมันไม่มีคดีอะไรเลยหรือไงคดีที่เขากำลังทำเรื่องการทุจริตอยู่แล้วมีคนเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยคือคนที่อยู่ในกระบวนการที่จะทุจริตเรื่องนี้สองคนคุยกันอย่างเงี้ย
0: ไม่โดนเลย
1: มันไม่เป็นพยานหลักฐานที่จะไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือว่ามาดำเนินคดงคดีอะไรกันเลยหรือเนี่ยมันเรื่องประหลาดมากซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะว่าปลัดจังหวัดนั่นแหละซึ่งไม่เคยละแคะละคายจู่ๆเนี่ยโดนไปแล้วสองสามเรื่องแล้วตุ๊บมาละแต่ว่ากริดกระซ่อมเนี่ยคลิปออกมาแล้วออกมาอีกจนถึงวันนี้ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วนะคลิปของเขาเนี่ย
0: ไม่โดนเรียก
1: ไม่มีเรียกตัวไม่มีแจ้งข้อหาแล้ววันนี้ก็มาปรากฏตัวเนี่ยมาเป็นโจทย์
0: ควรจะต้องเป็นหนึ่งในกระบวนการ
1: คือยังไงก็ต้องยกเว้นแต่ว่าอย่างนี้นะทั้งสองคนเนี่ยได้ให้ความร่วมมือให้ปากคำกับทางปปช.และตำรวจปปป.ไปแล้วแล้วก็ถูกกันเป็นพยานไปแล้วมันผมคิดว่ามันมีกรณีได้กรณีเดียวอะเป็นอย่างเนี้ยแล้วไอ้คลิปหลุดเนี่ยผมก็เชื่อว่าตั้งแต่ตอนคุยกันทีแรกเลยว่ามันไม่มีทางหรอกที่สื่อจะอยู่แล้วจะไปได้มาเองอะมันจะต้องมีเพราะไอ้หลักฐานเหล่านี้มันต้องไปอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้วน่าจะหลุดมาจากเจ้าหน้าที่แต่เราไม่รู้ว่าเจตนาคืออะไรเจตนาว่าเขากำลังชนตอแล้วเขาไปไม่ได้เขาก็เลยทั้งเขาปล่อยไปเลยเอาให้ดูเลยว่ามันเรื่องมันซัดกันรัวเนีย
0: ใครชนนะตำรวจนะฮะอ๋อหมายพี่
1: ต้องพักกันก่อนนะ
0: ค่ะค่ะ
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมา
0: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: แปดนาฬิกา53นาทีฮะคุณอัน
3: ค่ะพี่ไพศาลพยายามจะอธิบายว่าการปล่อยคลิปของกริชกับส้มออกมาเนี่ยมันเป็นคล้ายๆลักษณะการทำงานของตำรวจที่ทำคดีสีกากอล์ฟคือเรียกบอกว่าใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปเนี่ยมีคลิปเยอะเลยใครรู้ตัวว่าอยู่ในคลิปให้ศึกซะปรากฏก็เงียบพอเงียบปุ๊บก็ปล่อยคลิปมาทุกวันทุกวันทุกวันอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับว่า
2: คือไม่ยอมมีใครมาให้ปากคำหรือให้ความร่วมมือ
3: ก็เลยปล่อย
2: หัวหน้าก็ไม่ส่งลูกน้องมาถ้าในทํานองพระเนี่ยคือผู้ไงพระผู้ใหญ่ก็ไม่กดดันมาที่พระที่ถูกกล่าวหาทั้งที่ท่านก็สั่งการได้ท่านก็ไม่สั่งเขาก็เล่นวิธีนี้เลยทั้งเขาแฉเลยเปิดเลยเปิดคลิป
3: ให้ดูถ้าเทียบกับกรณีนี้ล่ะคะเขาต้องการกดดันให้ใครส่งใครมาหรอ
2: ผมก็คิดว่าต้องมีระดับผู้ใหญ่ถ้าเป็นอย่างนี้นะในสมมติฐานนะก็คือว่าปล่อยคลิปออกมาอย่างนี้มันก็เรียกวงแตกกันเพราะข้อมูลมันก็ออกมาว่าโอ้โหเรื่องนี้มันเป็นกระบวนการนะไม่ใช่เรื่องทำกันแบบแอบๆซ่อนๆทำกันไม่กี่คน
3: 4,000 ล้าน
2: อ
3: ่ะจะหลบซ่อนได้ไง
2: อ
3: ัน
2: นี้ก็คิดว่าอ่านแบบไม่ต้องไปคิดอะไรซับซ้อนก็คิดว่าคือข้อมูลอย่างนี้มันจู่ๆมันไม่สามารถจะหลุดมาได้เพราะว่ามันข้อสมมติฐานของเราเริ่มต้นอย่างนี้ไงว่าสองคนเนี่ยจนบัดเนี้ยความผิดปรากฏชัด
3: แต่ไม่มีคดีติดตัว
2: แต่ไม่มีคดีติดตัวใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้อย่างเดียวว่าเขาเนี่ยต้องไปพบเจ้าหน้าที่ครบหมดเรียบร้อยแล้วและถูกกันเป็นพยานซึ่งก็มีแหล่งข่าวก็บอกอยู่นะว่าเอาสองคนนี่ถูกกันเป็นพยานหมดแล
3: ้
2: ว
3: แต่ว่าที่นักข่าวคุยกันน่ะเปิดบันให้ดูเลยก็ได้พี่ไพศาลนักข่าวคุยกันไม่ได้พูดว่าถูกกันเป็นพยานนะคะวันแรกที่ออกมาเลยเนี่ยเขาบอกว่าระดับบิ๊กๆน่าจะเคลียร์กับส้มแล้ว
2: หมายถึงว่าส้มจะไม่แฉไปถึงใช่ไหมจะไม่ให้การไปถึง
3: ที่นักข่าวคุยกันตั้งแต่ประมาณวันที่25ที่ผ่านมาระดับบิ๊กๆเคลียร์กับส้มแล้วแล้วพอนักข่าวคุยกันแบบนั้นเนี่ยดิฉันก็เห็นทุกคนก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของคลิปนั้นหมดเลยแล้วก็ออกมาทำลายความน่าเชื่อถือของกริชของส้มหมดเลยของส้มอะไรอย่างเงี้ยไอ้กริชก็ออกมายอมรับทำเป็นแบบเลอะเลือนรับผิดแต่เพียงผู้เดียวอะไรไปเลยคือทำให้คลิปนั้นน่ะมันไร้สาระไปเรื่องไร้สาระแบบนี้ต้องตอบเลยเพราะนั้นมีสองสมมติฐานนะคะสมมติฐานที่พี่ไพศาลบอกก็คือว่าสองคนเนี้ยร่วมมือกับตำรวจและกันไปเป็นพยานก็เลยไม่มีคดีติดตัวกับอีกสมมุติฐานหนึ่งก็คือระดับบิ๊กเคลียร์กับสองคนนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้คลิปนี้ไร้สาระไปซะ
2: ทำให้มันดูเป็นเรื่องคนขี้โม้สองคนคุยกัน
3: ก็คนหนึ่งก็ออกมาพูดนี่ไงผมมาล่อซื้อไม่มีปัญหาอะไรก็ระหว่างสองทางเนี้ยตกลงว่าเล่นเป็นร่วมมือกับตำรวจและจัดการกับเคลียร์กับบิ๊กบิ๊กแล้วแล้วจบไปตำรวจก็เว่อๆไปทำอะไรไม่ได
2: ้ครับ
3: ส่วนตัวพี่ไพศาลคิดว่าน่าจะเป็นอันหลังมากกว่าตำรวจจะไปกล้าอะไรเงินตั้ง 4,500 ล้านใครก็รู้มันไม่ได้อยู่ในระดับ พิชิตหรอก
2: แต่ที่จริงแน่ๆเลยก็คือว่ายังไม่มีความคืบหน้าของคดีนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ขณะเดียวกันวันนี้สื่อก็เจอคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์แล้วก็รัฐมนตรีช่วยที่กำกับดูแลคุณอะไรเลียงประสิทธิ์อ่ะก็ถามก็ได้คำตอบตรงกันที่สัญญาว่าตั้งคณะกรรมการของมหาไทยขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงให้รู้คำให้กระจ่างภายใน7วันวันนี้ครบ7วันนะปลัดบอกว่ารอสัก 2-3 วันกำลังสรุปสอบเสร็จแล้วล่ะกำลังสรุปเช่นเดียวกับรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่างั้นนะบอกว่าเดี๋ยวกำลังรอสรุป
3: เรื่องมันไปไกลเกินไปกว่าที่จะปล่อยให้ดำเนินคดีได้ค่ะพี่ไพศาลเราดูจากวงเงินของการของกวนนี้เนี่ย 4-5,000 ล้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ร้านทองของพี่ชิกหรอกวงเงินมันไกลมากมันเยอะมากแล้วความเสียหายมันเยอะมากนอกจากวงเงินที่มันต้องไปกว้างไปสูงไปอะไรของมันแล้วเนี่ยคนที่เข้าไปได้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของพวกเขาคือพวกที่ซื้อก็ซื้อนะคะ
2: ก็เครือข่ายบ้านใหญ่หมด
3: คือพวกที่ซื้อก็ซื้อพวกไม่พวกชาวบ้านจริงๆก็ไปขายที่ขายนาอะไรไปจ่ายเงินอยากเข้ารับราชการแต่คนที่เขามีอำนาจจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายค่ะพี่ไพศาลคือถ้าลื้อทั้งหมดลูกหลานเขาก็โดนด้วยเพราะการเข้ารับราชการประตูที่เปิดกว้างและเข้าง่ายที่สุดคือเข้าไปที่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะคือสำนักงานเนี่ยไอ้เนี่ยสถ.อะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็ค่อยย้ายลูกย้ายหลานเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยไปอยู่ตรงไหนจะไปเป็นผู้ว่าอะไรในที่สุด
2: ก็ว่าไปกรมการปกครองไปอยู่อะไรก็ว่าไป
3: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปสอบที่อื่นเนี่ยกพ.เขาจัดสอบมันเข้ายากมากแล้วกพ.จัดสอบเนี่ยตำแหน่งมันไม่ได้เยอะแยะที 6,000-7,000 แบบนี้นะนี่สอบกัน 6,600 ตำแหน่ง
2: หน่วยงานมันเยอะหน่วยงาน
3: สอบกันเองทำกันเองทุกอย่างกพ.ไม่ได้มายุ่งเลย อยากเป็นข้าราชการที่ง่ายที่สุดเนี่ยมานี่เลยเพราะฉะนั้นมันยุ่งค่ะพี่

0: ครูครับเดี๋ยวกลับมานะครับ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุณอันครับ
6: คือเคสเนี้ยแทนที่จะมีความรู้สึกว่าทุกคนกระตือรือร้นที่จะลากคอเอาคนผิดมาแต่มันกลายเป็นทุกคนเด้งเชือกหนีที่ไม่ให้มันเกี่ยวข้องกับตัวเองอ่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูเหตุปัจจัยมาแล้วมันโอ้โหวงเงินมันเยอะแล้วถ้าเกิดลื้อจริงๆอ่ะแค่คนที่มันเกี่ยวข้องลูกหลานพวกเขาก็เยอะแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็คิดตามเหตุผลแบบเนี้ยนะ
0: ครับ
6: ท่านผู้ชมคิดไม่ตรงกับดิฉันก็ได้ค่ะค่ะ
0: เอ๊ะมันมีล่าสุดวันนี้เนี่ยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเขาได้เปิดเป็นผังเลยนี่ใช่ไหม
6: ค่ะ
0: เป็นแถลงการแล้วก็ทำเป็นผังให้ดูเลยว่าด้วยเรื่องการโกงสอบเข้าเป็นข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะก็คือเขามีระบุตัวคนอะไรต่างๆด้วยนะไม่ทราบว่าคุณอันได้เห็นไหม
6: ค่ะ
0: สรุปเส้นทางและวิวัฒนาการเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นปี2562ถึง2568ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาระบุนะจุดเริ่มต้นและการขยายเครือข่ายปี62ถึง64ก่อนนะเฉพาะสายอบรม ปี2562จุดเริ่มต้นของเบาะแสพบที่จังหวัดชุมพรโดยรองโจปัจจุบันเป็นปลัดอบต.แถวอำเภอปทิวชุมพรมีคลิปเสียงต่อรองราคาซื้อขายตำแหน่งผู้บริหารในราคา 300,000 ถึง 3 ล้านบาทแม้จะส่งเรื่องให้หน่วยงานตรวจสอบแต่เรื่องเงียบหายวงเล็บในปี69สายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยาสายนักการเมืองบ้านใหญ่เข้าวินกันพรึบอันนี้เขาวงเล็บไว้นะปี69เนี่ยนะสายชุมพรยังมีเด็กฝากกิ๊กอนุภรรยานะมาต่อกันปี2564ขบวนการเริ่มจัดตั้งเป็นเครือข่ายชัดเจนขึ้นนำโดยรองจิผอ.พิชิตและป.เอนะป.จุดเอจริงๆเขาบอกว่าปลัดเอก็ปลดเรื่องไปนะป.จุดเอซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเย่นใหญ่มีการใช้สถาบันติวเตอร์และจัดอบรมสอบท้องถิ่นเป็นฉากบังหน้าโดยเก็บค่าคอร์ส 3,000 ถึง 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นช่องทางสแกนหาลูกค้าที่มีกำลังจ่ายและเสนอขายโควต้าตำแหน่งเมื่อได้ลูกค้าที่พร้อมจ่ายจะมีการส่งต่อคอนเนคชั่นไปยังนายชอช้างผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเชื่อมโยงกับปลัดชูศักดิ์ในสายบุรีรัมย์ปี2567ยกระดับการทุจริต มีการ

0: ปลี่ยนรูปแบบให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้จัดสอบเองเช่นสมุทรปราการและปทุมธานีและอีกกว่า50จังหวัดพบความผิดปกติในการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบโดยมีการระบุถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงหรือแก้ไขผลสอบมีการแทรกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งเข้ามาในการประกาศผลบรรจุสอบในภายหลังราคาซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ถูกตั้งไว้สูงถึง 500,000 ถึง 3 ล้านบาทต่อตำแหน่งปี2568การล็อกโควต้าครั้งใหญ่มีการเตรียมการล็อกโควต้าสำหรับการสอบสนามท้องถิ่นปี68ล่วงหน้าตำแหน่งที่เปิดสอบมีจำนวนมหาศาลราว 6,669 อัตราแบ่งเป็นประเภททั่วไป 3,128 อัตราประเภทวิชาการ 2,312 อัตรา 27 ตำแหน่งและครูผู้ช่วยอีก 1,229 อัตรา 18 ตำแหน่งการแข่งขันและราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากมีผู้เล่นหน้าใหม่ทั้งข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองท้องถิ่นเข้ามาร่วมวงจนโควต้าล้นและบางส่วนถูกเขี่ยตกในขั้นตอนแก้ไขกระดาษคำตอบนำไปสู่การถูกปปช.และ CIB บุกจับกุม
1: ตัวละครหลักในขบวนการที่ถูกกล่าวถึงรองจิเนี่ยเป็นเอเย่นมาตั้งแต่ปี64เคยสอบได้เป็นอันดับหนึ่งในตำแหน่งผอ.กองยุทธศาสตร์ในตอนนั้นม.เกษตรเป็นผู้ออกข้อสอบทำให้มีโปรไฟล์น่าเชื่อถือในการดึงดูดเด็กสอบใหม่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่รองปลัดเทศบาลเมืองส่วนนายพิชิตเนี่ยอดีตนายช่างที่ทำงานที่เดียวกับรองจิไต่เต้าขึ้นมาจากการสอบและล่าสุดสอบได้เป็นอันดับหนึ่งตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดสอบที่เชียงใหม่ตอนนั้นมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบแล้วก็ผอ.กองยุทธเทศบาลวิเชียรบุรีก็คือคนนี้แหละพิชิตเนี่ยเคยสอบได้ที่หนึ่งมาก่อนนะคะนายชอก็เป็นอดีตผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นปัจจุบันเป็นผู้ทรงค่ะเป็นผู้ทรงย่อมาจากอะไรคะพี่เวชานผู้ทรง
0: ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลาง
1: เป็นผู้ทรงอะฮะ
0: กอทอและกอจอยว่างั้น
1: นะปัจจุบันเป็นผู้ทรงนะฮะ
0: ครับ
1: ถูกระบุว่าเป็นสายคอนเนคชั่นใหญ่ที่รับเรื่องต่อจากกลุ่ม A ค่ะ
0: A ก็คือเอเย่น
1: มีสายสัมพันธ์อันดีกับสายบุค่ะ
0: สายบุฮะบุรีรัมย์เปอร์ฮะครับ
1: แล้วก็เดินงานต่อหลังจากปลัดชูศักดิ์เสียชีวิต
0: แล้วก็มาปลัดชูเสียไปแล
1: ้
0: ว
1: ใครอะคะ
0: ปลัดชูเนี่ยไงปลัดชูก็คือผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยแหละ
1: อันนี้พี่เฉยไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้จักจะดูจากในผังเขาอะครับ
1: ปออถูกร้องเรียนว่าเป็นหน้าห้องคนสนิทของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการอ้าวมีผู้ว่ามาเกี่ยวแล้วทำหน้าที่จัดสรรและเคลียร์เงินซื้อตำแหน่งสายงานผู้บริหารในจังหวัดโอ้โหแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นรองปลัดเทศบาลเป็นเอเจนต์สายบุค่ะส่งต่อให้ปลัดชูซึ่งเสียชีวิตไปแล้วซึ่งสนิทกับพันจ่าเอกชนินและปอพิในสหกรณ์โอ้โหข้อร้องเรียนจากภาคประชาชนขอให้สำนักงานปปท.สำนักงานปปช.DSI มท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งตรวจสอบทุกประเด็นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบริหารพี่ภัยศาลคะแต่ว่าไอ้ทั้งหมดที่เขาเขียนน่ะยังไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลยนะฮะมีแต่พวกระดับ
0: ยังเป็นราชการอยู่
1: ใช่ค่ะไม่เกี่ยวเลยเหมือนกับไม่มีนักการเมืองเกี่ยวเลย
0: ก็มันจะเกี่ยวข้องก็มี
1: สายบุคคล
0: ในส่วนของข้าราชการสำนักงานส่วนท้องถิ่นเขาเนี่ยในสายเนี่ยแล้วแต่ตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนนะแล้วก็สถาบันการศึกษาเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็จะมีมอเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีซึ่งถ้าเราไปดูโปรไฟล์ของหญิงสาวที่ชื่อส้มเนี่ยก็จะเชื่อมโยงว่าเขาก็จะไปเกี่ยวข้องกับ
1: มอทันเดบรี
0: ดูอะไรเทคโนโลยีอะไรเงี้ยสักอย่าง
1: เขาไปตำแหน่งอะไรคะส้มเนี่ย
0: ถึงเขาบอกว่าเป็นที่ปรึกษาของอธิการบดีนะเขามีตำแหน่ง
1: ไม่ได้มี เป็นที่ปรึกษาโดยที่ไม่ได้มีเป็นอาจารย์เป็นอะไรเลย
0: ไม
1: ่
0: ได้มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ได้เป็นข้าราชการอะไรต่างๆแต่ว่าก็คงจะมีบทบาทมีอะไรต่าง
1: ๆแล้วทำไมอธิการบดีต้องไปปรึกษาผู้หญิงคนนี้ด้วยอะคะคุณสมบัติอะไรอะคะ
0: ก็ไม่ทราบได้ว่าด้วยอะไรยังไงแต่ว่าถ้าดูจากที่เขาคุยกันก็หมายถึงว่ามหาวิทยาลัยต่างนี้ก็จะมีรายได้จากการที่ไปประมูลจัดสอบให้กับพวกราชการท้องถิ่นแล้วก็มีคนเหล่านี้คนที่แบบว่ามีเส้นสายไปถึงการเมืองไปถึงข้าราชการที่ผู้ใหญ่คอยมาประสานให
1: ้
0: ประสานให้เพราะว่ามันจะต้องไปประมูลทำไงนะสถาบันการศึกษาสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะต้องไปติดต่อประมูลในเรื่องการจัดสอบให้ครับ
1: พี่ไพศาลได้เห็นไหมคะวันก่อนที่ฉันดูอาจารย์อะไรอะเด่นอาจารย์เจตอะไรนะเด่นดวงบริพันธ์นะคะ
0: เจษดา
1: เจษดาน่ะแกก็เอาข้อมูลมาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาสามารถหารายได้เองแล้วแกก็บอกว่าคุณพวกคุณเข้าใจผิดนะว่าจุฬาเนี่ยคือมหาวิทยาลัยที่หารายได้หรือว่ามีรายได้มากที่สุดผิดค่ะพี่ไพศาลพี่สังคิดว่าที่ไหนที่มีรายได้ส่วนตัวมากที่สุดมหาวิทยาลัยที่หาเงินได้มากที่สุด
0: นึกไม่ออกฮะ
1: มหิดลค่ะ
0: ม
1: หิดลมีรายได้มากกว่าจุฬานะคะ
0: ด้วยเหตุผลว่าเขาไปทำ
1: อาจจะมีแอคทิวิตี้อาจจะมีแอคทิวิตี้อะไรอาจจะจัดคอนเสิร์ตอาจจะบริหารโรงพยาบาลอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะตัวเลขออกมาให้ดูเลยนะคะแกโพสต์เมื่อวานนี้มหาวิทยาลัยเขาจะมีรายได้หาเองรายได้รัฐอุดหนุนแล้วก็ยกย่อจากปีละเอาเป็นว่าแกพาดหัวว่าอย่างนี้ค่ะประเด็นน่าสนใจก็จะชี้ให้เห็นว่าจุฬามีรายได้จริงๆเหนือรายจ่ายจริงๆไม่เท่าไหร่เลยเหลือไว้พัฒนาแค่ประมาณ 1,000 ล้านบาทต่อปีและก็ได้งบประมาณเป็นอันดับ4ของประเทศรองจากมหิดลเชียงใหม่และก็เกษตรในขณะที่หารายได้ก็เป็นอันดับ2ของประเทศนะคะรองจากมหิดลมหิดลเนี่ยค่ะมีรายได้ที่หาเองถึง 62,300 ล้านมช.หาเอง 16,000 ล้านเกษตร 10,000 ล้านจุฬาเนี่ยหารายได้เองมีที่กลางเมืองนั่นแหละค่ะตั้งแต่พระราม4ชนกับอะไรนะคะพระราม1เลยใช่มั้ยคะจุฬาเนี่ยมีรายได้ที่หาเองเพียงแค่ 20,000 กับ600ล้านนะคะธรรมศาสตร์เองอยู่ทุ่งรังสิตก็จริงอ่ะหาเงินได้ตั้ง 16,000 ล้านขอนแก่น 14,000 สงขลา 11,000 ค่ะอันนี้ที่ฉันพูดแค่ผู้ที่หาเงินได้เป็น 10,000 ล้านนะคะ
0: แต่เราไม่รู้ว่าเขาหาด้วยโครงการหรือว่าด้วยการดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะ
1: ไม่โดน 62,000 ล้าน
0: ไม่มีรายละเอียดไม่มีรายละเอียด
1: ไม่โดน 62,000 ล้านค่ะ
0: นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะเป็นปีรายได้
1: นึกไม่ออกหาเงิน 60,000 ล้านจากอะไรคะรายได้ที่หายเองค่ะ
0: แต่จุฬาเนี่ยเราทราบแล้วว่าเขามีทรัพย์สินเยอะเขาก็พัฒนาโครงการที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของเขานี่มันก็มีผลตอบแทนอยู่แล้วเขาลื้อสร้างใหม่อะไรเยอะใช่ไหม
1: แต่ที่ฉันเห็นลางๆก็มีนะคะเรียนไปตลาดสามย่านบ่อยพอหลังสามย่านมิทาวไปอ่ะมันจะดูเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์แล้วก็ข้างล่างเป็นห้องขายของอ่ะไม่เวิร์กเลย
0: มีเอกชนรับไปหมดอ่ะ
1: จนต้องมาจัดเป็นตลาดนัดวันพุธตลาดนัดวันพุธบนฟุตบาทเต้ไม่หมดเลย
0: ช่วงนี้ทำการโครงการค้าไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไปทำไม่ถ้าทำไปทำเลค้าขายโอ้ยากช่วงนี้เศรษฐกิจย่อยแย่มากนะต้องพักกันอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
3: ส ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอัน
1: ค่ะพี่วิสารคะจริงๆข่าวตั้งแต่เมื่อวันที่29เดือนพฤษภาคือเดือน5ใช่ไหมคะก็คือตอนนั้นเนี่ยมติกตล.ถอนวาระแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานที่เป็นนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถอนวาระแต่งตั้งนั้นออกปรากฏที่เป็นข่าวของวันนี้ก็คือหมอทวีสินหมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็ลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็รู้แล้วเหมือนไงก็ไปไม่ได้แล้วนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าโดนเบรคขนาดนี
1: ้
0: ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเข้ารักษาตัวของคุณทักษิณเนี่ยที่ทางศาลฎีกาท่านพิจารณาแล้วก็
1: จะมีคดีตามมาด้วย
0: ก็มีการระบุถึงเรื่องของนายแพทย์ใหญ่สองท่านนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทางแพทยสภาก
1: ็พักใบอนุญาต
0: แล้วก็พักใบอนุญาตด้วยใช่ไหม
1: คือถึงแม้ว่าจะพักใบอนุญาตแล้วกลับมาทำงานต่ออะไรมันก็เป็น
0: มณฑินนะ
1: เป็นมณฑิน
0: จะให้ขึ้นจะปูนบำเหน็จขึ้นมามีตำแหน่งอย่างโหนนี่ก็อาจจะถูกตั้งคำถามก็เป็นธรรมดาครับ
1: ค่ะตัดสินใจยื่นใบลาออกจากราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมของตนเองต่อจากนี้ต่อไปเจอกันทุกหน่วยงานทั้งแพ่งและอาญาแน่นอนนะคะโดยที่พลตำรวจโททวีสินเนี่ยถูกคำสั่งให้มาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิมขาดจากตำแหน่งเดิมก็คือแพทย์ใหญ่ตำรวจนะคะ
0: อ
1: ันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ถูกแพทยสภามีมติพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากคดีการพักรักษาตัวชั้น14ของคุณทักษิณเขาเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยื่นใบลาออก
0: จะมาสู้เพื่อกอบกู้เกียรติศักดิ์ของตัวเองกันนะว่าไปคุณอันมาดูโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ของบ้านเรานะเห็นคุณอันโพสต์ไหมผมดูก็มีเรื่องของ CP
1: ใช่ไหมใช่ค่ะ
0: รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแต่ของผมนี่มีที่เมื่อวานเนี่ยตกลงคุณพิพัฒน์เขาคุยกับม็อบคุณประสิทธิชัยหนูนวลที่นำมาเนี่ย
1: คุณประสิทธิชัยที่แกทำเรื่องกัญชาไม่ใช่เหรอคะ
0: แกทำหลายอย่าง
1: แกเป็นเครือข่ายกัญชาแกสนับสนุนเรื่องกัญชาไม่ใช่เหรอตอนนี้แกทำอะไรอยู่ฮะ
0: แกรักสิ่งแวดล้อมด้วยต่อการ
1: ควบคุมการดิฉันเข้าใจว่าจุดยืนของแกจะสนับสนุนเรื่องกัญชานะคะเขาชื่ออะไรนะประสิทธิชัยเหรอฮะ
0: ใช
1: ่นามสกุลหนูนวลคุ้นๆว่าแกทำเรื่องกัญชานะ
0: ทำหลายอย่างเป็นนักกิจกรรมคุณประสิทธิชัยหนูนวลนะในนามเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่า SEC Watch นะก็
1: นี่ไงแกอยู่ชมรมเขียนอนาคตกัญชาไทยค้านนำกัญชากับเข้าบัญชียาเสพติดยันว่าประชาชนต้องมีเสรีภาพอ้าวทำกัญชาอยู่ดีๆตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะ
0: เครือข่ายภาคประชาชน SEC Watch SEC ก็ South East Corridor นี่แหละ
1: อ๋อเปลี่ยนจากกัญชามาดู South East อะไรนะ
0: South East Corridor
1: อ๋อระเบียงเศรษฐกิจ
0: ตะวันตก
1: ภาคใต้อะไรเงี้ย
0: โอเคที่เขาจะทำคล้ายๆ EEC ฮะ
1: ทำอะไรหลายอย่าง
0: ก็เนี่ยฮะเขาเจรจากันก็สรุปอย่างนี้นั้นได้5ข้อ
1: ค่ะ
0: ก็ตกลงกันว่าอย่างนี้1รัฐบาลยืนยันจะยกเลิกการเสนอพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้หรือว่า SEC ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรและจะไม่นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาดโดยจะมีการลงนามหนังสือข้อตกลงร่วมกันระหว่างรองนายกและตัวแทน กลุ่มผู้ชุมนุมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 2. จะเดินหน้าศึกษาและรับฟังโครงการแลนด์บริดจ์ขณะนี้

0: โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาชุดท่านรองเอกวิติโดยมีกำหนดระยะเวลา90วันทั้งนี้รัฐบาลยืนยันความด้วยความยินดีที่จะเปิดกว้างในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน 3. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาภาคใต้โดยมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและสนขเป็นผู้แทนหลักของภาครัฐทำงานร่วมกับกลุ่ม SEC Watch ของประชาชนโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจะไม่นำรูปแบบการพัฒนาของ EEC มาใช้ในพื้นที่ภาคใต้โดยเด็ดขาด 4. ทบทวนปัญหาการขยายพื้นที่ EEC ปราจีนบุรีโดยนายพิพัฒน์จะนำเรื่องเสนอให้นายยงตีพิจารณาทบทวนขยายเขตพื้นที่ EEC เข้าสู่จังหวัดปราจีนบุรีต่อไปและ5เร่งเยียวยาผลกระทบ EEC ระยองกรณีปัญหาค่าชดเชยเยียวยาจากการถมทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองรองนายกรัฐมนตรีจะนำปัญหาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยตรงพร้อมมอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามและเร่งการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดทำไมต้องมาเพิ่มในส่วนของ EEC ด้วยไม่ทราบฉะนั้นนี่ตัวแทนเนี่ยเขาโฟกัสเฉพาะในส่วนภาคใต้ของเขานะ
1: ก็เรียนเข้าใจว่าแกมีผลงานเยอะนะคุณประสิทธิชัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่าเรือที่ปากบลาที่ขึ้นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าที่เทพาไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่นี่เป็นผลงานของแกหมดเลยค่ะเรียนว่าน่าจะให้เสนอวิธีการสร้างความสงบทางสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะตอนไหนๆก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางภาคใต้ขนาดนี้แล้ว
0: แกดูไม่ได้ดูลงไปถึงข้างล่างมั้ย
1: น่าจะให้ช่วยลงไปดูนิดนึงว่าวิธีการที่จะสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำยังไงถ้าหากว่าเราเดินเหมือนเดิมก็คืออยู่กันไปวันๆแบบนี้แล้วก็ระเบิดกันทุกวันแบบนี้มันถูกทางเดนก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ค่ะภาคใต้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มากแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะแย่ลงทุกวันทุกวันค่ะเรื่องพลังงานก็ไม่มีความมั่นคงนะคะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ผมก็รัฐบาลเขาก็ถอยเลยนะพอม็อบมาก็เจรจาแล้วก็โอเคหยุดเลยถอยไปก่อนเลย
1: เท่ก็แปลกใจเหมือนกันถ้ารัฐบาลนี้ไม่ทำทางภาคใต้ไม่เปลี่ยนแปลงทางภาคใต้นะคะไม่จะไม่มีผลงานอะไรเพิ่มเลยค่ะพี่ไพศาลอันนี้พูดจริงๆนะฮะมันเหลือภาคใต้ที่เดียวจริงที่ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเดิมทุกอย่างทะเลก็เหมือนเดิมทรัพยากรเหมือนเดิมคนเพิ่มขึ้นค่ะจะให้แชร์กันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะนะคะโอเคมีข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะคุณนัทธมนต์บอกว่า มหาวิทยาลัยมหิดลดูหลายโรงพยาบาลคนไข้มากรายคนไข้มากรายได้เยอะเป็นผลประโยชน์จากกำไรจากโรงพยาบาลด้วยอันนี้ที่ท่านผู้ชมเขียนมานะคะแต่รายจ่ายก็น่าจะเยอะอันนี้เราดูแค่รายรับส่วนจุฬาไม่แน่ใจว่าโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาดเลยไม่รวมหรือเปล่านะคะ
0: แต่ถ้าโรงพยาบาลจุฬาเป็นของสภากาชาดไทย
1: ใช่ค่ะอีกท่านหนึ่งคุณอดุลก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันครับว่ามหิดลเนี่ยมีรายได้จากโรงพยาบาลศิริราชและรามาอาจจะไม่ได้รวมรายจ่ายค่ะ
0: ของธรรมศาสตร์ก็มีโรงพยาบาลนี่นะ
1: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มีค่ะแล้วที่ฉันนะที่คิดว่ามาถูกทางมากเลยที่โรงพยาบาลรัฐเนี่ยมีคลินิกพิเศษแล้วก็มีโรงพยาบาลที่ออกนอกระบบอย่างปิยะมหาราชการุณเดียนที่เดียนลาไปตอนเย็นในเดียนไปโรงพยาบาลเดียนชอบมากเลยค่ะพี่เวสัน
0: ครับ
1: ชอบการให้บริการชอบทุกอย่างเลยชอบมาก
0: ไม่แพ้โรงไม่แพ้โรงพยาบาลเอกชน
1: ดีกว่าด้วยค่ะดีกว่าด้วยใช้คำว่าดีกว่าด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ติดต่อจองน้องก็โทรมานัดระบบประกันอะไรดีทุกอย่างเลยค่ะพี่ไพศาลคุณหมอก็ดีคุณหมอดีอยู่แล้วค่ะค
0: ่
1: าใช้จ่ายก็ถูกกว่าด้วยซึ่งก็ต้องถูกกว่าอยู่แล้วค่ะค่ะ
0: เอ๊ะวันนี้เขามีสรุปไอ้เรื่องของการใช้จ่าย

0: ไทยช่วยไทย plus 60 40นะ
1: ค่ะ
0: ก็สรุปว่า25ล้านคนกว่าๆเนี่ยใช้ได้เต็มวงเงินจริงๆคือ 1,000 บาทในเดือนมิถุนายนเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะประมาณ12ล้านกว่าๆที่ใช้ครบเลยนะ 1,000
1: ดิฉัน46บาทไม่ครบนะ
0: แล้วก็ที่เหลือก็คือใช้ไม่ครบแล้วก็ที่ไม่ใช้เลยนะ300,000กว่าคน
1: พี่ไพศาลครบไหมคะ
0: ของผมเข้าใจว่าจะอยู่ประมาณสัก300-400นะ
1: ที่บ้านนี้ก็เหมือนกันที่บ้านนี้ก็อยู่ในกลุ่มนั้นน่ะนี่ก็คือค่ะเนี่ยโมโหมากเลยไม่ใช้ครบเหลือตั้ง200
0: มันอย่างนี้มัน
1: สร้างความแตกแยกในครอบครัวนะคะพอภรรยารู้ว่าแบบสามีใช้ไม่ครบเนี่ยก็โมโหโกธากันหลายบ้านเลยค่ะ
0: ก็ของร้านที่เราไปซื้อของอยู่เป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่ได้รับโครงการที่เราไปซื้อของข้าวของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องจะต้องไปในแหล่งที่เขารับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นตลาดไอ้แบบตลาดที่เป็นเขาเรียกตลาดอะไรอ่ะ
1: ตลาดนัด
0: ที่มันมีร้านอาหารมีอะไรต่างๆที่ไม่ติดแอร์นะตลาดนี
1: ้พี่ไพศาลต้องใช้ไอ้นี่ค่ะ
0: ซ
1: ึ่
0: งผมเนี่ยไม่
1: ชอบไปอย่างนั้น
0: ไม่มีพฤติกรรมแทบจะเรียกว่าไม่เคยไปเลยก็ว่าได้แทบจะไม่เคยไป
1: ต้องสั่งแก๊ปสั่งอะไรพวกนี้ออนไลน์ได้
0: ก็เนี่ยที่ใช้ก็เพราะว่าสั่งพวกนี้สั่งแก๊ปสั่งอะไรเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่ว่าใช้บ้างก็คือได้สั่งเนี่ยนะก็แต่ว่าถ้าไปซื้อตามร้านตามตลาดนัดตามอะไรต่างๆอย่างนั้นมันก็จะมีเยอะ
1: ค่ะ
0: เราต้องหาทางไปซื้อตามนั้นครับ
1: อือขอรบกวนถามหน่อยค่ะโรงพยาบาลปิยการุณอยู่ที่ไหนคะสิริราชปิยมหาราชกับปิยการุณค่ะอยู่ติดกับโรงพยาบาลสิริราชเลยค่ะนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
0: ก็คือส่วนที่มาทางปัจจุบันนี้แต่ก่อนนั้นก็เป็นพวกอะไรนะจะมาทางคลองบางกอกน้อยนะ
1: เรียนคุ้นเคยที่สุดเลยเพราะว่าก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยเก่านั่นแหละเราก็ข้ามฟากจาก
0: ธรรมศาสตร์
1: มาชอบไปเที่ยวเมืองการกันก็คือรถไฟตรงนั้นนั่นแหละ
0: เราข้ามตรงท่าพระอาทิตย์
1: ค่ะค่ะผูกกับโรงพยาบาลเอกชนประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งค่ะ 70% 30%ค่ะ 30% ถูกกว่า 30% ค่ะ
0: ก็สรุปก็สะพัด 4.3 หมื่นล้านบาทใช้เงินที่ใช้ไปนะที่คุณรัชดาธนาดิเรกเขาแถลงเนี่ยนะก็รวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นเนี่ย43,218 ล้าน
1: ค่ะ
0: มีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ25,686,181และเกิดการใช้จ่ายผ่านร้านค้า 1.03 ล้านร้านค้านะฮะแต่ว่าเนี่ยก็มีอย่างที่เรียนนะรวมเบ็ดเสร็จแล้วก็ยังมีคนที่ไม่ได้ใช้ซึ่งก็เท่ากับถูกตัดไปเลยนะใช่ไหมฮะ
1: ถูกตัดเลยค่ะก็ดีไปก็ดีก็ประหยัดประมาณ
0: 300,000กว่าคน
1: ค่ะ
0: ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรกันที่ไม่ได้ใช
1: ้ก็ไปเพศแบบไม่ใช่พฤติกรรมปกติแต่แบบกดแล้วมันง่ายก็ได้ไปเท่านั้นเลยพี่ประสานคะเมื่อกี้กันไหนๆคุยเรื่องโรงพยาบาลแล้วขอพูดเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันเราเนี่ยพูดกันบ่อยเรื่องที่อย่างเช่นราชภัฏบางแห่งก็เตรียมจะเปิดคณะแพทย์แล้วก็มีอีกหลายที่ทำท่าว่าจะเปิดโดยอ้างว่าแพทย์ขาดแคลนวันนี้มีสกู๊ปในหนังสือในสื่อกรุงเทพธุรกิจพาดหัวว่าแห่เปิดคณะแพทย์ต้องตอบก่อนนะว่าแพทย์ขาดจริงหรือว่าแท้จริงขาดแฝงและเขาก็ทำคีย์โน้ตว่าคีย์พอยต์นะคะบอกว่าควรแห่เปิดคณะแพทย์ใหม่หรือไม่ผอ.ส.ว.ร.ส.นะคะมองว่าสัดส่วนแพทย์ต่อคนไทยไม่ได้ขาดรุนแรงเชิงปริมาณแต่มีปัญหาซ่อนเร้นซ่อนอยู่โจทย์ใหญ่ไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวน เตือนให้ระวังเรื่องคุณภาพมาตรฐานเสี่ยงจะไม่ผ่านประเมินระหว่างทางที่เด็กยังเรียนไม่จบแล้วก็ย้ำรัฐว่าไม่ควรอุดหนุนงบประมาณกรณีเรียนเพื่อเข้าระบบธุรกิจเห็นด้วยค่ะและทุกวันนี้กำลังคนสุขภาพเนี่ยต้องมองภาพรวมทั้งประเทศไม่ใช่เฉพาะมิติสภามหาวิทยาลัยคสช.เร่งยกร่างยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสุขภาพกระตุกว่า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: มหานครรอบทิศนะคะมาแล้วนะคะมหานครรอบทิศกับเรา2คนนะคะในช่วงที่2จะถึง2ทุ่มนะคะดีเจก้อยกัวจะแรมสัพพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
4: ครับดีเจด้งจามอนกิจสวภาคครับ
3: ทักทายคุณผู้ฟังไปทั่วประเทศเลยนะคะที่รับสัญญาจาก95ของเรานะคะส่วนคุณผู้ฟังที่เข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95ก็เกือบ100คนแล้วนะคะ
4: ใครอยากเป็นเศรษฐี
3: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิ
4: แล้วเป็นไหมล่ะวันนี้
3: มันซื้อเลยสักตัวไม่รู้จะลุ้นกับอะไรมันคือแบบ
4: เลขคือเรานะ95ก็
3: มีก็วันเกิดไปไง
4: ใช่ป่ะ95
3: ออกตลอดเลยนะช่วงใกล้ๆวันเกิดบอกเขาหน้านะไว้เขาหน้านะ
4: ครับผมนะฮะส่วนเลขท้าย2ตัวนะ62
3: คุณโจคุณเกษมคุณโจบอกใช่ค่ะเฮโรอีนไม่ควรมีในประเทศด้วยนะก็มันผ่านมาจากที่ด้งบอกว่าตอนนี้มันมาจากริมประเทศของเรา
4: เพื่อนบ้านเขาเพิ่มกำลังการผลิต
3: ใช่คุณปุญญวัฒน์คุณเก๋คุณอเกนนะคะ
4: ครับ
3: เออ
4: ใครถูกหวยมาเลี้ยงข้าวแล้วหน่อยวันนี
3: ้คุณสมหวังคุณสมจิตอ่ะเดี๋ยว
4: ครับผม
3: มาดูกันนะคะอ่ะไปข่าวกันเลยค่ะ
4: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: มาดูเรื่องของตอนที่เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมามิถุนายนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่มีเรื่องของการร้องว่าไปพิมพ์บัตรใบลงคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อสีชมพูเนี่ยทำไมข้างใต้มีบาร์โค้ดมันจะไม่เป็นความลับไหมอะไรเงี้ยก็มีการไปร้องศาลรัฐธรรมนูญกันไปไงใช่ไหมล่ะมีการไปร้องวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งแล้วล่ะมีประชุมแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่นางสาวณัฐธิดานิโครทางกรูนนะคะเป็นผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยนะคะว่าการกระทำของกกต.เนี่ยแล้วก็สำนักงานกกต.นะคะที่ไปจัดพิมพ์รหัสบาร์โค้ดนะคะไว้ที่บัตรส.ส.บัตรเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณที่กำหนดให้มีรหัสแค่ QR โค้ดเท่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นความลับไหมเป็นการละเมิดสิทธิเลือกตั้งแล้วก็ขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะคะทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้พิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องแล้วก็เอกสารประกอบเนี่ยไม่ได้บรรยายว่าผู้ร้องเนี่ยถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพโดยตรงและได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองอย่างไรเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นของผู้ร้องเท่านั้นนะคะแล้วก็ผู้ร้องเนี่ยก็ไม่ได้แสดงเหตุผลประกอบข้อโต้แย้งว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นประโดลับอย่างไรนะคะกรณีนี้เนี่ยก็เลยไม่เป็นไปตามเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขนะคะตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนะคะดังนั้นผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องนี้ได้ศาลรัฐธรรมนูญก็เลยไม่รับคำร้องนี้คือตีตกไปก็จะจบแล้วไอ้ปมบาร์โค้ดเนี่ย
4: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: วันนี้ก็มีอภิปรายงบประมาณกันอยู่นะครับใช่ไหมฮะ
3: ค่ะ
4: วันนี
3: ้สุดท้ายใช
4: ่
3: ไหม
4: ใช่ครับคุณชวนหลีกภัยครับนี่นะมือเก่าเลยนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นอภิปรายนะครับบอกว่ารัฐบาลควรจะต้องเพิ่มงบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทได้แล้ว
3: นั้นเป็น6 7 8อยู่ไง
4: 6 7 8 9นะครับ
3: จะมีคนถึง100มั้ยคนหนึ่งร้อยก็ได้พันมีหนึ่ง
4: ต้องมีนะฮะทีนี้ควรจะปรับขยับไปเลยว่าเริ่มต้นเนี่ยนะฮะต้อง 1,000 บาทนี่นะครับก็เขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยตั้งงบประมาณรายจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุตั้งไว้ที่ 65,000 ล้านบาทนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะจาก600 700 800 900นะครับทีนี้นะครับทุนชวนบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยคือคนที่ทำงานมาตลอดชีวิตเพียงแต่เขาไม่ใช่ข้าราชการนะครับไม่มีบำเหน็จบำนาญวันหนึ่งเมื่ออายุมากคนเหล่านี้ควรจะได้มีหลักประกันเล็กๆน้อยๆนะครับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตนเนี่ยภูมิใจ ได้เริ่มนะครับเริ่มทำเมื่อตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะเมื่อก่อนเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมีฐานะยากลำบากเศรษฐกิจประเทศในขณะตอนนั้นไม่ดีก็เลยแจกกันเนี่ยนะฮะตอนยุคนู้นนะยุคคุณชวนเป็นนายกน่าจะปีไหนพี่โหนายกครั้งแรกนะ
3: 30กว่า38
4: เออในตอนนั้นให้ที่คนละ200ถึง300บาทนะครับพอเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็มาถึงคุณยุคของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็ขยายให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้กันทุกคนนะเป็นที่มาว่าตั้งแต่60ก็เริ่มที่600บาทนะเขาบอกว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจยุคนี้เนี่ยฝากรัฐบาลด้วยนะครับเขาบอกว่าควรจะเริ่มต้นที่ 1,000 บาทได้แล้วคุณอภิสิทธิ์กับคุณกรเนี่ยเคยศึกษาตัวเลขไว้แล้วบอกว่าทำได้ไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลมากเกินไปนะเมื่อตัวเลขออกมาที่ 6.4 หมื่นล้านนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากแนวทางเดิมเพราะฉะนั้นขอให้ไปทบทวนว่า 1,000 บาทควรจะได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้โอ้นี่ครับพอเท่าแม่เท่านี่ปรบมือให้นายหัวชัวเลยครับ
3: เราวันนี้ไม่กี่ปีแล้วก็เป็นแม่เท่าแล้ว
4: เชียร์เชียร์เชียร์นะครับฝั่งนู้นบอกเดี๋ยวรอท่านมาเป็นเดี๋ยวท่านดูดีว่าท่านจะได้ไหมนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: อันดับ8ขอเตือนคนที่ชอบปวดหัวบ่อยๆเนี่ยนะคะระวังว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าบางคนบอกเอ๊ะเป็นมะเร็งสมองไหมเป็นอะไรไหมอย่างพี่เนี่ยเป็นปวดหัวบ่อยๆแล้วพี่ก็ปรากฏว่าในที่สุดก็คือพบว่าตัวเองเป็นเนื้องอกคุณหมอเนี่ยบอกว่ามีเคสหนึ่งคือเป็นผู้ชายชาวสเปนเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่ามีอาการปวดหัวเรื้อรังนะครับผลสแกนสมองเบื้องต้นพบรอยโรคที่ไม่ชัดเจนแต่ทีมแพทย์ก็สงสัยว่าเป็นมะเร็งสมองที่แพร่กระจายไหมนะก็เลยตรวจด้วยเครื่อง MRI ในความละเอียดสูงเนี่ยก็ไม่พบเนื้องอกนะคะแต่พบตัวอ่อนไปพบตัวอ่อนของพยาธิตัวตืดหมู อยู่ในสมองเอออ
4: ย่างน้อยการปวดหัวก็ทำให้เกิดประโยชน
3: ์
4: นะไม่ได้เป็นตัวสุขภาพแล้วรู้ว่าเจออะไรเน
3: า
4: ะ
3: ว่าเป็นภาวะพยาธิตัวตืดหมูเข้าสมองก็บอกแม้ผู้ป่วยจะไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะแต่อาจจะติดเชื้อจากการกินไข่ของพยาธิเข้าสู่ร่างกายแล้วไข่นี่ก็ฟักเป็นตัวอ่อนเจาะผ่านผนังลำไส้ไปถึงไปสร้างในถุงน้ำแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังอวัยวะต่างๆรวมถึงไปถึงสมองเลยอ่ะซึ่งแตกต่างจากการกินเนื้อหมูดิบหรือสุกไม่ทั่วถึงที่มักทำให้พยาธิเติบโตเป็นตัวเต็มวัยในลำไส้นะผู้ป่วยโรคพยาธิตัวตืดหมูในสมองเนี่ยจะมีอาการปวดหัวชักวิงเวียนหัวนะคะกล้ามเนื้ออ่อนแรงพูดลำบากบางรายถึงขั้นความจำเสื่อมเลยเขาบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาจเกิดภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูงแล้วก็เกิดอาการชักต่อเนื่องซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะโอ้ตอนนี้เขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยระบุบอกว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโรคนี้ประมาณ 2,800,000 คนต่อปีโดยพบมากที่ภูมิภาคเอเชียอเมริกาใต้แล้วก็ยุโรปตะวันออกค่ะชายชาวสเปนคนนี้เวลารู้ว่าเป็นพยาธิตัวตืดอยู่ในสมองเนี่ยก็เลยได้รับการรักษาด้วยยาฆ่าพยาธิแล้วก็ติดตามดูแลอาการนะคะโอ้แต่ก็ดีหมายถึงว่าไม่เป็นอะไรที่สมองนะก็ดีก็ได้รับการฆ่าเชื้อไปเพราะปวดหัวตลอดเนี่ยคนที่ปวดหัวตลอดเนี่ยบางทีคิดว่าตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่ไปตรวจเถอะแล้วอย่างพี่เนี่ยเป็นประสบการณ์เลยคือปวดหัวนานๆแล้วก็ไม่เคยไปสแกนจนคือสแกนจนตัวเองเป๋ไปแล้วอะอาเจียนจนแบบว่าเดินไม่ตรงทางแล้วอะนั่นคือ
4: ปล่อยไว้นาน
3: ปล่อยไว้นานคือนึกว่าตัวเองเป็นอะไร
4: นี่คือไงพี่กินพาราแล้วก็
3: กินแล้วแล้วกินพอแต่โอ้คือมันไล่ระดับการระงับความระงับความปวดเนี่ยสูงขึ้นไงจากพาราธรรมดาจนเป็นยาแก้ปวดที่แรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็หยุดกินแล้วมันก็ปวดอีกอ่ะกินทุก4ชั่วโมงเลยนะเป็นเวลาติดต่อกันหลายปีแล้วแหละจนแบบแล้วหมอเขาก็ไม่เอาพี่เข้า MRI นะสแกนไหมนะ
4: ก็แสดงว่าอย่าชะล่าใจนะ
3: จริงคนที่ปวดหัวเนี่ยคือบางทีแบบไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงอ่ะไปบอกหมอเลยอาการแปลกปัญหาไม่เจอปุ๊บก็นี่แหละเดี๋ยวหมอก็จับเข้าสแกนสมองเองอ่ะ
4: เวลาเวลาหัวหน้าอ้างแต่ปวดหัวอย่างนี้แกจะส่งผมไป MRI ไหมเนี่ยแล้วเวลาลางานแกปวดหัว
3: มันต้องมีอาการอื่นร่วมด้วยอย่างพี่ตอนนั้นนะพี่ไม่อยากทำอะไรไม่อยากมาทำงานลาโอ้ยตอนแรกหัวหน้าพี่ก็ว่ามันเป็นซึมเศร้ามันขี้เกียจหรือเปล่าวันนี้พี่เป็นถึงขั้นนั้นเลยจริงผ่านมาหมดแล้ว
4: อย่าชะล่าใจกันคุณผู้ฟัง
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: เมื่อวานเล่าที่ลพบุรีว่าลิงแหกกรงออกมานะ กรง2ชั้นนะครับที่ทางจังหวัดเนี่ยนะฮะจับลิงไปไว้รวมกันออกมาเนี่ยนะล่าสุดเห็นบอกจับกลับเข้าไปแล้ว130ตัวแต่ยังไม่หมดหัวโจกน่าจะพาพวกหนีอยู่นะฮะ
3: หัวโจกพาพวกหน
4: ีหัวโจกยังจับยังจับไม่ได้
3: ขนาดนี้
4: อยู่ตามหลังคาบ้านคนบ้างล่ะดาดฟ้าไปคุ้ยขยะกันนะฮะเกลื่อนเมืองสกปรกไปหมดนะครับก็เห็นว่าเดี๋ยวต้องใช้มาตรการเด็ดขาดก็คือยิงยาสลบทีละตัวละเล็งเลยฮะอยู่บนหลังคาใช่ไหมซุ่มปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่คือตอนนี้เขาใช้เอากรงใส่อาหารแล้วไปล่อก็จะได้แต่พวกลิงเด็กๆอ่ะนะที่ไม่รู้ก็กลับเข้ามากินดึ๊บไปตึ๊บยกกลับเข้าไปแต่พวกหัวโจกเนี่ยเขารู้เลยมันง่ายไปนะฮะเขาก็ไม่ยอมมากินอาหารตามที่เจ้าหน้าที่วางดักไว้นะครับเห็นทางเทศบาลนะครับกับทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเนี่ยนะครับแจ้งว่าน่าจะจับได้ภายในวันศุกร์นี้ทั้งหมดเลยนะลิงทั้งหมดที่ออกมาเพ่นพ่านอยู่นะที่ตัวเมืองเทศเขตเทศบาลลพบุรีตอนนี้เนี่ยจะต้องกลับเข้ากรงเนี่ยภายในวันศุกร์นะครับตอนนี้เห็นว่ามีบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชนเนี่ยนะครับ อยู่ที่บริเวณรอบๆในเขตเทศบาลที่มีกรงนะฮะสถานอนุบาลที่เขาไปตั้งไว้เนี่ยเสียหายประมาณ15ครัวเรือนรวมถึงโรงพักด้วยนะครับสภ.ท่าหินก็ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุลิงหลุดนี่เหมือนกันนะฮะตอนนี้เขาไปซ่อมกรงบริเวณจุดรอยต่อบริเวณมุมหลังคากรงนะฮะที่เป็นร่องที่ลิงเขาเขย่าเขย่าเขย่าจนมันเกิดช่องโหว่แล้วพวกเขาพุ่งตัวออกมาได้เป็นร้อยตัวเนี่ยนะฮะไปซ่อมละเมื่อวานเห็นเจ้าหน้าที่เทศบาลยกกรงมานะพี่ก็บางจริงๆนะ
3: หรอ
4: กรงมันบางอ่ะแต่เขาคงไปเชื่อมให้มันแน่นนะฮะทีนี้ก็คงต้องหามาตรการละอย่าประมาทพี่หัวโจกกรงสองชั้นเอาไม่อยู่นะครับอ่ะก็นักท่องเที่ยวเวลาไปอาจจะบอกว่ามันไม่เหมือนลพบุรีเลยอ่ะมันไม่มีลิงตรงพระปางอ่ะพระปางสามยอดไม่มีลิงมันไม่ใช่อ่ะนะครับแต่คนลพบุรีบอกว่าลองมาอยู่สินะครับอยากจะจับกลับเข้าไปให้หมดอ่ะก็เดี๋ยวดูนะครับวันศุกร์นี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามอยู่ครับ
3: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: วันพรุ่งนี้นะคะจะต้องฝนตกหนักมีฝนตกหนักอีกแล้วตกหนักมากนะถล่มอย่างหนักเลยที่อีสานแล้วก็ภาคใต้ 80% นะคะ 1-3 กรกฎาคมนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่า 1-3 เนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณไทยนะคะแล้วก็
4: ภูเก็ตนะพี่นะ
3: ใช่ตอนนี้
4: ภูเก็ตน้ำท่วมไปตรง
3: 2-3 เมตร
4: ธนาคารสแตนดาร์ดที่เขาไปถ่ายรูปกันเลย
3: จุดเช็คอินจุดเช็คอินตอนนี้ช่วงเย็นเขาบอกลงแล้วนะคะเขาบอกว่าเพราะว่าทางประเทศไทยเนี่ยนะคะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณนี้เนี่ยระมัดระวังฝนตกหนักนะคะแล้วก็เมื่อเวลา4โมงนะ16นาฬิกาเนี่ยมีพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนระยะต่อไปค่ะโดยช่วงวันที่4-6กรกฎาคมจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ก็บอกพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยแต่ว่าจังหวัดที่คาดว่าจะได้ผลกระทบฝนตกหนักมากเลยนะคะมีดังนี้ค่ะภาคตะวันออกนะคะจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้นี่มีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลอันนี้ฝั่งอันดามันป่ะเนาะฝั่งอันดามัน
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พาวซ่า

0: วจริง
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: เอาใครมีผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่บ้านนะก็ระวังเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเนี่ยนะฮะมันมายนะพี
10: ่
9: เขาบอก
10: น
9: ่าจะลักษณะแบบว่ามีการป้ายยากันด้วยนะเออปาม่วย
10: แต่เรื่องป้ายยานะเคยได้ยินนานแล้วนะ
9: เ
10: หมือนพี่สาวพี่เขาเหนือเคยแบบใส่มีสร้อยทองไปในตลาดอ่ะ อยู่ดีกลับมาสร้อยทองก็ไม่มีอยู่ในตัวแล้ว
9: นี่ก็
10: ท
9: อง
10: หายอ๋อเป็นกรณีนี่หรอ
9: นี่ก็ทองหายเหมือนกัน
10: รอ
9: เออนะครับ
10: เออ
9: แต่มันมีขั้นมีตอนนะมันเหมือนทำเป็นกระบวนการนะฮะก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะได้ระมัดระวังกันแล้วกันนะครับเหตุการณ์เกิดที่นครพนมนะครับป้าม่วยเนี่ยอายุ52นะเป็นชาวอำเภอนาทมนะฮะถูกมิจฉาชีพเอาทองไป4 บาทนี่ก็200,000กว่าเนาะเออนะครับเกือบ300,000น่ะยุคนี้นะฮะป้าม่วยบอกไม่รู้ตัวเลยสงสัยว่าไอ้กลุ่มเนี้ยมันต้องมาป้ายยาแกแน่ๆเลยแกถึงยอมถอดสร้อยทองให้ไปโดยที่นี่ยังนึกไม่ออกเลยว่าไปถอดให้ตอนไหนนะครับป้าม่วยเล่าว่ามิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
10: มาเป็นกลุ่มใช่ไหม
9: มาถึงบ้านมาเป็นกลุ่มเลยนะครับมากันนะ 3-4 คนนะมาถึงเนี่ยนะครับวางแผนมาเป็นอย่างดีมาติดต่อขอเช่าที่1ไร่นะบอกว่าจะเอามาตั้งโครงข่ายโทรศัพท์วางสายเคเบิลนะฮะตกลงกันเช่าเดือนละ 4,000 บาทแต่ก็ยังไม่ได้สรุปกันสักพักไอ้กลุ่มนี้ก็บอกป้าไปดูที่อีกแปลงนึงหน่อยสิพอดีติดต่อไว้เหมือนกันห่างไปเนี่ย2กิโลก็ชวนไปป้าก็ไปดูที่เขาอ้างว่าคือที่ของป้ากับที่ของคนนี้อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะเอาที่ผืนไหนดีนะนั่งรถไปดูกันป้าจะได้เห็นด้วยแล้วแล้วเดี๋ยว
10: นั่งรถไปดูเลยเหรอ
9: ก็พาขึ้นรถไปพอไปถึงที่แปลงนู้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีเหมือนเป็นหน้าม้าคนหนึ่งเนี่ยยืนรออยู
10: ่
9: แล้วก็บอกว่าตกลงไม่เอาที่ฉันเหรอเนี่ยนะฉันขายเลยไม่ต้องเช่านะครับวางมัดจำตรงนี้เลยขายราคาถูกกว่าท้องตลาดสมมติว่าขายกัน1ไร่เนี่ย 100,000 เนี่ยเขาขายครึ่งเดี๋ยว 50,000 นี่สมมติขึ้นมานะนะครับป้าก็เห็นพฤติกรรมทั้งหมดมีการวางมัดจำกันสดๆตรงนั้นเลยนะ500,000บาทให้เห็นก่อนเลยนะไอ้กลุ่มนี้มันคงเตรียมกันอะนะครับก็วาง 500,000 บ้างก็เริ่มรู้สึกแบบเฮ้ยสรุปมันจะมาเอาที่ตรงนี้มันจะไม่เอาที่ฉันแล้วนี่หว่า
10: เออ
9: มันก็เหมือนมันทำให้เห็นอะนะครับทำให้เห็นทีนี้มันพอวางเงินมัดจำ 500,000 เนี่ยนะฮะหนึ่งในแก๊งคนร้ายเนี่ยบอกว่าอุ้ยยังขาดอีก 50,000 ทำไงดีอะคุณป้าครับ ขอยืมเงินคุณป้าก่อนได้ไห
10: ม
9: เออถ้าป้าไม่มีเนี่ยขอยืมทองคุณป้าแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวผมกลับไปเอาแล้วเอามาคืนให้เลยและตอนนั้นแหละเป็นจังหวะที่ป้าบอกว่าไม่รู้ตัวแล้ว
10: ไม่รู้ตัวแล้ว
9: ทอง4บาทในตัวนั่นแหละหายไปน่าจะโดนป้ายาเนี่ยตอนที่มันมั่วๆกันน่ะว่าจะมาขอยืมได้ไหมครับจะนู่นนี่นั่นอะไรเออมีการให้เอาเงินมาตั้งให้เห็นอะไรกันตอนนั้นน่ะแกก็ไม่รู้ตัวแล้ว มารู้ตัวอีกทีเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ทองหายไปแล้ว4บาท
10: โอ้โห
9: เออนะฮะตอนนี้
10: แต่พี่สาวพี่ตอนไปตลาดกลับมาก็ร้องไห้บอกไม่รู้ตัวจริงๆเขาพูดอย่างเง
9: ี้ยไม่รู้ตัวเหรอ
10: ไม่รู้ตัวจริงๆมีป้ายามันมีจริงด้วยเหรอ
9: เออมันก็ตะล่อมไปเรื่อยนะบางทีมัน
10: การหายไปมันถ่วงเวลาน ะ
9: มันอาจจะป้ายคุณป้าเนี่ยตั้งแต่ตอนดูที่ตัวเองแล้วแต่รอให้ยาออกฤทธิ์หรือเปล่าก็เลยทำเป็นพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นเออ
10: ใช่
9: ไหมเนี่ยตอนนี้เขาได้ทะเบียนรถมาละนะครับของคนร้ายนะตำรวจนะกำลังติดตามตัวอยู่นะครับฝากด้วยนะฮะที่นครพนมนะครับ
8: มหานครรอบทิศอันดับ 4
10: นะคะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกเอาไว้แล้วนะคะว่าจะมีการหารือเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของกุ้งนะคะที่มาเลเซียค่ะวันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็บินไปที่มาเลเซียไปคุยหาเลยกับทางดาโตเซรีโมฮัมเหม็ดซาบูนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางทหารมาเลเซียค่ะเพื่อหารือกันถึงที่มาเลเซียเนี่ยแบนกุ้งจากประเทศไทยนะคะโดยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็คุยกันแล้วแล้วก็ตกลงว่าจะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยนะคะเพื่อให้สามารถนำเข้าแล้วก็ส่งออกได้ตามปกติคาดว่าถ้ามีการเร่งตามการหารือเนี่ยกระบวนการตรวจสอบจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันค่ะแล้วก็ยังมีการคุยกันถึงเรื่องที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยทางมาเลเซียรับปากนะคะว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียได้โดยเร็วนะคะสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งจากประเทศไทยเนี่ยคุณสุริยะบอกว่าตอนนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียก็เลยมีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจากการหารือกันในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งไปยังมาเลเซียได้ตามปกติเดี๋ยวก็ขอใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะในเรื่องของสารตกค้างแล้วก็สุขอนามัยไม่เกิน30วันจะรู้ผลค่ะ
9: ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ3
9: วันนี้มีอุทาหรณ์อีกอันนึงนะในเรื่องของการเดินทางนะพี
10: ่
9: นะเขาบอกว่าระวังคนมาแชร์น้ำหนักมาขอแชร์น้ำหนักกระเป๋านะครับเนี่ยฮะหญิงสาวคนนี้เนี่ยเคยโดนจับขังที่ฮ่องกงมาแล้วเพราะคนแปลกหน้าเนี่ยมาขอให้ช่วยแชร์น้ำหนักกระเป๋ากันหน่อยได้ไหมเออนะครับ
10: ก็แปลกหน้าเหมือนกับไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยนะแต่ว่าคือเข้ามาเออลองดูใช่ไหมเออคือเหมือนแบบ
9: บางคนไทยใจดีอะพี่
10: มาทำความรู้จักกันแล้วเคยแบบมาคุยเห็นแล้วแหละไอ้คนเนี้ยคิวเอ้สงสัยมันน้อยๆว่ะเดี๋ยวไปฝากเขาดีกว่าน
9: ะครับคุณซินดี้นะฮะเธอชื่อซินดี้อายุ31เองนะเคยเล่าให้ฟังว่า2ปีก่อนเนี่ยนะครับมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวเข้ามาในรูปแบบของเป็นเพื่อนของเพื่อนเข้ามาตีสนิทในการเดินทางในทริปเดียวกันเจอกันที่สนามบินก็เข้ามาตีสนิทเลยนะครับ
10: คือ
9: ค
10: นตัวนี้นั่น
9: สนามบินเจอที่สนามบินเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายมาหลอกบอกว่าเราอะน้ำหนักกระเป๋าเกินช่วยหน่อยได้ไหมแชร์น้ำหนักกันได้ไหมถ้าเกิดว่าคนละ23โลใช่ไหม2คนเนี่ยก็จะได้46เธอไม่ถึงนะมาช่วยเราขอแชร์กันหน่อยได้ไหมด้วยความที่บอกเธอก็ไว้ใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของคนเดินทางไม่ได้เฉลียวใจนะครับเธอบอกว่าก็ยอมให้แชร์พอเครื่องลงที่ฮ่องกงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจนะครับเห็นเขาบอกว่าเปิดออกมาเนี่ยมีกัญชาอยู่ในกระเป๋าที่มีชื่อของเธอพ่วงอยู่ด้วยนะครับ
10: ที่คนนั้นเขาขอฝากเนี่ยนะ
9: ใช่มาขอร่วมแชร์กันอ่ะเพราะมันก็นั้นมันก็ต้องมีชื่อตามบอร์ดดิ้งพาสของเธอด้วยนะครับโอ้โหเขาบอกไอ้มิจฉาชีพตัวจริงคนนั้นเนี่ยไหวตัวทันนะฮะมันจะหนีออกจากสนามบินแต่สุดท้ายตำรวจก็ตามจับคนนั้นไม่ได้
10: นะคร ับ
9: ตามจับไม่ได้นะแล้วก็ข้อมูลเนี่ยนะครับในระบบเนี่ยมันขึ้นว่าเธอเนี่ย เป็นคนโหลดกระเป๋าที่มีกัญชาเพราะฉะนั้นต้องโดนด้วยนะครับต้องโดนด้วยโหเขาบอกตอนนั้นกลัวมากนะร้องไห้ทุกวันเลยอาจจะต้องติดคุกที่ฮ่องกงตอนนั้นใน10ถึง25ปี
10: ค่ะ
9: นะกฎหมายบ้านเขาแรงเธอต่อสู้คดีแล้วก็ถูกคุมขังมา13เดือน
10: อ๋อก็ยังถือว่า
9: 3เดือนจนมีนา67นะครับทนายความเนี่ยแจ้งว่าฮ่องกงเนี่ยเขาถอนฟ้องเธอแล้วแล้วก็ยกฟ้องเธอเนื่องจากหลักฐานทั้งหมดเนื่องจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินชี้ชัดว่าเธอเนี่ยถูกมิจฉาชีพคนนี้เข้ามาตีสนิทมาหลอก
10: แต่กว่าระยะเวลาจะ
9: ก็13เดือน
10: การก็13เดือน
9: คุกก็13เดือน
10: แต่ก็ยังดีไม่โดนถึง10 25ปีนี่แหละค่ะ
9: ทาหอนทาหอนครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ2
10: นี่แหละค่ะกำลังจะบอกว่าวันนี้เฟซบุ๊กนะคะเพจเฟซบุ๊กของกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ย้ำเตือนเลยว่าห้ามอย่าให้รับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดเลยโดยทางกรมการกงสุลนะคะบอกว่าไม่ว่าจะได้ให้ค่าตอบแทนหรือเป็นบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุเนี่ยนะคะโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำมาให้สำเร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าข้างในอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมายเช่นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะแล้วก็การครอบครองหรือการขนยาเสพติดของในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยทั้งกัญชาทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันมีโทษเยอะนะนี่ก็เป็นการมาย้ำเตือนกับทางกรมการกงสุลของกระทรวงการต่างประเทศว่าอย่าไปรับหิ้วของไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมาย
9: ครับผม
8: มหานครรอบทิศอันดับ1
9: อ่ะอันดับ1นิดเดียวแล้วกันนะครับนะฮะระยองเนี่ยนะครับใครอยู่ที่ระยองระวังนะตอนนี้เนี่ยนะฮะทางสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแกลงและปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนานะครับประกาศว่าทั้ง2อำเภอเป็นเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้านะครับมีคนโดนกัดไปแล้ว3รายแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงสัมผัสเชื้ออีก1รายนะครับก็หวั่นจะระบาดกันในพื้นที่นะครับมาเดินแถวนั้นระวังหมาด้วยนะ
10: ค่ะ
9: นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามพรุ่งนี้เจอกัน 1:00 น
10: ค่ะ
9: ไปแล้วครับสวัสดีครับ
8: มหานครโรคทิพ
7: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
0: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
11: ท้องเสียปวดท้อง
12: แน่นท้อง
11: มองหาย
13: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยพุทธศักราช2000

0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569สำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัดทั้ง77จังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3แก่ผู้ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายพร้อมมอบโอวาทและเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือมีกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติลูกเสือเนตรนารีผู้บังคับบัญชาทุกเหล่าสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์เข้าร่วมพิธีอันเป็นการปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: ซีรี
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: อย่าล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
13: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
14: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
13: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: มาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับกันนะคะในวันค่ำคืนนะคะของวันพุธนะคะคุณผู้ฟังพุธที่1กรกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เป็นยังไงโชคดีมีชัยกันหรือเปล่าเอ่ยนะคะถูกเลขถูกสลากถูกเบอร์อะไรกันบ้างไหมนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยซินะคะกับทาง Facebook Live ได้เลยนะคะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วช่องทางนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดหัวใจหรือว่าจะกดแชร์ก็ได้นะคะแล้วก็ทักทายรายงานตัวกันมาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะหลังไมค์วันนี้กับแป้งโกะคนสวย02-2481366นะคะก็เพิ่มเติมเพลงกันเข้ามาได้เลยนะคะ3เพลงนะคะสำหรับต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะคิเรโดนรักนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะ4ปีที่คอยจากพี่ดวงตาคงทองค่ะและตาต่อตาฟันต่อฟันค่ะนะคะจากพี่แคทเธอรีนมารสีนั่นเองนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะกับพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อพาวซ่า
0: เอาละค่ะมาแล้วพิมดามหานครช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันไปยาวๆเลยนะวันนี้อยู่กับพิมดาค่ะถึง4ทุ่มนะคะแล้วเดี๋ยวก็ต่อกันไปเรื่อยๆเลยทั้งคืนเลยนะคะดูซิว่าทาง Facebook Live นะคะมีใครมาแล้วบ้างนะคะทักทายกันหน่อยเนาะทาง Facebook Live รถไฟมารอแล้วค่ะนี่ล่ะค่ะสวัสดีพี่เอสุดหล่อพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะคะพี่สุรยุทธ์นะคะพี่ลาวันพี่เรืองนิดค่ะนะคะแล้วก็มีพี่ฮักพ่อกำกานะคะแล้วก็มีพี่หนีดูกู๊ดนะคะพี่ฮักบอกถูกปั่นหัวมากกว่าครับหมายถึงว่าไม่ได้ถูกสลากใช่ไหมถูกปั่นหัวพี่ตั้มกระต้อบอกว่าไม่อยากจะพูดครับวันนี้ไส้แตกเลยครับนะคะอุ้ยแต่เขาออกเบอร์ขึ้นเราอีกแล้วนะเออใช่ไหมรางวัลที่1นี่495นะนี่ขึ้นเรานี่เบอร์เลข95นี่เขามาแรงนะคะนี่ต้องตามกันทุกงวดเลยนะพี่ปัดใช่ไหมคะพี่ปัดเมืองกรุงนะคะพี่วันนี้มั่งมีผลนะคะพี่สมพงษ์ค่ะนะคะแล้วก็พี่สุนีนะคะพี่วันวิสานะคะพี่ยุทธนาด้วยนะคะพี่พัชราสุข

ร้วนนะคะพี่บุญเรือนนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องคิตตี้วังว่าพี่จรัญทองบัวนะคะพี่มนพไรเดอร์รังสิตด้วยค่ะนะคะพี่จรัญนะคะพี่รักประพันธ์ผาลบด้วยนะคะพี่สุรยุทธบอกเราถูกหวยถูกละเอียดเลยคือยังไงถูกหวยละเอียดถูกหวยยังไงละเอียดงงพี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตุ้มรามินทราบอกว่าไม่เคยได้ไปกลางคืนเลยพี่ตุ้มไปด้วยค่ะนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อป่านด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรัญทองบัวทักทายกันแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่วิจิตค่ะจากพิจิตด้วยนะคะหมดหรือยังนะแล้วก็ยังมีพี่วันนี้ทักทายแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วพี่รักประพันธ์ผ่าลบแล้วด้วยนะคะอ่ะประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะช่วงค่ำๆแบบนี้ก็จะมาทักทายกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะฟังจากทางวิทยุเอาเนาะนะคะก็ทักทายไปยังคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยนะคะแล้วก็คนที่กำลังฟังอยู่ที่ผ่านเครือข่ายจันทเทียมลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. Mcard Radio Network ทั้ง14สถานีกันด้วยนะคะอ่ะวันนี้ที่1แล้วนะคุณผู้ฟัง1กรกฎาคมนะคะตอนนี้เงินเขาเรียกว่าอะไรเงินไทยช่วยไทย plus เข้าแล้วนะเตรียมตัวนะคะเตรียมรวยกันได้เลยนะคะรถไฟออกแล้วนะมีพี่ทิพย์พรด้วยนะคะน้องเบลเบดก็มาแล้วนะคะพี่ตามบอกว่าไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีเสมอนะคะอ่ะเอาล่ะพี่วิรัตด้วยสวัสดีด้วยนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ป๋าสมปองนะคะจากพี่จ่อยนั่นเองค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่กันก่อนนะอุ้ยเสียงอะไรอะเมื่อกี้นี้เสียงไรลั่นนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
2: เห็นเจอครับ
0: อุ้ยชื่อน่ารักจังเลยอะชื่อเหมือนเห็ดเลย
2: ใช่ไ
0: ห
2: ม
0: เห็ดหลินจือใช่ป่ะเนี่ย
2: ครับ
0: อันนี้คือชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือว่าชื่อเขาเรียกอะไรนะชื่อฉายาหรือยังไง
2: ชื่อฉายาครับ
0: อ๋อเหรอคะฉายาว่าหลินจือทำไมอ่ะทำไมถึงฉายาเป็นเหมือนเห็ดเลยอ่ะ
2: ก็พอดีชอบทานเห็ดครับ
0: เหรอแล้วชอบทานหลินจือด้วยป่ะ
2: ก็พอได้ครับ
0: มันไปหาที่ไหนอ่ะเห็ดหลินจือเนี่ยมันมีแต่สารสกัดอะไรอย่างงี้เนาะ
2: แต่ช่วงนี้เห็ดไอ้นั่นออกดีครับ
0: เห็ดอะไรคะ
2: เห็ดโคนครับ
0: ใช่มั้ยขายดีใช่มั้ยช่วงนี
2: ้ใช่ครับ
0: ราคาดีเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นะคะก็ต้องลองไปหาซื้อมาขายไม่ใช่ซื้อมากินนะซื้อมาขายเพราะราคาดีมากเลยช่วงนี้เนาะ
2: ครับ
0: นี่น่าฟังจากเสียงแล้วน่าจะต้องเด็กกว่าพี่พิมพ์แน่ๆเลยใช่ไหมคะอายุเท่าไหร่
2: ตอนนี้อายุ44แล้วครับ
0: เท่าไหร่นะ
2: 44ครับ
0: จริงป่ะ
2: เกิด24ครับ
0: อุ้ยจริงเหรอคะทำไมเสียงเด็กมากๆเลย
2: อุ้ยขอบคุณครับ
0: อายุ14หรือ44เอาดี
2: ๆเกิด24 44ครับ
0: 44แล้วใช่ไหมก็เรียกพี่ละถูกแล้วพี่หลินจือนะคะตอนกลางวันทำงานอะไรหรือเปล่าคะ
2: อ๋อทำเกษตรครับ
0: ทำเกษตรใช่ไหมแล้วกลางคืนนี่คือพักผ่อนแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: ทำเกี่ยวกับอะไรเกษตร
2: มีสวนไผ่แล้วก็สวนปาล์มครับ
0: ว้าวเสียนะเนี่ย
2: ไม่ครับไม่เยอะครับ
0: พอมีเนาะพอได้เนาะนะคะไม่เคยคุยกันมาก่อนเลย
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเคยโทรมาหน้าไมค์ไหมคะ
2: ไม่เคยครับครั้งแรกครับ
0: เหรอแล้วช่วงคนอื่นๆก็ยังไม่เคยใช่ไหม
2: ครับ
0: เหรอฟังมานานหรือยังคะเนี่ย
2: ก็นานแล้วครับ
0: นานแล้วแต่ยังไม่เคยโทรหน้าไมค์เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ว
2: ัน
0: น
2: ี้
0: ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีได้คุยกันวันนี้พี่หลินจืออยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ต้องมีสักวันครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครไหม
2: ได้ทุกเสียงทุกสายครับ
0: ได้เลยนะคะคืนนี้ขอให้พี่หลินจือนอนหลับฝันดีนะ
2: เช่นกันครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะคะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะขอบคุณสายชีวิตใจนะคะขอบคุณด้วยกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีจ้า

0: ขอบคุณเจ้าขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ร้องเพลงน้องดีมได้ด้วยนะคะก็มาพบกับผลงานเพลงต่อไปกันเลย
1: นี่แหละอยากให้ฟังกันยาวๆไงเป็นเขาเรียกว่าบรรยากาศสดๆเลยนะคะที่น้องดรีมสุภการเนี่ยมาร้องเอาไว้นะคะบอกมีแฟนค่ะมาร้องเอาไว้ในงานมหานคร Family Bobe Square นะคะเมื่อวันที่23มีนาคมปี2551นั่นเองนะคะน่ารักเนาะพูดภาษาเหนือด้วยนะคะต้องขอบคุณกันด้วยค่ะสำหรับมหานครไลฟ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น

0: 1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ก่อนหน้านั้นนะคะมีเพลงแดกคนชื่อเจี๊ยบนะคะจากพี่สายันนะคะก็มีคนขอเข้ามาทางหลังไมค์นะคะจากพี่กูดจันทบุรีนั่นเองนะคะจัดให้เลยนะคะต่อจากต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตจักรพันธ์เลยนะคะคุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวอยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งให้ทราบกันนิดนึงเนาะกับเรื่องราวของกิจกรรมนะคะกิจกรรมฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกค่ะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะคะร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะสะกดช้าๆให้ฟังก่อน cheer แล้วก็จุดนะคะแล้วก็ mcot จุดNET นะคะลองเข้าไปเว็บไซต์นี้ดูเนาะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปก็ลงทะเบียนได้เลยนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบเลยค่ะซื้อบัตร Mcot Super Fan ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะจะได้ลุ้นรับของรางวัลนะคะหลายรางวัลเลยนะคุณผู้ฟังรางวัลที่1เลยนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPVEV Superwan จำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะคะจำนวน5รางวัลค่ะตัวเครื่องบินบางกอก Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะคะมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทเลยทีเดียวนะคะสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะแล้วก็ร่วมสนุกนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นี้นะคะกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่คุณผู้ฟังเข้าไปเชียร์กันได้รุ้นรางวัลด้วยนะคะเอาล่ะค่ะพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

จนช้า

Korean kimchi hot hot. ใหม่ yum yum hot pot Korean kimchi. อร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ัวจริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
1: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: เสียงเพียวมี

0: ดับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายชั่วโมงแรกแล้วค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับทุกคนได้ทราบกันนะคะห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะกับโอกาสการเป็นเศรษฐีเงินล้านค่ะแจกหนักครั้งสุดท้ายนะคะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทค่ะว้าวแล้วเขาแจกกันไปแล้วด้วยนะคะ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยแจกไปเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทส่วนครั้งที่2ค่ะแจกไปแล้ววันที่16มิถุนายนที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายนะคะครั้งที่3ในวันที่16กรกฎาคม2569นี้ค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทรางวัลละ10ล้านบาทจำนวน7รางวัลค่ะนี่คือรางวัลของคนที่ชอบออมค่ะที่ช่วยให้คุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายด้วยแล้วก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือ2ปีนะคะที่ยังไม่ครบอายุนะทั้งในแบบใบสลากและสลากดิจิทัลนะคะยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากค่ะนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะใครยังไม่ได้เคยซื้อนะรีบไปซื้อเลยนะคะสลากออมสินทั้งแบบใบสลากจะไปซื้อที่ธนาคารก็ได้นะคะหรือว่าจะซื้อสลากดิจิตอลได้เหมือนกันเนาะในแอปพลิเคชันนะคะพิมดาซื้อไว้แล้วล่ะเรียบร้อยเตรียมตัวลุ้นรับละ10ล้าน

0: นะคะเดี๋ยวรอเลย16กรกฎาคมนี้ค่ะนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วยังเหลืออีก1ช่วงนะคะยังเหลืออีก2เพลงเลยล่ะรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะจากพี่ทอมดันดีนะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่ะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะแป้งกบคนสวยรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้แล้วทิ้งเบอร์โทรกลับด้วยถ้ามีสายโทรกลับไปเตรียมตัวรับสายกันด้วยนะคุณผู้ฟังทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะทำบุญร่วมชาติทำบุญไว้เยอะๆเผื่อจะได้มีโอกาสโชคดีกับเขาบ้างเนาะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองไทยช่วยไทยพลัส60 40ครบเดือนแรกเงิน

สะพัดกว่า 43,200 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนหนุนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยหลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569เวลา 23:00 น.มียอดการ

0: ข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศทั้งนี้โครงการเริ่มต้นอย่างคึกคักตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์เมื่อวันที่1มิถุนายน2569โดยมียอดใช้จ่ายรวม 2,039.74 ล้านบาทก่อนที่ยอดใช้จ่ายจะขยายตัวต่อเนื่องจนมียอดสะสม 43,218.39 ล้านบาทภายในเดือนแรกสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการและการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านผู้ประกอบการมีร้านค้าลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้ว 1,073,146 ร้านค้ามีร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการ 1,035,299 ร้านค้าครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนและร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าได้มากยิ่งขึ้นเจรจาไทยมาเลราบลื่นคาดไม่เกิน30วันส่งออกกุ้งได้ตามปกติลุ้นเปิดตลาดเนื้อและหมูเพิ่มนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกับดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงกรณีที่มาเลเซียและงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยโดยเห็นพ้องร่วมกันที่จะเร่งกระบวนการตรวจสอบด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชรวมถึงการตรวจสอบสารตกค้างเพื่อให้การนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกันกลับมาเป็นปกติโดยเร็วนายสุริยะกล่าวว่าหากการดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันคาดว่ากระบวนการตรวจสอบจะแล้วเสร็จภายในไม่เกิน30วันและจะทำให้การส่งออกกุ้งไทยไปยังมาเลเซียสามารถกลับมาดำเนินการที่ตามปกตินอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูของไทยไปยังประเทศมาเลเซียโดยฝ่ายมาเลเซียรับปากจะเร่งกระบวนการพิจารณาเพื่อให้ไทยสามารถส่งออกสินค้าดังกล่าวได้โดยเร็วซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยสาเหตุที่มาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยเป็นผลมาจากการที่มาเลเซียยกระดับมาตรการกำกับดูแลการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานใหม่ของประเทศไม่ได้เกิดจากการตรวจพบปัญหาด้านคุณภาพของกุ้งไทยแต่อย่างใดโดยเชื่อว่าผลการหารือครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศและทำให้สินค้าการเกษตรกลับมาดำเนินได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นทรงศักดิ์ยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดหากรู้มีช่องโหว่ตรงไหนต้องเข้มบังคับใช้กฎหมายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการปราบปรามยาเสพติดให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการสู้รบบริเวณชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นสาเหตุทำให้มียาเสพติดทะลักเข้ามาในประเทศไทยหรือไม่ว่าส่วนตัวมองว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดซึ่งยิ่งเรามีข้อมูลการเล็ดรอดของยาเสพติดตามแนวชายแดนยิ่งต้องไปเฝ้าระวังจึงมองว่าไม่ได้เป็นประเด็นอะไรอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้มีการใช้คำถึงขั้นว่าประเทศไทยเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดนายทรงศักดิ์ตอบกลับทันทีว่าเป็นทางผ่านไม่ได้ถ้าเรามีมาตรการป้องกันมันดีมันไม่สามารถผ่านไปได้ยกเว้นมีช่องว่างที่ปล่อยปละละเลยซึ่งในหลักการทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้ววันนี้หากมาดูตัวเลขของราคายาเสพติดราคาไม่แพงเหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากมีปริมาณมากราคาจึงถูกจึงขอย้ำว่าต้องดูเรื่องโทษว่าเบาไปหรือไม่จึงทำให้คนไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและต้องมาถอดบทเรียนเรื่องนี้ส่วนมีการเสนอกฎหมายเพิ่มโทษหรือไม่นายสุงศักดิ์กล่าวว่ามีการพูดกันอยู่ในหลายเวทีแต่ต้องไปแก้ตัวบทกฎหมายคนที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดยาเสพติดแต่ก็ยังกลับเข้าสู่วังวนเดิมเท่ากับตัวเลขยังไม่ได้ลดลงจึงต้องไปถอดบทเรียนในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองนะครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
6: เขาเปิดตีกินชาบูดีกว่า
5: เขาจะกินปิ้งย่าง
6: แต่เขาจะกินชาบู
5: ปิ้งย่าง
6: ชาบู
5: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: บรรเทาอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: โดยพิมดามหานคร
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันกับพิมดามหานครนะคะดูแลกันไปจนถึง4ทุ่มตรงเลยค่ะชั่วโมงนี้ใครยังอยากฟังเพลงอะไรยังพอมีเวลานะลองส่งมาบอกกันได้นะคะเอาละค่ะแต่ว่าตอนนี้1สายหน้าไมค์ผู้โชคดีเขามารออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
5: ฮัลโหลว่า
4: ฮัลโหลใครคะเนี่ย
5: จ้าเนี่ย
4: พี่ชาติและพี่ชาติอยู่ไหนอะคะบ้านอยู่ไหน
5: อยู่ประจวบใช
4: ่ไหมอ๋ออยู่ประจวบนี่คนประจวบนี่เขาพูดภาษาใต้กันแล้วหรอ
5: ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม
4: ฮะ
5: ผมอยู่เพชร
4: อยู่เพชรเออใช่เหมือนเคยคุยกันแล้วเน
5: าะผมอยู่เพชรแต่ว่าผมทำงานอยู่ที่ประจวบนี่
4: อ๋อก็เลยแบบว่าสำเนียงจะออกเนอร์ๆปนใต้ๆหน่อยอย่างงี้เหรอ
5: ไม่
4: เลยใต้เลยใช่ป่ะ
5: มันออกเนอร์หรือแหละ
4: อ๋อออกเนอร์ไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมไอ้นุ่มเมืองเพชรใช่ไหมเธอแม่ใจ
5: ต้องร้องหน่อยสิต้องร้องหน่อยสิ
4: เนี่ยพี่ชาตินี่พูดแบบว่าเป็นสำเนียงเน่อๆแต่ว่ามันปนกับแบบสำเนียงใต้อยู่เหมือนกันนะ
5: ใช่ไหมดิผมนี่อยู่เพชรบุรี
4: อยู่อำเภออะไรคะ
5: ผมเป็นลูกครึ่ง
4: เป็นลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งอะไร
5: โซ่ง
4: ครึ่งอะไรนะ
5: เป็นลาวโซ่ง
4: ลาวโซ่งเหรอคะแล้วลาวส้มเขามีภาษาเป็นของเขาเองไหม
5: มีอยู
4: ่แล้วลองพูดภาษาลาวส้มให้ฟังหน่อยสิแนะนำตัวเป็นภาษาลาวส้มให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
5: คือสุชาติ
4: อ๋อเหรอมีภาษาลาวส้มด้วย
5: ต้องไปทำพิษาอยู
4: ่บางคนเขาก็เป็นลาวส้มเหมือนกันใช่ไหมคะก็ฟังออกเนาะ
5: ใช่พี่ถาเขารู้อยู
4: ่อ๋อพี่ถาแกก็เป็นลาวซ่งเหรอหรือว่าแกฟังออกหรือว่ายังไง
5: แกน่าจะฟังออกเพราะว่าแกร้องเพลงอยู่
4: อ๋อเหรอคะ
5: เนี่ยผมอยู่เขาย้อยนะจริงๆอ่ะ
4: อ๋อเพชรบุรีเขาย้อยเขาวังเขาย้อยอะไรแถวนั้นเน
5: า
4: ะ
5: ใช
4: ่นะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
5: ก็ข้อไปแล้วว่าจะถามว่าจะถามจินดาเนี่ยว่ามีนิทานอะไรฟังบ้าง
4: นิทานเหรอมีได้ๆเดี๋ยวจัดให้นะนิทานน่ะท้ายชั่วโมงนะรอนะอย่าไปไหนนะ
5: ไม่ต้องรอแหละ
4: รอแหละนะ
5: แต่ว่าจะถามมีปัญหาถามจินดาหน่อย
4: อะไรเอ่ย
5: อะไรเท่าไร
4: อะไรเท่าไรอะไรเท่าไรอะไรเท่าไรแขนถูกไหมถูกไหมอ
5: ะไรนี
4: ่แขนป่ะ
5: อะไรนี่
4: อะไรนี้คืออะไรอ่ะเฉลยเลย
5: ไม่เฉลยดิเฉลยไปก็ไม่ได้ดิต้องสร้างกินด่าก่อน
4: ก็นี่ไงตอบว่าแขน
5: ถ
4: ูกไหมตอบว่าแขนถูกไหมหัวถูกไหมหัว
5: ใช่ไหมอ
4: ันนี้คือไงเราต้องมาเรื่องเล่นตอบปัญหาอะไรเอ่ยกันเนี่ยเนาะเหงานะลักษณะพี่ชาติจะเหงานะเนี่ย
5: ช่วงสี่โมงครับผมฟังวิทยุช่วงสี่โมงนะ
4: ค่ะช่วงสี่โมง
5: บางทีจินดาชอบถามอะไรเรื่องนี้
4: ครับอ๋อช่วงสิบโมงใช่ไหมมีคำถามไง
5: ใช่
4: อยากเลยอยากถามกลับอย่างเงี้ยเหรอ อะไรเท่าไหร่ก็หัวสี่หัวเท่าไหร่ไงหัวไงหัว
5: ฮะ
4: ถูกไหม
5: ไม
4: ่ไม่ถูกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตอบเนาะได้ไหม
5: อะไรเท่าไหร่นะ
4: ได้เดี๋ยวกลับไปคิดก่อนนะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรพี่ชาติ
5: ฮะ
4: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
5: น
4: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ใช่ป่ะ
5: ไม่ได้ครับ
4: เออได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะมอบไปใครไหม
5: จัดทุกเสียงทุกสายเลย
4: ได้เลยนะคะวันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วใช่ไหม
5: จ้า
4: วันนี้ทำงานมาเหนื่อยแล้วคืนนี้พักผ่อนยังมีความสุขนะคะนอนหลับฝันดีนะดูแลสุขภาพเป็นพิเศษนะเดี๋ยวก่อนจะวางสายพูดตามก่อน
5: จ้า
4: ขอขอบคุณ
5: ขอบคุณ
4: เผ็ดเต็มขวด
5: อะไรนี่
4: เผ็ดเต็มขวด
5: เผ็ดเต็มขวด
4: ซีดเต็มคำ
5: ซีดเต็มคำ
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตร
4: พริกกระเรียง
5: พริกกระเรียง
4: ตาพันท้ายนรสิง
5: ห์ตาพันท้ายนรสิง
4: ห์อร่อยครบรส
5: อร่อยครบรส
4: จบในขวดเดียว
5: จบในขวดเดียวเลย
4: และสบู่ไมด้า
5: และสบู่ไมด้า
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
5: เพื่ออะไร
4: ผิวสะอาด
5: เพื่อผิวสะอาด
4: มั่นใจทุกวัน
5: มั่นใจทุกวันเลย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
5: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: และเชื้อรา
5: และเชื้อรา
4: สาเหตุของอาการ
5: คันของอาการคัน
4: นี่แหละนะคะขอบคุณมากๆเลยนะพิซซ่าที่โทรมาหน้าใหม่นะ
5: ครับผม
4: ค่ะ
5: ร
4: ับฟังดีนะ
5: อะไรรอฟังนิทานอยู่นะ
4: ได้รอเลยนะ
5: จ้า
4: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะวันนี้พิซซ่าต้องขอเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คุณผู้ฟังมารอดูกันว่าพาเรทชุดนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาทายกัน

0: องราวเกี่ยวกับอะไรใครทายถูกบ้างนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้อยอะไรน้อยนะเป็นผู้น้อยเป็นผู้น้อยนะคะเป็นคนมาที่หลังนั่นแหละเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งแทนคือแฟนน้อยนะคะจากพี่หญิงทิติการนะคะแล้วก็ตามมาด้วยชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้จากพี่จินตลาภูลาภวาสนาเกิดมาเป็นได้แค่น้อยเนี่ยเขาร้องไว้แบบนี้นะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะจากพี่ตั๊กแตนชลดานะคะและรักควรมี2คนจากพรจตุพรฟิชเชอริ่งกับเนยพัสวรรณนั่นเองนะคะ4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรเกี่ยวกับน้อยเกี่ยวกับมือที่3ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเราก็เป็นเรียกเราอยู่ในตำแหน่งน้อยอ่ะเนาะก็จะเป็นการแต่งเพลงหรือว่าร้องเพลงสื่อสารออกมาในมุมที่เราเนี่ยเป็นมือที่3นะคะทั้ง4เพลงเลยในช่วงของพาเรทเพลงฮิตต้องขอบคุณกันด้วยนะคะเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: เอาละค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะมีใครยังไม่ได้ขึ้นรถไฟในชั่วโมงแรกบ้างเอ่ยนะคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมาแล้วนะคุณผู้ฟังเตรียมตัวดีๆมาแล้วค่ะมาแล้วรถไฟขบวนที่2นะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษขบวนพิเศษนะคะที่มาในรอบดึกๆแบบนี้อ่ะมาหลังไมค์ก่อนหลังไมค์วันนี้มีใครบ้างนะคะพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดกาญพี่จำนงหนองคายพี่หนุ่มหนองแต้สุทันยายแสงบางนาทหารชายแดนหนองจานพี่กุดจันทบุรีพี่วันชัยจากชะอวดและพี่สมโน่นสูงนะคะนี่รักทายแบบพิมดาหลังไม้ต้องมีจังหวะด้วยเคาะจังหวะด้วยเป็นยังไงล่ะนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะวันนี้มีใครบ้างลูกคิตตี้วังว่านะคะบอกว่าอะไรลูกคิตตี้รอไปรถไฟกับแม่พิมดานะครับนี่มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะคะมีพี่สาวคำเจ้านะคะพี่ตีนะนะคะแล้วก็พี่สาวคำทักทายแล้วนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงทางนี้นะคะพี่เชฟพงเจนี่อร่อยซอย59นะคะมีพี่มีมีพี่เรดมีนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่จินดาเหลาชัยพี่ดาวนะคะพี่สมจิตพี่สว่างพรหมแก้วพี่สุริยุทธสมรอัคนีนะคะพี่นายคำอะไรอ่ะนายคำผวนเหรอหรืออะไรนะคะพี่นอแนะพี่นอแนะมาทางช่องทางนี้ด้วยนะคะวันนี้ถูกใช่ไหมถูกเลข62นะคะดีใจด้วยนะคุณแม่ประนอมสบายดีนะคะใช่ไหมคุณแม่ประนอมตามสั่งสบายดีแม่ประนอมนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์พี่สุรยุทธมีใครอีกไหมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่เนี่ยตอนนี้พี่สมชายไทยประณีตนะคะพี่ตั้มกระต๊อบอกยังอยู่ครับพี่เล็กยินดีอ้ําแก้วด้วยพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมนะพี่วิจิตบอกว่าพิมดาทำไมวันนี้ไม่เข้าไปในทางช่องบ้านติ๊กต็อกบ้างเลยนะไลฟ์แล้วไลฟ์แล้วพี่เข้ามาดูได้นะคะแล้วก็มีใครไหมมีอีกไหมหมดแล้วล่ะเนาะประมาณนี้เนาะนะคะช่วงค่ำๆจะอยู่กันประมาณนี้แหละไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่ปูรัตนพันธ์ด้วยนะคะหมดแล้วเนาะพี่อะไรอีกพี่เล็กยินดีเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วค่ะทักทายพี่นินจาจากจังหวัดเลยด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเนาะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากน้องอาร์มชุติมานะคะฟิชเชอริ่งกับน้องสแน็คอัจฉรีมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันดีกว่าเนาะในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
3: จ่อคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮาบ่ฮักกันตอนไหนเศร้าจังเลยชื่อเพลงของเขานะคะชื่อนี้นะคะจากน้องอาร์มชุติมาค่ะกับน้องสแน็คอัจฉรีนะคะสังกัด S1 Music ค่ะคำร้องทำนองเนี่ยน้องอาร์มชุติมาเนี่ยเขียนเองเลยนะเพลงนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยออนนุสนะคะก็ใครที่ชื่นชอบเพลงนี้เนาะอยากฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะหรืออยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนศิลปินก็ขอเข้ามาได้นะคะหลายๆช่องทางเลย SMS ก็ได้หลังไมค์ก็ได้นะคะโทรมาขอเยอะๆนะจอกทีวีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตค่ะวันนี้เลือกจากหลังไมค์มาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ลงนี้ค่ะตีสามจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่4ค่ะนะคะแล้วก็มีคนขอเข้ามาด้วยพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าได้ฟังแล้วนะคะน้องฟ้าใสก็มากรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะก่อนหน้านั้นมีอย่าใจกระจอกจากพี่หนุ่มเล็กกากาด้วยนะคะสัปดาห์นี้เข้ามาใหม่ค่ะอยู่ในฮิตที่14นะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณขอเข้ามาทางหลังใหม่ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงที่ติดชาร์ตนะคะเปิดได้ฟังแล้วเรียบร้อย2เพลงต้องขอขอบคุณกันด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงที่ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยพิมพ์ดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาละค่ะนิทานก่อนนอนวันนี้ครูเกษียณแล้วสองคนผู้ที่ชื่นชอบและคลั่งไคล้การเล่นกอล์ฟมากเมื่อฝ่ายหนึ่งป่วยหนักค่ะอีกฝ่ายหนึ่งจึงไปเยี่ยมและเอ่ยปากว่าเพื่อนรักถ้าเอ็งตายไปด้วยนะเอ็งช่วยมาบอกข้าหน่อยนะว่าบนสวรรค์นี่มันมีสนามกอล์ฟเปล่าเพื่อนคนป่วยรับปากหลังจากที่เขาตายไปแล้ว 3-4 วันเขาก็ไปเข้าฝันเพื่อนซีของเขาว่าเพื่อนรักข้ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกเองข่าวดีก็คือบนสวรรค์มีสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมมากแล้วข่าวร้ายล่ะอีกฝ่ายหนึ่งถามข่าวร้ายก็คือข้าส่งชื่อเองลงแข่งขันอาทิตย์หน้าจ้ะนะอาทิตย์หน้าตามมานะเออนะตามขึ้นอยู่บนสวรรค์ด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะ
3: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: อาล่ะค่ะเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณกันด้วยกับทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายด้วยอีกหนึ่งเพลงค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเพลงนี้พี่วอนขอมาอ่ะเขาขอบ่อยแล้วล่ะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเปิดให้เขาหน้าเอ็นดูวันนี้พิมดาก็เลยเปิดให้ทันไฟเก่าจากพี่เบิร์ดธงชัยคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะรักนะคะพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงค่ะ

0: สนับสนุนโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02114

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
2: Pulsar.

0: สนับสนุนโดย Pausa Long Life Go Plus สูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
1: Pausa
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะนะคะจะเจอคุณผู้ฟังแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่ม

จนถึงเที่ยงคืนนะคะวันนี้ทักทายกันนะคะกับวันที่1กรกฎาคม2569นะคะเดือน7แล้วอ่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่เดือนที่7แล้วนะคะเราผ่านครึ่งปี69มาอย่างเป็นทางการแบบ official แล้ว นะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยเรื่องงานเพลงพร้อมมาฝากเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนะคะจะกี่เดือนกี่ปีนะคะเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ด้วยเสียงเพลงพร้อมๆนะคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาพูดถึงงานเพลงนะคะวันนี้3เพลงฮิตมาราธอนนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะเป็นเพลงพร้อมจากศิลปินสาวใต้นะคะเริ่มต้นมากับแค่อยากให้รู้ว่ารักนะคะงานจากพี่ดวงจันทร์สุวรรณีนะคะก็เป็นเพลงที่มีเสน่ห์มากๆเลยเพลงนี้นะเพราะว่ามีการผสมภาษายาวีนะคะเข้ามาในเพลงด้วยนะคะโนวีตาฮูกะตอกิโตกะเซกามูนะคะแล้วก็ต่อด้วยสาวตรังยังคอยงานของน้องตาลชยาพรนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ครูหมอโนราเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะคะกับ3งานเพลงฮิตมาราธอนของเรานะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพาวซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะคะโอ้วันนี้หลายๆที่ฝนตกอีกเช่นเคยในช่วงนี้มันหน้าฝนนะคุณผู้ฟังนะเดือน6นะคะมาเข้าสู่เดือน7นะคะก็ยังฝนตกอยู่เนาะนะคุณแม่ธัญวิชาบอกว่าลาดพร้าวฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็วันนี้กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็น่าจะทั่วถึงนะคะในเรื่องของฝนเทลงมานะคะ เอาล่ะนะวันนี้เริ่มต้นนะคะเดือนที่7นะคะก็ขอให้เป็นอีก1เดือนที่ดีของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยกันละกันนะคะทักทายอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศ77จังหวัดเลยนะคะแล้วก็ที่ติดตามรับชมรับฟังตอนนี้ด้วยทางออนไลน์ของเรานะคะที่เพจ LTM FM 95หลายคนถามเข้ามานะคะเวลาเห็นในไลฟ์ก็ถามว่าเอ๊ะเราจะได้ฟังทางไหนได้บ้างก็นี่แหละค่ะหลักๆเลยก็ทางวิทยุนะคะอสมท.นะคะกรุงเทพปริมณฑลนะคะ FM 95นะคะส่วนจังหวัดอื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนในเรื่องของเมกะเฮิรตซ์นะคะจะมี95เหมือนกันก็มีบางคนก็จะเป็น100กว่าอ่านะคะอันนี้ก็สามารถหาข้อมูลได้ถ้าเกิดว่าหาทางหาหมุนแล้วยังไม่เจอนะคะในออนไลน์ก็จะมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าโหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้อันนี้สะดวกมากๆนะคะ Mcord Connect นะคะไม่ได้ฟังได้แค่ลูกทุ่งมหานครนะคะแต่ว่ายังฟังรายการอื่นๆรวมถึงข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะฝากหนึ่งช่องทางของเราที่สามารถเข้ามาพูดคุยกับ DJ นี่แหละนะคะทุกชั่วโมงเราก็จะไลฟ์ไปด้วยคุยไปด้วยฟังเพลงไปด้วยพร้อมๆกันเลยนะคะทางเพจ Facebook LTM FM 95นะคะทักทายสมาชิกกันก่อนเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่เรดมี่นะคะพี่โสพลพี่เล็กยินดีนะคะคุณแม่บอกว่าลาดพร้าว71วันนี้ฝนตกนะจ๊ะแล้วก็พี่อิสเรศพี่นักรบบอกสวัสดีดีเจน้องลูกโหนดนะวันนี้ดีแล้วแหละที่เรียกน้องลูกโหนดเพราะว่าเปิดมาด้วยเพลงใต้นะสวัสดีคุณศักชัยนะคะพี่เอกอินทิราพี่ฤทธิ์อินอักษรบอกสวัสดีน้องลูกตาลคนสวยสมาชิกใหม่ครับนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ไตรรัตน์นะคะทักทายนะคะมาทักทายใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ของ DJ ด้วยขอบคุณมากๆนะคะหลายๆคนเข้ามาทักทายการฝากกดติดตามด้วยพี่เดือนเพ็ญนะคะพี่ไพศาลพี่แดนชัยนะคะทักทายจ้ะพี่สุนิสาพี่สุยตาพี่นางหนูวันนะบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยเรียบร้อยพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีนะคะพี่นารีแนะนำงานเพลงของน้องมินตราอินทิราเข้ามาด้วยกับจริงครึ่งเดียวแล้วก็พี่เบลเบดพี่เอสุดหล่อพี่โสภาคุณแม่ธนชพรนะคะพี่เบเบดพี่มาดาพี่โอภาสพี่เสาคำตัวนะเจ้ามาแวะมาทักทายก่อนเข้านอนอินเนอร์นะคะแล้วก็น้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะคะน้องแชมป์โชคชัยสี่นะคะน้องหนูดีจากปทุมธานีนะคะขอบพระคุณมากๆเลยเอาน้องไบด้วยนะคะจากสมุทรปราการนะคะเพิ่งเข้ามาแล้วก็พี่วันเพ็ญด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยล่ะยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยกับทาง SMS นะคะโอ้โหมาเวลาตรงเวลาเป๊ะเลยนะเขามีกลอนมาฝากด้วยฟังลูกทุ่ง95แล้วความจิตเหรอนี่หนูอ่านตามนี้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัว

เพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันเออนะ จากพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะขอบคุณมากๆเลยนี่เอาหาใช่ไหมตอนแรกเริ่มมาแบบอุ๊ยซึ้งอ่ะกินใจมากๆหลังๆเริ่มหา แล้วก็มีข้อความน่าจะเป็นน้องแชมป์นะบอกอยากขอเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนนะครับรบกวนพี่สาวคนสวยเปิดให้หน่อยแล้วก็ล่าสุดจากพี่วิภาด้วยนะคะกับเพลงกลางดาวของน้องไรอันกัดบัณฑิตนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงสายชิลฮิวใจนะคะสายชิลฮิวใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์จองสายบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราได้เลยตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปรับสายอ่ะเมื่อกี้ฟังงานเพลงเพราะๆจากศิลปินสาวตายไปแล้วนะคะก็มาฟังหนุ่มๆบางผีบ้าวนะพี่ต้ากิติศักดิ์สักหนึ่งงานเพลงก่อนจะไปคุยสายหน้าไมค์กันค่ะกับใจมันพรือโช

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะแฟนรายการคนกันเองนะเนี่ยสวัสดีค่ะพี่วิทยา
2: สวัสดีครับน้องสาวลูกตาลคนสวย
1: ก็คนกันเองจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะ
2: ครับผม
1: นี่เป็นแฟนรายการประจำเลยวันนี้อยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมไหม
2: อยู่ศรีสะเกษครับอยู่ศรีสะเกษเหมือนเดิมครับ
1: จ้าฝนตกไหมคะศรีสะเกษครับพี
2: ่โอ้ยสองวันก่อนตกหนักว่าจะท่วมท้องทำท้องไร่ท้องนาแล้วครับ
1: หรอโหหนักหนักถึงขนาดแบบน้ำท่วมเลยเหรอคะพี่วิทยา
2: เกือบจะท่วมแล้ว
1: เกือบจะท่วมเกือบจะท่วมเออ
2: นะขอมอบนิดนึงนะครับ
1: จ้า
2: ขอมอบให้แฟนๆผมนิดนึงนะคร
1: ับ ได้เลยค่ะมอบเดี๋ยวยังไม่ได้บอกเลยวันนี้เพลงอะไรดี
2: ดอกไม้กับก้อนอิฐของเสรีรุ่งสว่างครับ
1: โอเคดอกไม้กับก้อนอิฐของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะอยากมอบให้ใครเชิญได้เลยค่ะ
2: มอบให้หนุ่มวัดเจ้าทูนหนุ่มโชคกระเจนหนุ่มดำนาเจริญจะคิดวันเพลงหนุ่มคุ้มคำวังหินแล้วก
1: ็จ้ะ
2: น้องใหม่เพลย์บึงสาวมะนาวสาวสายฝนสาวเล่มทองสาวสรงภาพสาวบ้านนองจงลงโบเชตันนิมักดองหนุ่มคุ้มคำวังหินหนุ่มอารมณ์ดีแล้วก็สาวบ้านตะปินสาวบ้านสร้างแล้วก็สาวโซนโพใหญ่สาวศรีนรงสาวลำไยหวานมอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคืน95อยู่นะครับ
1: โอ้โหนึกว่าแร็ปเปอร์นะเนี่ย สุดยอดเลย น่ารักจังเลยจำชื่อเพื่อนเพื่อน
2: ผมดีใจที่ได้พูดกับคนสวยครับ
1: โอ้ยินดีมากๆค่ะเช่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยขอบคุณพี่วิทยามากๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจกับดอกไม้กับก้อนอิฐคุณอาเสรีรุ่งสว่างค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะกับเพลงดอกไม้กับก้อนอิฐเสรีรุ่งสว่างค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายหน้ามาอีกหนึ่งสายนะคะคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะบอกชื่อนะคะเบอร์โทรศัพท์อยากฟังเพลงอะไรเวอร์ชันไหนของใครก็ฝากกับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่านะคะอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาสายหน้าไมค์ก็ได้แต่อยากฟังเพลงเฉยๆก็ฝากเพลงไว้ได้นะคะเดี๋ยวมีเวลาเราจัดให้แน่นอนนะคะ2ชั่วโมงเนาะนะคะเดี๋ยวเปิดให้เยอะๆเลยนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานฝนฟ้าอากาศนะคะพี่สุพจน์บอกประจวบคีรีขันธ์ฝนตกไม่มากค่ะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกหลายข้อความเลยเดี๋ยวมาว่ากันต่อแต่ว่าช่วงนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมของเราดีกว่านะคะตอนนี้หลายๆคนก็โอ้โหอดตาหลับขับตานอนนะคะทำอะไรล่ะดูบอลจ้ะนะคะโอ้บอลโลกนะคะช่วงนี้พลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่เป็นแฟนบอลเป็นคอลูกหนังนะคะเรามีกิจกรรมดีๆด้วยเหมือนกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะเชิญชวนผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะคะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่เราชื่นชอบนะคะได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะกติกานะคะไม่ยากไม่ยากเลยนะคะเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นซื้อบัตร Mcot Super Fan นะคะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะคะเพื่อที่จะไปลุ้นรับของรางวัลมาดูของรางวัลว่ามีอะไรบ้างนะคะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ค่ะ Farizon MPV EV Super Van นะคะจำนวน1รางวัลนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัลนะคะตัวเครื่องบิน Bangkok Airways ค่ะภายในประเทศนะคะจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher อีก5รางวัลนะคะรวมมูลค่ารวมนะคะ2,600,000 บาทโอ้โหนะคะใครที่สนใจนะคะกิจกรรมนี้ติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569นะคะกับกิจกรรมนี้ค่ะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันจัดไปนะคะนะคะฟุตบอลโลกก็นะเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันจริงๆเนาะนะคะก็ให้กำลังใจนะคะก็เหมือนเป็นเราดูเขาออกกำลังกายแล้วเหมือนเราได้ออกกำลังกายไปด้วยนะ ได้ไหมเนี่ยบางทีอย่างเงี้ยเราเห็นเขาไปเต้นแอโรบิกกันอะไรเงี้ยเราดูในคลิปใน TikTok อะไรเงี้ยเราเห็นเขาเต้นเราก็นะคะเหมือนได้ออกกำลังกายไปด้วย แต่จริงๆคนหาเวลานะคุณผู้ฟังออกกำลังกายบ้างขยับร่างกายบ้างไม่ต้องหนักบ้าง ก็ได้นะคะแค่แบบว่าอาจจะเดินอะไรเงี้ยเดินสัก1กิโล2กิโล3กิโลอะไรเงี้ยให้แบบทุกวันให้ร่างกายมันแบบว่าได้ขยับบ้างนะคะนะคะเป็นการรักษาสุขภาพให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะสุขภาพที่ดีนะคุณผู้ฟังนะคะออกกําลังกายทานอาหารที่ดีอาหารที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องแพงนะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ว่าเป็นอาหารที่จากธรรมชาติอย่างเงี้ยไม่ต้องปรุงเยอะอะไรเงี้ยแต่บางทีก็ชอบแหละชอบความแซ่บ ต้องมีบ้างก็บาลานซ์ละกันคุณผู้ฟังนะคะให้มันสมดุล นะคะสวัสดีพี่นักรบนะจ๊ะนะคะพี่วิจิตด้วยนะคะพี่อัญชลีบอกว่าทักทายนะคะน้องลูกตาลเพิ่งจะกลับมาจากดูหนังตะลุงเหรอโอ้โหอยากดูบ้างนะกำลังฟังวิทยุอยู่โอ้อยากดูบ้างเลยหนังตะลุงนะคะแล้วก็มีพี่สุพจน์นะคะพี่ชีวิตต้องทนพี่ณรงค์นะคะทักทายจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่สมยศพี่อชิระบอกว่าอยู่นครพนมอากาศดีดีว่าสั้นนะคะพี่วรรณภาพี่บุญมีด้วยแล้วก็มีพี่เคนะคะพี่เคสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะทักทายนะคะแล้วก็มีใครอีกพี่ ไม่ใช่เอาลุงต๋อยลุงต๋อยน้องในบอยนะคะน้องในบอยพี่หนูเพียรด้วยแล้วก็พี่เล็กสีประดับนะคะบอกว่านอนฟังท่ามกลางสายฝนอยู่ที่พังงาหงโรแมนติกสุดๆไปเลยพี่อำนาจนะคะทักทายเข้ามาด้วยเพิ่มเติมนะจ๊ะอ่ะประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะมีเมื่อสักครู่นี้เห็นเพิ่มเติมเข้ามาเอาหายไปไหนแหละเห็นแวบๆเมื่อสักครู่นี้อาจจะให้เลยก็แล้วกันเพราะว่าเตรียมไว้แล้วนะคะงานเพลงของพี่ดาวมยุรีนะคะกับแนวหลังอย่างคอ

ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจะหนึ่งงานเพลงหวานๆของบิวพงพิพัฒน์ให้กันละกันนะคะช่วงหลังวันนี้ได้มีโอกาสเจอกันบ่อยขึ้นนะเพราะว่าพี่บิวก็มาร่วมกิจกรรมนะคะกับทางลูกทุ่งมหานครของเราในหลายงานหลายคอนเสิร์ตด้วยนะคะเพลงนี้เป็นหลายๆเพลงที่ไม่ใช่หลายๆเพลงหลายคนน่ะคิดถึงเขาแล้วก็นึกถึงเพลงนี้ค่ะหวงค่ะบิวพงพิพัฒน์นะคะกับบันทึกการแสดงสดในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ

ะครับขอบคุณสำหรับรางวัลที่ให้มานะครับผมขอบคุณจากดอกไม้สวยๆจากคุณแม่คุณพี่ทุกคนเลยน่ารักที่สุดเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
4: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงขึ้นได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
3: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
5: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
6: Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
14: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: วันนี้รักวันนี้ลืมนะคะสายันสัญญาค่ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่กิมเฮงพิษณุโลกนะคะจัดให้เลยอ่ะล่ะตอนนี้ 22:54 นะคะชั่วโมงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดงานเพลงของพี่โพสุวรรณพันธ์ให้นะคะกับมาดามาลีแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อค่ะคุณผู้ฟังอยากจะโทรเข้ามาคุยกันนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยที่022481366ค่ะ
2: เนียงชะมูเด็กหญิงมาลีรอยประคนโนอัมปื้นประคนชัย

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 23:02นะคะมาอยู่ด้วยกันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะในชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังนะคะชั่วโมงนี้รับสายหน้ามาอีก1สายด้วยนะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่สุนทรนะ
1: ครับใช่ครับ
0: ค่ะรอนานเลยพี่สุนทรโทรมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วเนาะ
1: ใช่ครับ
0: หรือว่าแอบนอนไปแล้ว
1: คิดว่าไม่ได้แล้วคร
0: ับ อ๋อค่ะได้คุยกันยังไม่นอนเนาะ
1: ยังครับ
0: โอเคค่ะตอนนี้พี่สุนทรโทรมาจากแถวไหน
1: จากจังหวัดมหาสารคามครับ
0: มหาสารคามเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะฝนตกไหมครับวันนี้
1: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตกเลยหรอ
1: นิดหน่อยๆคร
0: ับ อ๋อกระปิดกระปอยหรอ
1: ครับ
0: พี่สุนทรกับตาเราเคยคุยกันหรือยังคะหน้าใหม
1: ่เคยคุยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครั้งนี้ครั้งที่3ครับ
0: ครั้งนี้ครั้งที่3แล้วนะคะโอเคสัญญาณชัดเจนเน
1: า
0: ะ
1: คร
0: ับค่ะปกติพี่สุนทรฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
1: ก็ฟังทั้งวันนะครับ
0: ฟังทั้งวันเลย
1: ค่ะเริ่มตั้งแต่คุณศรีวิไลคุณโด่งแต่ 4-5
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาคุณวาสุ
0: ค่ะ
1: น้องอุ้มแล้วก็มาคุณสิรินทา
0: จ้ะ
1: แล้วก็มาดีเจหมี
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาน้องโอ๊ตนะ
0: จ้ะใครอีกหนูกำลังจดคะแนนเลยเนี่ยโอ้โหความจำดีมาก
1: แล้วก็มาตอนเย็นนี่ก็มาเนี่ยครับอะไรนะลืมชื่อแล้วว
0: ันนี้ก็เหมือนจะเป็นพี่ดงเหมือนกันอีกรอบหนึ่งตอนเย็นด้วยจะเป็นช่วงข่าวใช่ไหมคะตอนเย็นเนาะแล้วก็มาวันนี้น่าจะเป็นพี่พิมพ์ไหมพิมพ์ดามาแทนเนาะ
1: วันนี้พิมพ์ดามา
0: จ้า
1: แล้วก็ช่วงที่สองก็คือน้องเมย
0: ์เอาทำไมข้ามไปล่ะ
1: แต่ช่วงน้องเมย์นี่ช่วงนี้ช่วงมีบอลน้องเมย์ไม่ได้มา
0: อ๋อมาจัดรายการอยู่ค่ะแต่ว่าต้องฟังทางออนไลน์เพราะว่าวิทยุจะเป็นถ่ายทอดฟุตบอลนะคะโอ้
1: 4 ทุ่มนี่ก็น้องลูกตาลฟังประจำคร
0: ับ ขอบคุณมากมากค่ะเอาอย่างนี้ก็ไม่มีพักเลยสิก็คือฟังยาวเลยพี่สุนทรนอนตอนไหนคะเนี่ย
1: ก็นอนเที่ยงคืนนะคร
0: ับ อ๋อหมายถึงว่าก็คือฟังถึงเที่ยงคืนก่อนแล้วก็นอนก่อนพักก่อนตื่นมาอีกที4:00ฟังพี่สี
1: คร
0: ับ โอ้โหสุดยอดขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่จำแบบว่าไม่ได้แค่ชื่อดีเจนะช่วงเวลาจัดรายการด้วยนะเนี่ย
1: คร
0: ับ จำได้หมดเลยโอเคแสดงว่าติดตามฟังมายาวนานแล้วนะ
1: ครับ
0: ค่ะถึง10ปีไหมคะพี่สุนทร10ปีได้ไหม
1: ยังไม่ถึง
0: ครับยังไม่ถึงหรอ
1: 4 ปีกว่า
0: โอ้4 ปีกว่าๆนะคะโอ้ได้ขอบคุณมากๆเลยอ่ะวันนี้ค่ะ1งานเพลงค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะพี่สุนทร
1: 16ย้อนๆของน้องตาลนี่แหละครับ
0: โอ้โหพี่สุนทรจะบอกว่าวันนี้มีเขาเรียกว่าใจตรงกันกับพี่สุนทรมีคนที่แบบว่าใจตรงกันก็คือพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีเพราะว่าแนะนำ16หย่อนๆมาด้วยเหมือนกันก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะแน่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่สุนทรพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: และเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สุดยอดขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจัดให้เลยกับ16หย่อนๆนะคะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณพี่สุนทรมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับเอาล่ะนะคะในช่วงนี้สิ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สี่งานเพลงเพราะๆหวานๆเลยนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับ16หย่อนๆนะคะงานเพลงของคุณดีเจจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้นฉบับนะคะต้นฉบับคือคุณแม่ดวงใจเมืองสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพลงนี้คำร้องทำนองโดยสมเสียรพานทองหรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์นั่นเองแล้วก็ตันมีโอกาสได้ร่วมโปรเจกต์นะคะ The Man City Lion Project แล้วก็ได้รับมอบหมายให้ร้องเพลงนี้นะคะแล้วก็ต่อด้วยกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะคะหวานๆเลยจากน้องเปาวลีพรพิมลค่ะแล้วก็มาที่เสียงที่ใครๆหลายคนคิดถึงนะคะกับเทพีของใครวิรดาวงเทวันแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีเธอจะบอกรักใครหญิงทิติการนั่นเองนะคะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีหลายๆที่ฝนตกนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านส่งข้อความเข้ามาเยอะมากนะคะน้องออมบอกสระบุรีตกอยู่นะคะสุโขทัยด้วยอยุธยาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณภูมินบอกว่าที่ร้อยเอ็ดกำลังตกเลยนะคะขอบคุณมากๆหลายๆคนรายงานฝนฟ้าอากาศเข้ามานะคะจังหวัดตากรอฝนอยู่ร้อนมากเหรอคุณบุ๊กนะโอ้โหนะฮะแล้วก็มีที่ปทุมบอกว่าตกไปแป๊บหนึ่งแล้วก็หยุดไปแล้วหยุดไปละนะคะอ่ะก็ว่ากันไปเนาะคุณผู้ฟังแต่ว่าฝนตกแล้วก็หยุดไปแล้วเนี่ยอากาศเย็นสบายนอนหลับสบายดีจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมนะเอาแบบว่าขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่นะทั้งเย็นกายเย็นใจกันไปเลยก็แล้วกันเนาะนะคะสวัสดีพี่วรเมธนะคะบอกอยากฟังถนนค้นฝันของพี่ตะกะแตนชลดาแล้วก็ทักทายพี่สุรีด้วยนะคะ หลายคนบอกว่าเปิดดีเจเปิดเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนี่คือจะบอกรักแฟนรายการเราบอกใช่รู้ได้ไงอ่ะรู้ใจกันจริงๆเลย เดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าค่ะรู้สึกว่าเพลงนี้เนี่ยติดค้างกันมาหลายวันแล้วคือหาไม่เจอนะเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยเปิดอะไรเงี้ยนะต้องขอสารรูปเลยสารภาพกับคุณผู้ฟังเลยนะคะพี่อนันต์จากโคราชนะคะทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลงอ้อมแขนคนธรรมดาของพี่เอชัยยามิชัยอ่ะวันนี้เตรียมมาให้แล้วจัดไปเลยนะคะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงใหม่ล่าสุดของน้องธัญญาชัชยานะคะก็รอบนี้มากับเพลงช้าๆซึ้งๆกันบ้างนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์คำร้องทำนองโดยกันค่ะกันปรีชาวุฒิคุณและเรียบเรียงโดยปริวัติสุวรรณชัยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงซึ้งๆจากน้องธัญญากันบ้างว่าจะเป็นยังไงกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: อีกหนึ่งเพลงเพราะๆเลยนะคะฝากกับคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยนะคะจ่อคิวฮิตนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะคะงานเพลงซึ้งๆนะคะโอ้โหทั้งคำร้องทำนองเลยคุณผู้ฟังเมโลดี้นี่สวยมากๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกนะคะที่น้องธัญญาชัชยาหรือว่าหลายๆคนก็จะคุ้นชินกับธัญญาอาสยามนะคะเขาฝากมานะคะขอกันได้เลยนะทุกช่วงดีเจนะคะดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ธัญญาชัชยาค่ะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ไปกันต่อเลยนะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงของพี่ต่ายอรไทยนะฮักพอเป็นพิธีนะคะมีคุณผู้ฟังทักทายเข้ามาแล้วก็ฝากมาทาง Facebook Live ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในชาร์ตของเราเนาะตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะคะนะสัปดาห์ล่าสุดกับฮักพอเป็นพิธีฮิตที่16ลงมานิดหน่อยนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วอยู่ในฮิตที่14นะคะแกรมมี่โกแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยอีกหนึ่งงานเพลงจากแกรมมี่โกเลยก็แล้วกันนะคะหลายๆคนก็ยังนะฟังอยู่ทุกวันนะบางคนนะฮิตที่10ของเรากับแก้บนก้านตองทุ่งเงินด้วยค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชา

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

รักเธอเสมอนี่ค่ะสนีวสันนะคะแนะนำมาจากพี่สุชาติประจวบนะคะฝากมาทางหลังไมค์จัดให้เลยกับช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมทิชาเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยเพลงที่เข้ากับบรรยากาศในช่วงนี้กับสายฝนนั้นชุ่มฉ่ำงานเพลงจากพี่เวสป้านะคะติดฝนความคิดถึงวันนี้เจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา24
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
0: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: Pulsa.
0: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแช่ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับ HealLife อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ HealLife อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: พาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
6: พาวซ่าย
0: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
7: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
13: โลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.

0: ถึง12นาฬิกาที่นี่ FM 99
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชม

0: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
1: ่สนุกเกอร์99
0: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 นถึง17:30 น
5: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา20:30 นถึง22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
0: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับเข้าสู่ครึ่งเวลาหลังนะครับเกมในครึ่งหลังฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายอังกฤษกับเดียคองโกอังกฤษตามหลังอยู่0-1นะครับย้ำอีกทีนึงนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันไปจนถึงนัดชิงไม่ต้องรอนะ
8: ครับ
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับ
8: อ
7: สมทชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan ในการโหวต

0: ทีมโปรดนะครับบัตรแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ราคาถูกที่สุดแค่20บาทรับไป10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวนะครับรางวัลที่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัล นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทส่วนรางวัลที่2ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Honda UC 3จำนวน5รางวัล นะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับนะครับภายในประเทศบางกอกแอร์เวย์จำนวน24รางวัลแล้วก็บัตรกำนันทองนะครับหรือว่าโกกิฟต์วอลเชอร์จากซุปเปอร์ริชครับจำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะโหวตมากก็มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้าครับ
1: ครับผมส่วนอังกฤษกับเดียคองโกกลับมาลงสนามในครึ่งหลังแล้วนะครับก็ยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาสำหรับทั้ง2ทีมนะครับโดยที่ใน45นาทีแรกครับเดียคองโกนำ 1-0 นะครับประตูจากไบรอันซิเปนก้านะครับในนาทีที่7นะครับส่วนท่านที่ขอผลบอลฟินแลนด์เข้ามานี่ HJK นะครับนำ US 1-0 โดยที่ทั้ง2ฝั่งนี่เหลือ10คนในสนามด้วย
0: นะครับครึ่งหลังบุกก่อนนะครับเดียคองโกโอ้โหแล้วจังหวะไปถึงเส้นหลังของวันบิซาก้าอังกฤษยังเคลียร์บอลออกมาได้แต่ว่าตอนนี้ดีทางเดียของโกตัดฟาวครับกลางสนาม
1: เดียของโกอาจจะขึ้นเกมมาน้อยก็จริงแต่ว่าเวลาขึ้นมาที่หวาดเสียวนะครับ
0: ถึงเส้นหลังตลอดนะ
1: แนวรับอังกฤษนี่ก็ต้องระวังให้ดีนะครับ
0: บอกจุนมาบรรยายที่99เนี่ยโดนนำเลยอังกฤษแรงมากเลยนะครับบอกว่าคืนนี้เนี่ยถ้าไม่มีจุ่นภาคไม่สนุกเลยแบกอีกแล้ว
1: ขนาดนั้นเลย
0: ครับบอกมาที่เกมดีกว่าครับทีมชาติอังกฤษกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างลำบากนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องตามกันต่ออีก45ทีนะคุณจุ่นนะ
1: ครับอังกฤษเอาละครับเซตบอลขึ้นมาในแดนของเดียคองโกครับเดี๋ยวต้องดูว่าครึ่งหลังนี่เอ็มบาซี่เองจะเหนียวเหมือนในครึ่งแรกหรือเปล่านะถ้าเหนียวเหมือนในครึ่งแรกนี่โอ้โหงานเหนื่อยของอังกฤษเลยครับ
0: มาดูเก้ครับริมเส้นด้านขวาเปิดเข้าไปโดนโขกทิ้งมาครับทางเอ็มเบนบ้านะครับเป็นทางตูนเซเบ้นะครับที่โขกมาเมื่อสักครู่อ้าวอังกฤษแย่งบอลได้หน้ากรอบเขตโทษเอลเลสเดอร์สันให้ทางเบลลิงแฮมแต่ว่าแรงเกินไปครับออกหลังไปแล้ว
1: ให้แรงไม่หน่อยแล้วครับแล้วจังหวะจูดวิ่งไปนี่ต้นเซเบ้ก็บังแล้วก็ปล่อยบอออกหลังไปครับเป็นบอตั้งเตะจากประตูของเดียคองโกแหมมาซัวกูจังหวะที่โดนบีบแล้วเสียการคลองบอแถวๆริมกรอบเขตโทษตัวเองนะครับเกือบจะเจอทางเอเลียตแอนเดอร์สันเล่นงานครับพยายามจะแทงให้กับทางจูดวิ่งแฮมแต่ไม่ได้อ้าวแต่โนนี่ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วครับโนนี่มาดูเอเก้
0: วันบิซาก้าเสียบอลแล้วครับเดคันไรส์เอาบอลไปได้เดคันไรส์ย้อนหลังกลับมาให้นิโก้ไรรี่โอไรรี่ให้ไปริมเส้นด้านซ้ายนะครับแบรดฟอร์ดเจอกับวันบิซาก้าหลายขนาดเส้นไปโอไรรี่ถึงเส้นหลังโดนจิ้มบอกหลังครับเสียลูกเตะมุมนะครับ
1: เอาละครับได้เตะมุมทางฝั่งซ้ายครับอังกฤษเวลาได้เปิดจากด้านข้างมานี่ก็ถือว่าอันตรายนะในเกมนี้นะครับทั้งลูกโมงของจูดบิลลิงแฮมนะครับแล้วก็จังหวะที่มีบอลไปโดนแถวๆหัวเข่าของเอสลีคอนซ่านี่ก็เกือบเข้าประตูครับ
0: ทีมที่เชียร์ไปหมดแล้วโอ้โหเยอรมันญี่ปุ่นเอกวาดอร์เหลืออังกฤษฮะสงสัยจะไม่รอด นะครับข้อความอ้าวยังมีเวลาอีกตั้ง40นาทีให้ลุ้นครับมาดูเตะมุมลูกนี้ของอังกฤษเปิดมาเสาสองโอ้โหยังเป็นมาซูกูนะครับที่โขกบอลทิ้งไปได
1: ้โอ้โหบอลมันโค้งมาจะหาทางจูบิลแฮมอยู่แล้วครับที่เสาไกลครับมงตัดไปได้ก่อนครับมาซูกูโอ้โหจูนี่เสียดายเลยครับยังได้เป็นเตะมุมของอังกฤษครับแต่ว่าเปลี่ยนมาเปิดจากทางฝั่งขวานะครับ
0: เตะมุมของเดแคนไรส์ครับ

0: จะกดรีโมทได้เหมือนตอนอยู่กับอาร์เซนอลไหมเอ้ามาดูเตะมุมของกฤษยกมือให้สัญญาณเตะยังไงมีการชนกันในเขตโทษเคนกับใครครับกับ
1: เอ็มเบนบ้า
0: เอ็มเบนบ้าครับเชลซีเอ็มเบนบ้ากับเคนครับชนกัน
1: นี่ก็อดีตกองหลังของนิวคาสเซิลนะครับเชลซีเอ็มเบนบ้าปัจจุบันนี้ก็อยู่กับลิวนะครับ
0: เคนผักกระเด็นเลย คู่แรกก็นิโก้เรดี้กับวันวิซาก้าคู่สองนู่นด้านหลังนี
1: ่เอ็มเบนบ้าเนี่ยป้องเลยว่าเขาโดนผลักนะฮะ
0: เตะใหม่ครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับอังกฤษโอ้โหเปิดไม่ดีครับเสาแรกซีเปนก้าให้กับเอ็มบูกูจัดโต้ไม่ได้ครับเดคันไรท์ไปแย่งบอลกลับมาบอลอยู่กับนูนี่มาดูเอเก้โอ้โหปะทะกันผู้สินให้เล่นต่อเลยครับเอ็มบูกูด้านขวาเพื่อเลียดบอลอยู่โอ้โหดีนะเนี่ยถ้าจ่ายหลุดออกไปทางขวานี
1: ่โล่งได้เลยนะครับวานบิซาก้าถ้าบอลไปถึงเขาเนี่ย
0: เอาละครับอังกฤษโต้แรดฟอร์ดเข้าเขตโทษแรดฟอร์ดยิงด้วยซ้ายโอ้โหเข้าข้างระคายโอ้บอลมุมนี้เนี่ยมองว่ามีลุ้นนะครับแต่ว่าลูกยิงด้วยซ้ายของแรดฟอร์ดเข้าข้างระคายครับ
1: โอ้โหนี่กะหักข้อยัดเข้าเสาแรกนะครับจังหวะในกรอบเขตโทษด้านซ้ายของทางแรดฟอร์ดครับโอ้แต่ว่ามันเข้าหน้าต่างครับโอ้แล้วจังหวะปะทะกันเจสเปนกับยวนวิซ่าผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับแล้วเดียร์คองโกเก็บบอลได้จริงๆถ้าจ่ายออกขวาให้กับทางวานบิซาก้าได้นี่หลุดเดี่ยวนะครับแต่อังกฤษดักไว้ได้และเกือบจะตีเสมอได้ด้วยนะครับจังหวะขึ้นมาทางซ้ายของแรชฟอร์ดเมื่อสักครู่นี
0: ้ไรซ์ครับให้มาตอนนี้นี่บอลแทบจะไม่ถึงแฮร์รี่เคนเลยนะครับคือถ้าบอลไปถึงเคนน้อยเนี่ยก็โอกาสที่จะได้ประตูของอังกฤษก็น้อยลงไปด้วยนะครับบอกพี่คิดว่าดาวรุ่งบนโลกรอบนี้พี่ชอบใครเด่นสุดนะครับ
1: โอ้โหดาวรุ่งเหรอเด่นสุดเหรอขอนึกก่อนนะยังไงขอนึกแป๊บหนึ่งเด่นแบบเตะตาเลยท่านนึกเร็วๆนี่ผมยังนึกไม่ออกนะเดี๋ยวขอไล่ดูทีละทีมก่อน
0: เปิด
1: พี่เอกมีนึกออกไหม
0: ข้างหน้าครับเบลลิงแฮมสับไปสับมาอยู่แล้วโอ้โหเกือบเข้าประตูอีกแล้วครับแต่ยังเป็นเอ็มบาซี่ครับที่ปัดออกมาได้โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงนะครับทีมชาติอังกฤษ
1: อ๋อผมนึกออกแล้วบัวดี้ไงโอ้โหนั้นเด่นจริงอายุบัวดี้แล้วตอนนี้นี่โอ้โหเนื้อหอมสุดๆนะครับมิดฟิลด์ของทางโมร็อกโก
0: โอ้โหตอนนี้โลกรู้จักโวชินย่าไปแล้วใช่ไหมรู้จักเอลอยลูกไปแล้วต้องรู้จักประตูของโกอีกสิวันเนี้ย
1: โอ้โหนี่คือ2เซฟซ้อนๆนะครับยิงของทางด้านของชุดมาก่อนกะยัดเสาแรกปัดได้แล้วยังปัดได้ทีนึงแต่ว่าจริงๆตรงเนี้ยก็เอ็มเบบ้าจริงๆก็เคลียร์ได้นะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็เอาชัวร์ครับปัดทิ้งไปก่อน
0: เอาแล้วโอ้โห
1: วันนี้อะไรก็ดูไม่เป็นใจอังกฤษเหมือนกันนะจังหวะทำประตูไม่ค่อยได้เนี่ย
0: ดวงจะไม่เข้าข
1: ้
0: างอังกฤษนะครับวันนี้โอ้โหเอ็มบาซี่เหนียวนะฮะ
1: โอ้โหพี่เอกบอกเมียยังไม่เหนียวเท่านี้นะเวลาขอตังค์
0: นี่แน่โอ้โหแรดฟอร์ดขึ้นโคแม่แต่ผ่านมา53นาทีครับโทมัสทูเคิลก็ยังไม่มีแม่ไพ่ใบที่2ที่3ลงมาเปลี่ยนในเกมรุกนะครับเรายังคงมั่นใจกับผู้เล่นชุดเดิม
1: จังหวะมงมันโหดไปหน่อยครับมงแล้วไปโดนเหลี่ยมใต้บอโด่งข้ามคานออกไปเยอะครับมาคัตแรชฟอร์ดโอ้โหพี่ดูลูกเปิดด้านข้างแบบนี้นะถ้ามีเทรนด์มานะส่วนทางชูนเมื่อกี้ยิงฉลับโอ้โหจริงมัน
0: แหลบแล้วนะ
1: มันมีโอกาสจะเป็นประตูสูงมากนะครับแต่ว่าเอ็มบาซี่ก็ยังปัดได้วันนี้นี่แทบจบตรงนี้ Man of Match ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเลียวในเอ็มปาซี่แน่นอน
0: ไม่อยากจะคิดถ้า

0: ังกฤษตามเยอรมนีกับฮอลแลนด์ไป
1: โอ้ช็อกเลยนะโอ้แฟนอังกฤษช็อกเลยนะโอ้ที่หวังถึงแชมป์นะครับแม้ว่าการเรียกตัวอาจจะดูแบบขัดใจก็เหอะ
0: เอายังเวลาเหลือเยอะนะครับสเปนครับเจสเปนวนกลับหลังมาคือก่อนเกมเนี่ยอังกฤษก็ไม่มีทั้งฮูริสเจมที่เจ็บนะครับ
1: จาเรลควันซ่าก็มีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าทั้งคู่น่ะมีชื่อสำรองนะครับ
0: วางขึ้นมาริมเส้นด้านขวาโนนี่มาโดเก้เอาบอลลงเจอกับมาซูกูโยกแล้วให้สเปนส์เอเลียสแฮซันกลับไปที่เดิมสเปนบังอยู่นะครับเสียบอลแล้วครับเจสเปนมาซูกูบอกว่าสบายครับบังไว้ดึงเวลาไปอัดซะเลย
1: โอ้โหแม่จากจะเอาแค่ทุ่มกลายเป็นดีครับบอลออกหลังไปลุ้นตั้งเตะจากประตูเลยครับมาซัวกูอินฟานติโน่นั่งอยู่ข้างหน้าของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับ
0: ผมคุณแก๊ปบอกว่าผมเลิกพนันมา3ปีแล้วครับดูบอลไม่สนุกเท่าเดิมแต่ไม่เสียตังค์อาจดี
1: ผมน่าเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
0: เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับบอกชอบครับภาพแบบนี้สนุกดีไม่ง่วงเก่งจัดชาวซาอีนะครับก็คือดีอาคองโกนี่แหละนะฮะคืออย่างแวนบิซาก้าเนี่ยคุณจุนตอนยู20เนี่ยเหมือนยู20จะเล่นให้ดีอาคองโกแล
1: ้
0: วเปลี่ยนมาเล่นให้ทีมช่างปิดแล้วก็กลับมาเล่นดีอาคองโกในชุดใหญ
1: ่
0: นะฮะหลายๆคนก็มีเชื้อสายดีอาคองโกอยู่แล้วนะครับ
1: ชุดวันนี้21นะไปเล่นอังกฤษ
0: มาดวยเก้ให้มาที่สเปนเอเลียสแอนเดอร์สันแรดฟอร์ดครับมาที่โอไรรี่ถ้าเล่นแบบนี้นะแล้วแพ้จริงๆนะไม่เหลือคุณจุน
1: โอ้ถูกเคิร์ฟยับแน่นอน
0: เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมีเพื่อนเรียกอยู่ด้านขวาครับสเปนส์ให้กับทางมาดูเอเก้เปิดเข้าไปไม่ดีเลยครับก็ไปติดที่ทางอักเซอร์ตวนเซเบ้แรดฟอร์ดโยกแล้วโอ้โห
1: ตายพระคุณสมคุณหลุนช่องเปิดหลุดออกหลังไม่ดื้อเลยครับมาคัทแรดฟอร์ดเอามือปิดหน้าเลยครับรู้ตัวเองครับว่า
0: ได้ยินเสียงนกหวีดเป่าพริ้วเหมือนจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าอังกฤษยังไงยังไม่มีฝั่งนี้เป็นฝั่งเดียของโกนะยังไม่เห็นนักเตะมายืนรอเปลี่ยนตรงเปลี่ยนตัวอะไรนะยวนวิซ่าครับเอาจับบอลพลาดครับออกหลังออกข้างไป
1: จ่ายย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยครับเพื่อนเกี่ยวไม่ทันครับอังกฤษได้ทุ่มอังกฤษตอนนี้ก็ต้องพยายามเร่งทุกจังหวะเลยครับกำลังเข้าสู่ช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของเกมสกอร์ยังตามหลังอยู่นะครับครึ่งหลังนี่อังกฤษโอกาสยิง2ครั้งนะครับเดียคองโกนี่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับในครึ่งหลัง
0: อ่ะทีมเส้นด้านขวาครับโนนี่มาดุยเก้เจอมาซูกูคืนหลังอีกแล้วเจสสเปนคือโดนประกบแน่นๆจี้ติดๆเนี่ยอังกฤษเอาละครับเสียบอลโดนโต้ซะแล้วครับซีเพนก้าคนทำประตูขึ้นนำมองด้านขวาแต่ว่าแหมให้ทางวิซ่าจ่ายพลาดครับแล้วอังกฤษไม่หยุดให้ด้วยครับทีเมื่อกี้เจ็บไม่หยุดเล่นเองใช่ไหมโดนซะหน่อยแหมอังกฤษแฮร์รี่เคนเนี่ยจะจ่ายไปด้านไกลเลยเขาจะให้กับแรดฟอร์ดบอลเนี่ยไปติดทางตุนเซเบ้ครับ
1: แต่ครึ่งหลังแฮร์รี่เคนนี่ดูเงียบๆไปนะพี่เอกนะ
0: จริงๆถ้าเป็นผู้เล่นบิ๊กเนมขนาดนี้แล้วฟอร์มเงียบๆเนี่ยคนเป็นโค้ชไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนคือใคร
1: อ่ะแต่เนี่ยจะเปลี่ยน2คนละมีทางบุคโยซาก้ามารออยู่อีกคนนึงแอนโทนีกอร์ดอน
0: ซีเปนก้ายังได้บอลในเขตโทษครับยังจ่ายไม่ได้คืนกลับมามาซูกูเปิดไปติดเอเลียสแอนเดอร์สัน

0: อุตุสามิให้กับทางวันบิซาก้าเอมบุกูเอมบุกูครองบอลไว้นานนะครับก็เผาเวลาไปเรื่อยวนกะวนกลับมาด้านนี้เปิดยาวไปแล้วครับมูตุซามิ
1: จะเปลี่ยนนะครับอังกฤษอย่างน้อยๆ2คนครับที่กำลังจะถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นมาคัตแลชฟอร์ดหรือเปล่าเพราะมีแอนทูนกอร์ดอนอยู่นะครับรวมไปถึงโนนี่มาดูเอเก้ด้วย
0: น่าจะเปลี่ยน2ฝั่งนั่นแหละครับนั่นแหละครับแรดฟอร์ดเอาแอนโทนี่ก็ดอนลงมาแทนรัดฟอร์ดนะครับ
1: ก็ตามตำแหน่งครับเปลี่ยนซ้ายขวาครับในเกมรุกครับ
0: แล้วก็บุคยุสก้าครับจะลงมาเล่นแทนทางโนนี่มาดูเอเก้ครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับทั้งสองคนนิโก้ไรรี่ให้ทางซ้ายครับแอนโทนี่ก็ดอนกอดอนให้ไรรี่ถึงเส้นหลังเปิดหักเข้ามาตรงกลางติดที่มูตุซามิเดี๋ยวแคลไลท์โคกลับมาตรงกลางอีกทีนี้ก็ติดที่เอมเบนบ้าแล้วบอลโต้กลับของเดียคองโกครับริมเส้นด้านขวาโอ้โหจ่ายติดทางแอนโทนี่กอดอนครับออกข้างไป
1: แอนโทนี่กอดอนนี่ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกนะครับโอ้โหเครียดเลยครับโทมัสถูกครับยืนโวกเวกโวยวายที่ข้างสนามครับ
0: บอกฝากถึงพอสุเทพถ้าให้คู่นี้ภาคบอลโลกทุกคืนเลยต้องจ่ายเท่าไหร่เดี๋ยวลุงส่งเช็คเปล่าไปให้เขียนเองจากลุงป้อม
1: ลุงป้อมต้องจ่ายค่าพยาบาลนะไม่ต้องจ่ายค่าตัวกับถ้ามาทุกคืนเนี่ย
0: สิเอ็นก้าโอ้โหพาบอลตัดเข้าในแล้วยังเป็นบอลของเดียคองโกมูตุซามิให้มาที่สิเอ็นก้าซ้ายมาทางซาดิกี้ครับลองยิงไกลเลยก็ติดอีกครับไม่ได้กลัวเลยครับเดียคองโกโอ้โหนี่คือแหมมามืดของจริงเลยนะฮะทางเดียคองโกถ้าพวกเขาผ่านเข้ารอบได้สำเร็จนี่เปิดมาติดบล็อกได้ลูกเตะมุมครับ
1: พี่ว่าระหว่างเดียคองโกเข้ารอบ16ทีมกับมาลากวัยเข้ารอบ16ทีมอันไหนน่าช็อกกว่า
0: ช็อกทั้งคู่
1: โอ้คือคุณล้มอังกฤษล้มเยอรมันนะแต่ปารากวัยสำเร็จไปแล้วเดียคองโกต้องอยู่ตรงนี้ครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับในเวลาปกติครับพวกเขาจะรักษาสกอร์ตรงนี้เพื่อเข้ารอบได้หรือเปล่า
0: เอาละดีอะคองโกล้มยิงโอ้โหดีนะแฉลบแล้วมันไม่ตรงกรอบเลยครับโอ้โหมีโอกาสลุ้นอีกเหมือนกันนะครับเอ็มบูกู
1: โอ้โหเข้าซ้ายยิงฉลับศีรษะเอเลียตแอนเดอร์สันครับมงสกัดทิ้งออกไปได้เป็นเตะมุมทางฝั่งซ้ายครับคนเปิดเป็นซิเปนก้าวันนี้เด่นนะครับซิเปนก้าเวลาบอลอยู่ที่เขาน่ากลัวนะครับ
0: โอ้โหกองเชียงปิดเองเครียดครับโดนเตะมุมอีกทีเสาไกลบุกยุสก้าเก็บบอลได้ครับแต่เสียบอลคืนกลับไปให้เดียคองโกนะครับเซนเซลเอ็มเบนบ้านะครับ
1: จะฟ้องเอาฟาวสิไม่ว่าอะไรครับเดียคองโกจะเปลี่ยนบ้างครับเอาเอ็มบูกูออกครับเปลี่ยนตัวแรกนะครับหมายเลขที่ลงมาหมายเลข13นะครับเมชชักเอเลียครับดาวเตะจากอลัญญาสปอร์ครับในตุรกีนัดนี้เป็นนาที่71นะครับของเจ้าตัวเคยอยู่ในลีกสวิตเซอร์แลนด์กับยังบอยส์ด้วยนะครับ
0: สเปนครับให้บุคุโยซาก้าซาก้าย้อนหลังกลับไปที่เอเลียสเอเนสันซ้ายครับนิโก้ไรรี่แอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนเจอวันบิซาก้าไอแมงมุมนี่ไม่ให้ผ่านเลยครับโอ้โหคอนซ่ามาสเปนยอดมาโอ้โหเคนโดนเกี่ยวล้มลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือ

0: คือไปชนกันล้มเฉยๆโอ้โหนี่ตัวใหม่ที่ลงมานะครับยังแรงดีอยู่ครับเอเลียผู้สินให้อังกฤษได้ฟาวครับนิโก้ไรดี้ไปโดนดึง
1: จังหวะสปีดแล้วเหมือนไปเสียหลักล้มไม่เองนะครับพอจะกลับไปแย่งบอลกลายเป็นทำฟาวนิโก้ไรดี้ไปครับเอเลีย
0: เอเลียแอนเดอร์สันครับให้มาตรงกลางเบลลิงแฮมริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอร์ดอนกอร์ดอนเจอกับวานบิซาก้าแล้วกระชากหนีเปิดเข้ามาติดเอ็มเบนบ้าโอ้โหคองโกเองก็เน้นเกมรับแล้วก็รอโต้กลับหาจังหวะเหมาะๆนะครับอังกฤษนี่เกมรุกมันก็มีทางเดียวนะครับออกริมเส้นกระชากแล้วพยายามจะโยนเข้ามาการทะลุทะลวงตรงกลางนี้ไม่มีนะครับตัดเข้าในทางบูโยซาก้าพยายามจะเปิดก็ติดอีกเจสเปนไปเบียดแย่งบอลมาได้เข้าเขตโทษเจออมรูซามีตวัดเข้ามาตรงกลางโอ้โหก็ยังไปติดที่มูเกาโอ้ซีเปนก้าผู้สินยังไงครับให้ฟาวก่อนนะครับเหมือนยวนวิซ่าจะโดนทำฟาวไปก่อนแล้ว
1: แล้วก็กวักมือเรียกเอสลีคอนซ่ามานี่ไอ้หนุ่ม
0: ไอ้หนุ่มใครเด่นสุดผมว่าโจนาธานมาโจนาธานทาจากเยอรมัน
1: ไม่ให้ดาวลุ่งแล้วโจนาธาน
0: เด่นไหม
1: เด่นนะฮะยิงจุดโทษข้ามคานไง
0: ยิงข้ามไปดาวอังคารนะฮะเมสซี่เลยครับดาวลุ่งฮะวัย39กดไปแล้ว6ประตู
1: โอ้โหไม่เรียกดาวลุ่งแล้วนะฮะ
0: บอกว่าโลกนี้มีนักเตะมากกว่าโดเมสซี่นะครับ
1: ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะส่วนอิสมาอิลไซบาลีนี่ก็ทางการกับไบแอนมิวนิกแล้วนะนี่เปิดตัวเรียบร้อยแล้วก็กำลังฟอร์มเด่นกับโมร็อกโกเลยนะครับตัวเกมรุกจาก PSV เวลเฟนเล่นด้านข้างได้เล่นกองหน้าได้นะครับตัวลุกได้
0: โอ้โหบอลอังกฤษเองไม่ได้โอกาสลุ้นทำประตูเลยนะครับตอนนี้เนี่ย
1: ใกล้เคียงสุดในครึ่งหลังก็จังหวะยิงฉลับของจู๊ดนะที่ยังไปติดเซฟเอ็มบาซีนอกนั้นโดยรวมนี่ก็ยังไม่ได้จ่าสักเท่าไหร่อ้าวซาก้าจับบอลหลุดออกไปเองอีกหายดิชันเบรกครับ67นาทีแล้วนะครับอ้าวแล้วโอ้แฟนอังกฤษกระสับกระส่ายแล้ว
0: คือเกมไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลย โอ้โหเคนเองบอลก็ไม่ถึงเขาเลยครับแล้วเนี่ยกล้องก็ต้องจับมาที่ผู้รักษาประตูเลยครับเลโอเนลเอ็มปาซี่คือเซฟเป็นพลวันเลยครับมันขนาดยิงแฉลบมาตรงกรอบพี่ยังย้อนกลับมาปัดได้นะครับบอกชอบฟังช่องนี้เลยครับแต่ช่วงบอลลีกไม่เห็นภาคเลยนะครับ
1: บอลลีกเราก็ภาคนะแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดแบบนี้นะ
0: ครับแล้วก็แท็กติกเขายังใช้ได้อยู่หรอถึงได้เปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับแฟนอังกฤษไปรอสนามบินแล้วนะครับแล้วก็เตรียมแพ็คกระเป๋าได้แล้วสิงโตคำรามนะคุณปภาพันธ์บอกสวัสดีคุณเอกคุณจุนนะครับถ้าเสมอแล้วยิงจุดโทษพี่เอกว่าใครมีโอกาสชนะมากกว่าเสมอแล้วยิงจุดโทษเนี่ยก็ใกล้เคียงกันนะ
1: เรายังไม่เห็นคุณภาพในการยิงจุดโทษของดิอาคองโกเราก็บอกยากนะว่ามันดีมากน้อยแค่ไหน
0: ผีดิบคองโกเหนียวก็ยังมาต่อยนะครับคู่ชิงในฝันคือดิอาคองโกกับเคปเบิร์ด
1: เคปเบิร์ดผมว่าไม่น่ารอดอาเจนนะไม่น่าพลิกล็อกนะ
0: บอลไม่มีทรงเลยออกข้างอย่างเดียวนะครับอังกฤษจะตกรอบไม่ได้นะครับคองโกมาแน่นะฮะโอ้โหทูเคิลตกรอบเละแน่นะมีถามมา7โมงใครผ้าโอ้ผมจำไม่ได้จริงๆนะขออภัยจริงๆนะครับอ่ะก็ประมาณนี
1: ้เคปเวิร์ดเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับเดียคองโกนะในรอบ8ทีมสุดท้ายถ้าไขว้กันมาเนี่ยซึ่งโอ้คือถ้าจะมาเจอกันเนี่ยเดียคองโกจะปราบอังกฤษจะปราบเม็กซิโกส่วนเคปเวิร์ดจะปราบอาร์เจนตินาโอ้แต่ว่าโอ้โหคู่ชนะระหว่างอาร์เจนกับเคปเวิร์ดเอาจริงก็ไม่ได้ยากมากนะพี่เอกนะในรอบ16อ่ะเพราะมันผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียกับอียิปต์พี่นึกออกไหมมันมอง

0: ได้นะแค่เหมือนว่าถ้าสมมติว่าพลิกล็อกปราบอาเจนได้ขึ้นมา
1: สายอาเจนอ่ะอาเจนนี่คือทางสะดวกเลย
0: ใช่มีโอกาสทะลุเข้ารอบ8ทีมสูงมาก
1: เมสซี่เนี่ยถ้ายังฟิตนะยังฟิตแบบนี้
0: ยังเล่นได้อย่างนี้นะ
1: 10ประตู
0: พอ
1: ลงครั้งเนี้ยอย่างน้อย
0: คืออาเจนถ้าเอาจริงๆถ้าจะกลัวนู่นน่ะไปอาจจะไปกลัวในตอนเป็น
1: รอบรอง
0: อาเจนไปกลัวรอบ8นี่แหละจะเป็นบราซิลหรือเปล่าที่มีโอกาสจะเจอกันเจสเปนโดนถอดออกแล้วครับในช่วง20นาทีสุดท้ายเอาเอ็มชีเอเซ่ลงมาครับเอาเลยครับเสริมเกมลุกลงมาครับทางด้านของทูเคิลอยู่ไม่ไหวแล้วครับทูเคิลบอก
1: ทูเคิลบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวได้ยังไง
0: บ้านนี้มันน่ากลัวโอ้โหเดียวของโกมันน่ากลัวนะครับ
1: คืออังกฤษหัวคุณจุนเหมือนจะให้เดแคนไรส
0: ์ไปเล่นแบ็คขวาหรือเปล่าอืมแล้วดูจากตำแหน่งที่ลงมาเนี่ย
1: นี่นะครับมาให้เดแคนไรส์เล่นแบ็คขวาจริงๆนะครับก็หลายๆครั้งในฤดูกาลนี้เนี่ยหรือในช่วงที่อาร์เซนอลมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเขาก็เล่นแบ็คขวาได้นะครับเอาเอเบเรชิเอเซ่ลงมาเล่นตัวรุกเพิ่มให้ไรซ์เล่นแบ็คขวาแล้วบุกโยซาก้าก็เล่นริมเส้นด้านขวาครับคงหวังพึ่งลูกครอสริมเส้นด้านขวาจากเดแคนไรซ์แบบนี้เคจับบอลได้ในเขตแล้วแหมวนกลับหลังมานี่ครับพอให้ไรซ์เนี่ยมายืนด้านขวาเนี่ยคือเคนได้จับบอลในเขตโทษทันทีเลยนะครับ
0: จังหวะโยนไปเสาไกลนี่เกือบจะถึงศีรษะอันที่กอดอนแล้วนะครับวันบิซาก้ามงตัดได้ก่อนยังได้เตะมุมทางซ้ายอังกฤษ
1: คือลูกครอสด้านข้างของอังกฤษเนี่ยคือจากเจสเปนเนี่ยแทบไม่มีเลยก็เปลี่ยนออกไปแล้วนะครับเปลี่ยนแท็กติกนิดหน่อยแล้วนะครับอังกฤษเอาละครับมาได้ลุ้นจากลูกเตะมุมคือจูดเบลลิงแฮมเอามือป้องปากสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมอย่างนี้ไม่เป็นไรนะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะ
1: นะแต่ถ้าจังหวะมีปัญหาเถียงกันกับคู่ต่อสู้นี่แล้วไปป้องนี่โดนเลยนะฮะเตะมุมของกฤษเดคไลท์ได้โคกแต่ยังเป็นเดียของโกครับที่ช่วยกันเคลียร์บอลออกมาได้เอเซ่โดนดึงกระจายเลยครับนี่เสียฟาวครับที่เป็นก้า
0: เอาละครับกฤษพยายามจะกดดันนะครับอย่างต่อเนื่องดูว่าจะทวงคืนได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ายิ่งเวลาผ่านไปแล้วยังทำไม่ได้เนี่ยมันก็ยิ่งจะกดดันฝั่งเขานะครับ
1: ฟรีคิกของทีมชาติอังกฤษครับลูกตั้งเตะนี้ก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้ความได้เปรียบให้เยอะเปิดเข้ามาแต่แนวรับของเดียวของโกยังเคลียร์มาได้เอเลียตแอนเดอร์สันไอ้แอนโทนีกอร์ดอนเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมโอ้โห
0: เปิดได้หน้าผิดหวังครับโด่งออกอีกฝั่งไปเลยครับแฮร์รี่เคนโวยเลยครับคือวันนี้เห็นฟอร์มของเอมเบอร์ซี่ก็เหนื่อยใจแทนอังกฤษเลยครับเหมือนกินวากาบายาชิเข้าไปครับจะเอาคายาเบ้ลงมาครับมิดฟิลด์จากวัตฟอร์ดจริงก็ถูกคาดการณ์ว่าจะลง3ตัวจริงนะครับคายาเบ้
1: จังหวะทุ่มนี่ช้าไม่ได้ครับผู้สินคอยคอยนับอยู่ตลอด
0: จวนวิซ่าโวยว่าโดนทำฟาวผู้สิไม่ว่าอะไรครับ
1: นิโก้ไรรี่ครับพาบอลเลยครึ่งสนามมาแล้วริมเส้นด้านซ้ายมีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับให้มาที่คอนซาเอซีคอนซามาริมเส้นด้านขวาเอาละครับทางเอเซ่เอเซ่ให้เข้ามาเดย์แคนไลท์ถึงเส้นหลังยอดกลับเข้ามาเสาไกลมีเก็บบอลได้ครับกอดอนกอดอนยอดกลับเข้าไปแฮร์รี่เคนโค้งเรียบร้อยครับอังกฤษตีเสมอ1ประตูต่อ1ทำได้ครับอังกฤษ
0: โอ้โหเอาจนได้ครับนาทีที่74ครับแฮร์รี่เคนมาปัดได้ครับเอ็มบาซี่แต่ว่าคราวนี้มันปัดไม่พ้นนะครับโอ้ประตูที่4ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับของแฮร์รี่เคน
1: โอ้โหคือพลาดแป๊บเดียวครับครั้งเดียวยืนกันประกบแฮร์รี่เคนห่าง เป็นประตูเลยครับอังกฤษมาแล้วครับ1ต่อ1
0: แหมหายไปในครึ่งหลังแต่มาปุ๊บก็มีชื่อเป็นคนทำประตูครับจากทางขวานะครับเดคเคนไลท์เติมเข้ามาในสุดเส้นหลังด้านขวาตากไปเสาไกลให้กอร์ดอนพักอกแล้วก็ตวัดมาให้แฮร์รี่เคนครับหนีตัวประกบอย่างตนเซเบ้มาครับแล้วก็หม่งเข้าไปครับทางด้านของเอ็มบาซีพยายามปัดแล้วนะครับแต่ว่าปัดไม่พ้นครับ
1: โอ้โหเคนเนี่ยจริงๆยืนอยู่เสาไกลแต่ย้อนครับวิ่งย้อนกลับมาหนีตัวประกบกลับมาหม่งนี่ครับตัวเซเบ้ตามไม่ทันแล้วจริงๆปลายมือของเอ็มบาซีก็ถึงบอลด้วยแต่ปัดไม่ออกครับ
0: โชคเลยครับโชคเลยทางทูเคิล
1: ก็ปรับแท็กต้องบอกว่าปรับแท็กติกได้ผลนะเพราะว่าดันเอาเดคแคนไรส
0: ์เดคแคนไรส์มาเล่นแบ็คขวาเติมน่ากลัวนะพี่เอกนะ
1: คือแล้วก็ทู่สีชัยเจสเปนที่เจาะไม่เข้าอยู่ตั้งนานนะครับ
0: เอาเลยครับทางเดียวของโกเอาซิเปนก้ากับมูเกาออกนะครับเปลี่ยนอีก2ครับมีคาเยมเบ้ที่เมื่อกี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามอีกคนนึงเป็นมอนกอนด้านะครับที่ถูกส่งลงมาเดี๋ยวดูโมเมนตัมต่อจากนี้ครับหลังจากตีเสมอได้แล้วอังกฤษจะเป็นยังไง
1: เอ็มปาซี่ครับประตูเดียคองโกเนี่ยเป็นพระเอกอยู่ทั้งเกมนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็โทษเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าแหมลูกโขกเนี่ยเขาก็ไปได้ถึงปลายมือแล้วนะครับ1-1แล้วครับอังกฤษตีเสมอประตูแฮร์รี่เคนเนี่ยขึ้นมาเป็นนาทีที่75นะครับ
0: แบบนี้ก็น่าจะทำให้อังกฤษเองก็ลดความกดดันไปเยอะนะพี่เอกนะไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจะอาศัยโมเมนตัมตรงนี้ที่ตีเสมอได้พยายามบดแล้วกดดันทางเดียคองโกได้ต่อเนื่องเลยหรือเปล่าครับ
1: บอกว่าอังกฤษเดี๋ยวก็ยิงได้ครับบดไปเรื่อยๆเอายิงได้จริงๆนะครับโอ้โหเบลลิงแฮมเอาบอลลงได้บอลมาอยู่ที่แอนโทนีกอร์ดอนพยายามจะเลี้ยงตัดเข้าในเพื่อหาจังหวะยิงแต่เป็นบอลโต้ของทางเดียคองโกโอ้โหพิกฟอร์ดออกมาเร็วครับ
0: เก่งจังเลยอ่านจังหวะนี่ถ้าไม่ออกมานี่มีโอกาสยวนวิซาถึงบอลก่อนนะ
1: นี่ถ้าปัดดีๆก็ไม่ต้องตามหลังนะ
0: ถ้าประกบดีๆซิเบนก้าไม่ว่างก็ไม่ต้องมาเสียประตูแรกแล้วอังกฤษอ่ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องดูว่าทิศทางแนวทางการเล่นของเดียคองโกจะยังเน้นรับรอสวนหรืออยากจะลุ้นไปด้วยเลยนะครับในอีก10กว่านาทีเนี่ย
0: อาจจะเน้นให้ไปยื้อๆไปต่อเวลาหน่อย
1: คืออังกฤษไม่อยากยืดเยื้อนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับเอาไปขึ้นด้านขวาบอลกอนด้าตัวรุกตัวใหม่ของทางเดียคองโกนะครับที่ลงมาแทนซิเปนก้าก็เป็นทางเทียวบอลกอนด้าริมเส้นด้านขวาของกรีดครับบุโกโยซาก้าซาก้าเปิดเสาไกลกอร์ดอนไม่ถึงครับติดที่วันบิซาก้าให้มาแฮร์รี่เคนคืนแล้วลองปั่นเสาไกลโอ้โหไปตกบนหลังตาข่ายนะครับลูกปั่น
0: ดีดีบอลตกช้าไปหน่อยครับจังหวะยิงของเอเลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะออฟฟิเชียลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปั่นด้วยขวาเลยครับแต่บอลมันมุดช้าเกินครับไปมุดหลังผ่านประตูไปแล้ว
1: บอกบราซิลเชียร์เดียคองโกขาดใจเลยมาทางด้านซ้ายแม่ยังเป็นเดคันไรท์วันนี้เล่นดีนะของอังกฤษเนี่ยดีสุดของอังกฤษนะผมดูแล้วเนี่ย
0: ครับคือบอลอยู่ที่เท้าเขาน่ากลัวจังหวะเปิดบอล
1: มาสุกูครับให้มาตรงกลางวิซ่าออกมาทางซ้ายครับให้เอเลียโดนบุกโยซาก้าครับช่วยตัดบอลออกข้างไปได้อีกครั้งนึง
0: เอาจริงบุกโยซาก้าลงมาก็อาจจะยังคุกคามเกมรับของเดียคองโกได้ไม่เยอะนะ

0: ตูนเซเบ้ครับเล่นกับทางหมายเลข25ที่ลงมาใบนะครับคาเยมเบ้เอโดคาเยมเบ้นะครับขึ้นมาอังกฤษริมเส้นด้านซ้ายครับกอร์ดอนแอนโทนีกอร์ดอนไปเองโดนเอ็มเบนบ้าขวางมิดเลยครับไปไม่ได้
1: แฟนบาร์ซ่าเริ่มเป็นห่วงแล้วเอ๊ถูกต้องไหมเนี่ยเอาแอนโทนีกอร์ดอนเนี่ย
0: คิดยังไงเนาะ
1: แพงเกิน
0: งงมาก
1: ผมยังตกใจเลย
0: อ่ะบอลมาอยู่ริมเส้นด้านขวาครับบูโยซาก้ากำลังเข้าเขตโทษเจอกับมาซูกุย้อนหลังไปเดแคนไรส์เปิดเข้าไปตรงกลางติดที่ตัวเซเบ
1: ้มีขอผลยู10ยู10เท่าไหร่19เข้ามาเดี๋ยวดูให้นะฮะ
0: เหลืออีก10นาทีครับจะจบเกมครับอังกฤษกับเดียคองโกยังเสมอกัน 1-1 จูดเบลลิงแฮมออกไปด้านซ้ายมาแล้วครับเส้นหลังจูดจูดโยกโยกถึงเส้นหลังแล้วเปิดอัดเข้าตรงกลางโอ้โหเกือบไปครับเอ็มเบนบ้ายังเคลียร์ทิ้งเอเลียตแอนเดอร์สันให้กับแอนโทนีกอร์ดอนเปิดโค้งเข้ามาติดที่ทางเอ็มเบนบ้าอีกโอ้คองโกตอนนี้หลังพิงฝานะครับโดนอังกฤษบุกอยู่ฝั่งเดียว
1: ลูกเปิดจากด้านข้างนะครับได้ผลนะครับอังกฤษก็พยายามจะเปิดมาใส่ทางด้านเดียคองโกครับสเปนนำ 1-0 นะครับใน U19 นำเดนมาร์กอยู่เอ้าแอนโทนีกอร์ดอนล้มลงไปมีจังหวะปะทะกับผู้เล่นเดียคองโกแต่ผู้สินก็เห็นได้เปรียบแล้วครับให้เล่นต่อไปเลยครับ
0: บุกายุซาก้าเจอกับมาซูกุให้ตรงกลางเอเซ่เล่นกับไรซ์ครับทำชิ่งถึงเส้นหลังแล้วครับบุกายุซาก้าเปิดด้วยขวาไม่ถนัดเท่าไรแต่บอลตกที่เขตโทษโอ้โหหัวทิ้งออกมาโอ้เอ็มเบนบ้ากวักมือเรียกเพื่อนขึ้นมาแล้วข้างหน้าหืมมาร์กเกฮีครับยังโคกคืนหลังไม่ได
1: ้เอาจริง
0: เป็นคอนซ่าเลยคร
1: ับแบบนี้ก็อันตรายนะไปบุกใส่เขาแล้วทางฝั่งเดียคองโกทิ้งพวกยอนวิซ่าไว้ด้านบนนิดเปิดไปแล้วให้ยอนวิซ่าวิ่งไปกับกองหลังอังกฤษนี่น่ากลัวนะครับ
0: โดนมาแล้วแมนยูก็โดนมาแล้ว แบบโต้กลับแบบนี้น่ากลัวนะครับเล่นเอ็มเบนบ้าออกไปริมเส้นด้านขวานะครับวานบิซาก้าคาเยมเบ้เอเลียย้อนมาอุตุซามีนะครับโอ้โหเอาบอลลงได้เอเลียเจอกับไรซ์ไม่ผ่านเลยครับกลับมาตัวเซเบ้ครับให้เอ็มเบนบ้าเอาละครับเดคแคนไลท์ตัดบอลได้วนกับหลังให้เอเลียตแอนเดอร์สันเปิดมาริมเส้นด้านขวาครับบูกาโยซาก้าเลี้ยงจี้ตัดเข้าในโอ้โหแต่เพื่อนไม่มาเลยครับบีโลนลุม4ต้องวนคืนกลับมาที่เอเลียตแอนเดอร์สันมาร์กเกฮีออกไปด้านซ้ายครับทางแอนโทนีกอร์ดอนกลับมาจูดเบลลิงแฮมคือนักเตะเดียของกูเองก็รู้พิษสงบอลแถว2จังหวะยิงของอังกฤษนะครับคือพอมีตัวพักแถว2ปุ๊บประกบติดเลยง้างไม่ได้เลยนะครับแล้วข้างหน้าโดนชนแล้วครับ
1: มีบอนกอนด้ามีเอเลียนะครับทางบอนกอนด้าลงทางขวานะครับเอเลียทางซ้าย
0: เคนโอ้โหเคนจะสับเข้าในแต่ว่าโดนทางทวนเซเบ้นะครับที่ดักเอาไว้ได้ไม่พ้นอันตรายเอเลียแอนเดอร์สันเปิดไปเสาใกล้ได้โคครับทางกอร์ดอนบอลลอยโด่งเข้ามือเอ็มปาซี่สบายสบาย
1: เปิดแบบนั้นก็โมงลำบากเลยครับแล้วก็ไม่ถนัดอยู่แล้วครับแอนโทนีกอร์ดอนแหมทุกเขาอาจจะบอกว่าแหมไม่ต้องโยนขนาดนั้นก็ได้ใจเย็นๆก่อนจอห์นเทอร์รี่มาดูครับ

0: Justin Fields as well.
1: He took his leaders.
2: Justin Fields ด้วยนะ.
1: For example, Harry Kane doing just that. John Terry doing that as a captain for England and for Chelsea.
3: ซาดิกี้มาซาดิกี้ออกไปทางซ้ายเอเลียครับเอเลียลองยิงเข้ามือจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยครับ
2: จัสตินฟิลด์นี่ปัจจุบันนี้ก็ไปอยู่กับทาง Kansas City Chiefs แล้วนะครับอดีตควอเตอร์แบ็กของ Chicago Bears ครับแต่ว่าแจ้งเกิดกับแบร์ไม่ได
3: ้กอร์ดอนบอกเล่นให้แรชดูครับว่าเล่นยังไงนี่นะข้อความบอกไม่น่ามีจุดโทษคู่นี้น่าจะจบในเวลาโจดเบลลิงแฮมเข้าเขตโทษเบลลิงแฮมยิงติดเซฟเอ็มปาซีอีกแล้วว่ายังกินเอ็มปาซีไม่ได
2: ้อุ๊ยหน้าหังมาวันนี้
3: หน้าหังหน้าหังนาเคนยิงเข้าประตูแล้วครับ2ประตู1เอ็มปาซียืนงงเฮ้ยมันเข้าไปได้ยังไงวะเนี่ย
2: โอ้โหจังหวะนี้นี่แฮร์รี่เคนเก่งเหลือเกินครับโอ้ยิงเสยเพดานตะข่ายครับเอ็มปาซีได้แต่ใช้สายตาเซฟครับนาทีที่86อังกฤษแซงนำ2ประตูต่อ1
3: โอ้โหแทบจะหมดแรงกันเลยทีเดียวครับนักเตะ
2: โอ้โหมันจะไปเซฟยังไงนะครับแฮร์รี่เคนยิงแบบนี
3: ้คือต้องบอกว่าคือพลาดนิดเดียวเท่านั้นเองครับคือปล่อยให้เคนจับและพลิกบอลหันหน้าเข้าหาประตูนี้หายทันที
2: โอ้ประตูที่5ในทัวร์นาเมนต์นี้ครับโอ้เก่งจริง
3: เลยครับสงสารเดียคองโกจริงๆโอ้ผมเอาใจช่วยเดียคองโกนะเนี่ย
2: โอ้โหนี่ไงสเต็ปขึ้นมาแล้วแฮร์รี่เคนเกมใหญ่ๆนี่จังหวะที่ลุยเข้าไปจูเบลครับเอ็มบาซี่อุตส่าห์เซฟแล้วนะครับกอร์ดอนเก็บบอลได้พยายามจะเลี้ยงแล้วจังหวะเลี้ยงมาเนี่ยให้แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนที่แตะหนีแล้วก็ตัวหูงจริงยิงไม่ง่ายนะครับจังหวะแตะหนีแนวรับของทางเดียคองโกมา2คนครับโอ้ทั้งเอ็มเบมบ้าทั้งตัวเซเบ้แล้วยิงด้วยขวาครับโอ้โหเสยเข้าไป
3: คือต้องบอกว่าคนที่พลาดเนี่ยน่าจะเป็นตัวเซเว่แหละครับเพราะว่าขยับช้าแล้วก็พุ่งเข้าไปบล็อกลูกยิงของเคนช้าประกบห่างด้วยนะครับเนี่ยครับประมาทนิดเดียวนั้นเองเผลอแป๊บเดียวครับต่อให้เขาหันหลังแต่แตะออกไปหาบุมยิงเนี่ยคุณจุน
2: คือคุณภาพระดับแฮร์รี่เคนนะ
3: สุดยอดครับดูไม่ได้แพ้อังกฤษแพ้แฮร์รี่เคนอ่ะบอกเลยครับดียาคองโกเนี่ย
2: โอ้โหแฮร์รี่เคนมาถูกช่วงครับก้าวขึ้นมาในช่วง15นาทีสุดท้ายและยิง2ประตูครับลุ้นแฮตทริกครับแฮร์รี่เคน
3: แล้วคือจะไม่ยอมน้อยหน้าพวกดาวยิงด้วยกันแหมเอ็มบัปเป้กด2ฮาแลนด์ก็ยิง
2: ตอนนี้นี่ยิงเท่ากับเออร์ลิงฮาแลนด์ละ5ประตูตามหลังเมสซี่กับเอ็มบัปเป้1ประตูแต่ต่อจากนี้อังกฤษจะเล่นยังไงจะบุกต่อหรือเปล่าแต่จะหรือจะเน้นคลองบอลแล้วเพราะว่าเหลืออีก2นาทีนะครับไม่รวมการทดเวลาได้ประตูที่ต้องการไปแล้วนะครับอังกฤษ
3: อ้าวมูตุซามิจ่ายมาก็ติดคายาเบ้ครับอังกฤษต้องรักษาสกอร์นำไว้ให้ได้นะครับในขณะที่ฝั่งเดียคองโกเองอ่ะพวกเขาจะเล่นรับไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องเล่นเกมบุกแล้วอาจจะเข้าทางอังกฤษก็ได้นะครับถ้าดันกันสูงแบบนี้โอ้โหแฟนอังกฤษ
2: ผมงอไปหลายเส้นครับแฟนอังกฤษแต่ฝั่งอังกฤษทีมเป็นขาจรบอกยังไม่พอครับพี่เราต้องการอีก1ประตู
3: เอามีมาอีกไคเยมเบ้หนึ่งนะครับจะเปลี่ยนเอามาสุกูออกนะครับแล้วก็ยอนวิซ่าแล้วก็ส่งตัว2ตัวสำรองลงมาใหม่ครับ
2: มีทางด้านของมาเยเล่นะครับฟิสตันมาเยเล่เป็นกองหน้าวัย32ปีนะครับแล้วก็โจลิสคายัมเบ้ครับเป็นผู้เล่นเกมรับจากเก๊งในเบลเยียมครับวัย31ปี
3: เอคันไรส์ให้มาที่เบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมออกไปทางริมเส้นด้านซ้ายเลยครับเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวโดนอัดล่วงไปผู้สินให้ขึ้นมาเอเลียสแอนเดอร์สันให้มาตรงกลาง

0: ครับจูดเบลลิงแฮมนี่กำลังจะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนะครับน่าจะมีอย่างน้อย 4-5 ทีนะคุณจูนะ
1: ครับผม
0: แฮร์รี่เคนได้บอลนอกเขตโทษเคนลองยิงเลยครับโอ้โหข้ามคานไปไกล
1: แหมกำลังมั่นใจครับแต่มั่นใจเกินครับโอ้ยิงโด่งไปเยอะเลยแฮร์รี่เคนจังหวะนี
0: ้ข้อความมาบอกว่าอังกฤษทรงนี้เหรอบอกตรงเจอเม็กซิโกอ่ะเหนื่อย
1: แต่จริงนะบอลที่มันดูทุลักทุเลแล้วยังเข้ารอบไปได้นี่ก็ประมาทไม่ได้เอาเหมือนกันนะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมที่แอตแลนต้า
0: ฟอลคอน
1: อุ๊ยคุณได้เหมือนกันนะฮะ NFL
0: ผมเอกโยมาเรื่องหัวฮะ
1: นี่เอกโยเย
0: มาดูจังหวะของเดียของโกโหโดนแอนโทนีกอร์ดอนรวบได้ฟรีคิกนะครับ6นาทีในเกมนี้ครับเดียของโกจะกลับมาได้ไหมครับจะพากันไปยื้อไปถึงต่อเวลาได้หรือเปล่าครับ
1: แต่พวกทางเอเลียทางบนก่อนหน้าลงไปนี่ก็ยังไม่ค่อยมีบทบาทนะเอเลียกับเอกเลียไหนน่ากลัวกว่า
0: เอกเลียสิครับ
1: ครับผมจอห์นสโตนครับกำลังจะถูกส่งลงมาแทนทางเดคันไลส์ครับแบบนี้อาจจะถ่างเอสซิคอนซ่าไปเล่นขวาหรือเปล่า
0: คือไม่คิดว่าอาจจะโดนในช่วงทดเจ็บเลยเหรอ
1: ปิดเกมไหมปิดเกม
0: ไม่ผมว่าเดคันไลส์ก็ควรจะเก็บไว้ไหมอ่ะ
1: เพราะเขาเล่นดีนะวันนี้จังหวะการโยอะไรของเขาเผื่อเ
0: ยื้อไปถึงจุดทงจุดโทษก็ยังได้ประโยชน์เนี่ยเนี่ยทูเคิลประมาทเนี่ยอ่ะริมเส้นด้านซ้ายครับเดียคองโกเอ็มเบนบ้ายอดเข้าไปโอ้โหบอลเนี่ยเห็นท่าพิกฟอร์ดกระโดดแบบนี้แล้วนึกถึงเกมกับลิเวอร์พูลเลยอ่ะ
1: ดึงดึง
0: ไปควักบอลกลับมาให้ลิเวอร์พูลยิงไง
1: โอลิเก
0: ้
1: โอ้โหดูครับจังหวะประตู 2-1 นี่สุดๆครับสปีดบอลนี่94กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
0: เขามีชิปในลูกบอลไงเขาวัดได้แล้วตอนนี
1: ้
0: โดนดึงนิดนึงนะครับยังไปได้อยู่บอลริมเส้นด้านซ้ายเอเลียเอเลียเจอกับคอนซ่าตบัดเข้ามาตรงกลางแล้วผู้สินเป่าฟาวทางเดียคองโกครับคายเยมเบ้นะครับที่ลงมาใหม่ตัวสำรอง
1: โอ้แล้วเหมือนจะเจ็บด้วยครับทางโจลิสคายเยมเบ้โดนปะทะเข้าไป
0: บาปไหมครับ
1: ยังไม่ถึงกับบาปนะโอ้แต่ก็เกือบบาปครับ
0: อ่ะอังกฤษผ่านเข้าไปเนี่ยถ้าผ่านเข้าไปจะไปเจอเม็กซิโกนะคุณจุด
1: ครับผม
0: โอ้โหดูแฟนเดียของโกจะร้องไห้แล้วอ่ะ
1: โอ้โหแต่มาถึงตรงนี้ได้ด้วยการเล่นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าน่าประทับใจนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็เจอความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนจริงครับที่ทำให้ตอนนี้พวกเขาตามหลังแล้วก็มีโอกาสกำลังจะตกรอบ
0: ก็นี่ให้ดูอีกทีครับแตะบอลนี่ยังหันข้างให้ประตูอยู่นะครับเคนแล้วก็ตวัดยิงคือเข้าช้าครับต
1: ้อง
0: ผมมองว่าเป็นการประกบห่างของตัวเซเบ้แล้วก็ขยับช้าเกินไปครับคือถ้าบล็อกเร็วๆเนี่ย
1: คือถ้าไม่คุมห่างอ่ะผมว่ามีโอกาสยิงติดบล็อกได้นะ
0: ติดบล็อกไงเนี่ยแค่พลาดจังหวะที่จังหวะเดียวนี่มาดูต่อครับอังกฤษเอเลียสแอนเดอร์สันอ้าวเข้ามุมแล้วเหรอพี่ไม่เปิดเข้าไปลุ้นแล้วครับเอเลียสแอนเดอร์สันเข้ามุมดีกว่าเอาจะตอกลูกส้นให้โดนเขาออกก็ตอกออกไปเองเลยครับ
1: ตอนนี้ก็เน้นผลแล้วครับทางอังกฤษไม่ต้องไปเล่นเสียงใดๆครับ
0: ตูนเซเบ้ให้ไปบอลกันได้ครับคือหลังมายังไม่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูตีเสมอนะครับทางเดียคองโกซาดิกี้ครับให้ไปที่เอ็มเบนบ้ากัปตันทีมจัดโยนเข้าไปลุ้นในเขตโทษเอาละครับไปติดที่คอนซ่า
1: สากากับบังดีแล้วครับเรียกทุ่มให้กับอังกฤษได้โอ้โหเดซเบอร์

0: แล้วก็เสียดายนะครับอุตส่าห์นำแล้วก็รักษาสกอร์ไว้ได้กำลังเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับในจังหวะที่พวกเขาโดนตีเสมอแล้วหลังจากนั้นก็เป็นทางอังกฤษที่ความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนเองด้วยนะครับที่ทำให้อังกฤษขึ้นนำได
1: ้แต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแพ้นะครับในเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆก็กลับบ้านเยี่ยงวีรบุรุษแล้วนะครับคองโกเนี่ยเดียคองโกเนี่ยอ่ะบอลยังไม่จบวิซ่าวิซ่าโดนอัดจากทางด้านหลังครับเสียฟรีคิกเอาแล้วเราจะต่อกันถึงเช้าไหม
0: จริงๆต่อก็ดีจริงๆคนที่โดนเปลี่ยนออกไปเนี่ยเป็นทางมาซัวกูกับมอตุซามี่นะ
1: ไม่ใช่
0: ว
1: ิ
0: ซ
1: ่
0: ายังอยู่นะครับ
1: เพราะว่าตอนแรกนี่
0: ขึ้นมาเป็นยอนวิซ่าเอาแล้วโอ้โหตรงนี้นี่ยิงแม่นๆนี่อังกฤษขนลุกได้เหมือนกันกัดเล็บแล้วครับแฟนบอลอังกฤษจังหวะฟรีคิกหน้ากลัวของทางเดียคองโก
1: หาแล้วครับจังหวะบีบหัวใจโอกาสสุดท้ายในเกมนี้แหละครับของเดียคองโกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่ทดออกมาเนี่ย5นาที40กว่าวิแล้วนะครับจะทดกัน6นาทีอังกฤษก็ต้องตั้งกระแพงครับเดี๋ยวดูว่าโอ้โหโยฮันวิซ่าครับโยฮันวิซ่าฟรีคิกครับมีตัวไปแทรกในกำแพงผู้สินก
0: ็ให้เรียกว่าไปขีดว่า
1: อย่าเข้าไปยุ่งอย่าเข้าไปในเขตกำแพงเอาละครับฟรีคิกของยูอันเวซ่าครับเดียคองโกจะลุ้นในช่วงเขาเจ็บปั่นฟรีคิกโอ้โหข้ามคาน
0: อุ้ยเหมือนจะฉลับหรือเปล่าไม่น่าฉลับแล้วครับแหมผู้เล่นของโกรีบไปเอาบอลมาตั้งแฮงกริดครับโอ้โห
1: ไม่
0: เฉียวเฉียวตัวนี่ก็อะไรรีบไปนิดเดียวเต็มไปด้วยความกดดันแฟนบอลอังกฤษแล้วก็จบเกมครับ
1: อ้าวคุณจบแล้วคุณไม่พูดต่อเหรอ
0: ก็ผมเห็นพี่พูดขึ้นมาผมเลยหยุดได
1: ้อ่าผมอ้าวเฉยๆอ้าวจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษนะครับเฉือนเอาชนะทีมชาติเดียคองโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับโอ้โหเป็นเกมที่ประทับใจนะแล้วก็สนุกมากๆครับเดียคองโกก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเล่นซิเปนก้านาทีที่7นะครับอังกฤษมาแซง2ประตูครับได้2ประตูจากแฮร์รี่เคนนะครับก็ยิงตีเสมอนาทีที่75แล้วก็ประตูชัยมาจากเคนเหมือนกันนาทีที่86นะครับ
0: ซึ่งแฟนอังกฤษบอกไม่พอครับพี่แค่2ประตูต่อ1ก็รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะเจอกับเม็กซิโกนี่จะเป็นวันที่5กรกฎาคมนะเล่นกันที่สนามเอสเตก้านะครับที่เม็กซิโกซิตี้นะก็เรื่องของเสียงเชียร์แล้วเม็กซิโกนี่เป็นทีมที่
1: เชียร์มันอะ
0: ฟอร์มดุมากๆแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์นี้พี่เอกลงสนามไม่4เกมเนี่ยเม็กซิโกของฮากิเล่เนี่ยชนะทุกนัดแล้วไม่เสียประตูเลย
1: ยังคลีนชีทอยู่ด้วย
0: โอ้โห5ตัวนะครับ
1: เกมล่าสุดก็เอาชนะทีมเอกวาดอร์มาได้นะ
0: ครับผม
1: 2ประตูต่อ0แฮร์รี่เคนยังคงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมชาติอังกฤษอยู
0: ่
1: วันนี้เนี่ยเดินเข้ามาปลอบทางเอ็มบาซี่เลยครับโอ้โหนายแน่มากนายจะอยู่ในความทรงจำของเรา
0: โอ้นายแน่มาก
1: กราบ
0: โอ้โหส่วนทุกคนนี่โอ้โหโล่งอกไปเยอะเลยไม่นั้นกับอังกฤษลำบากแน่นอนครับถ้าสกอร์จบด้วยการแพ้เนี่ยมาสู่กูมาคุยกับเดคลายส์นี่เพื่อนเก่าสมัยเวสต์แฮมนะครับ
1: ครับก็มาคุยกันเอามือป้องปากแบบนี้คุยได้นะ
0: คือถ้าต่อให้เป็นคู่แข่งกันแต่คุยในลักษณะว่าเป็นในบรรยากาศที่ดีไม่เป็นไรนะครับ
1: ตัวบาสุเคิลรอดตายไปนะฮะวันนี้เนี่ยพิกฟอร์ดเนี่ยเจอลูกยากลูกนั้นลูกเดียวแล้วก็เป็นประตูเลย
0: อันนี้คุณวนกลับมาบูลลี่ประตูทีมผมอีกแล้วนะ
1: ผมเห็นประตูจอมลุกลิกของคุณเนี่ย แล้วผมใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ จังหวะเตะเปิดเกมดูมันไม่นิ่งเลย
0: สุดท้ายก็ชนะนะ
1: เอาย้ำอีกทีหนึ่งนะครับอังกฤษเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ประกบออกมาได้แล้วครึ่งหนึ่งนะครับปารากวัยจะพบกับฝรั่งเศส
0: ครับ

0: นะครับคู่นี้ใครชนะจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
1: โอ้โหลูกปากไหม
0: ฝรั่งเศส
1: ปากไหม
0: เฮ้ยก็ไม่แน่นะโมร็อกโกก
1: ็เสียวแค่โมร็อกโกอ่ะแต่ว่าปารากวัยจะต้านได้เหมือนที่ต้านเยอรมันไหม
0: โอ้โห
1: ดูแล้วยาก
0: ดูแล้วยาก
1: ตัวชิงตัวสำรองนี่โอ้โหกากเลือดอ่ะ
0: ดูแล้วยากเพราะว่าอย่างเกม

0: เขาไม่ได้เป็นกองหลังที่อยู่ในช่วง
1: พีค
0: ลามอ่ะในช่วงพีคอ่ะจะไปเอาเอ็มบัปเป
1: ้โอริเซ่เดมเบล่แบทเล่บาโคล่า
0: เอาไม่อยู่หรอก
1: ไหนคุณจะมีโอ้โหตัวสำรองทีเด็ดอีกหลายคน
0: เอาไม่อยู
1: ่ผมยังมองว่าโอ้โหฝรั่งเศสมีโอกาสแชมป์สูงมากนะปีนี้
0: ใช่
1: พี่ว่าถ้าจะมีทีมไหนที่มาหยุดฝรั่งเศสจะเป็นทีมไหน
0: อาเจนไง
1: โอ้แต่ผมว่าถ้าฟอร์มฝรั่งเศสเกมลุกแบบนี้ก็กลัวแทนอาเจนนะ
0: อาเจนไงหรือไม่ก็สเปนอ่ะ
1: ผมยังชอบฝรั่งเศสมากกว่า
0: คือสเปนอ่ะไม่ดีเท่าตอนยูโร
1: เกมลุกยังเฉยๆอยู
0: ่ยังไม่ได้เด่น
1: ยังไม่ได้ว้าวอะไรเงี้ย
0: ไม่หวือหวาเท่าท็อปฟอร์มเท่ายูโรดังนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจะดูเหนือกว่าเพียงแต่ว่าในสายเนี้ยในสายบนเนี่ยอาจจะบนจะล่างก็ไม่รู้แหละสายของที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยคู่ต่อสู้ที่อันตรายที่สุดที่ยังเหลืออยู
1: ่สเปนโปรตุเกส
0: โปรตุเกสจะรอดคุย
1: โมร็อกโก
0: นั่นแค่นี้เอง
1: ผมว่าเบลเยียมผมกลัวว่าจะโดนเซเนกัลวันนี้ด้วยเกม
0: ไม่เหนือบ้าก
1: ว่าไม่เท่าไหร่เกมรับก็ไม่ได้เหนียวแน่นอะไรมากมาย
0: ฝรั่งเศสเนี่ยรอบรองเป็นอย่างน้อย
1: ใช่
0: นะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยข้างล่างเนี่ย
1: บราซิลกับนอร์เวย์นี่ดินอร์เวย์จะมีเซอร์ไพรส์บราซิลไหม
0: ที่วันนั้นผมคุยไง คุณจุดจำได้ไหม บราซิลเนี่ยรอบน็อกเอาท์ยังไม่ชนะทีมจากยุโรปเลยนะ นับตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลก2002อ่ะ 2006
1: แพ้ฝรั่งเศส
0: รอบเพราะฝรั่งเศสใช่ไหม2010ก็แพ้ฮอลแลนด
1: ์อ่า
0: 2014ตกรอบน็อกเอาท์เพราะแพ้เยอรมัน
1: โอ้โหแพ้เละด้วย
0: แพ้เละถูกไห
1: ม
0: ตกรอบรอง2018ก็แพ้2018น่าจะแพ้โครเอเชียมั้ง
1: ใช่แพ้โครเอเชีย
0: จุดโทษ
1: จุดโทษ
0: 2022คราวที่แล้วเนี่ยก
1: ็คราวที่แล้วบราซิลแพ้ใคร
0: แพ้เบลเยียม
1: ใช่ไหม
0: 2018แพ้เบลเยียม2022แพ้โครเอเชีย
1: มันมีเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนมันมีแพ้โครเอเชียอันนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แพ้
1: โครเอเชียปีไหนแพ้โครเอเชียคราวที่แล้ว
0: คราวที่แล้วไงที่เนย์มาร์ยิงขึ้นนำก่อน
1: งั้นก็คือ2018ก็คือไปแพ้เบลเยียม
0: แพ้เบลเยียมยุคทองก็ควรแพ้ตอนนั้นน่ะเน
1: า
0: ะ
1: แพ้ได
0: ้ดังนั้นเนี่ยบราซิลเจอทีมจากยุโรปในรอบน็อกเอาท์หลังตั้งแต่ที่พวกเขาคว้าแชมป์โลกเมื่อปี2002เนี่ยยังไม่ชนะเลย
1: แล้วนอร์เวย์ช่วงนี้คึกด้วยลูแหมพายเรือกันใหญ่เลย
0: แต่อาจจะโดนกาเซมิโร่ผมก็ได้นะคุณย่า
1: หัวมงเก่งจังเลยช่วงเนี้ย
0: อ่ะก็ไอ้คู่หนึ่งก็คือคู่เม็กซิโกที่จะพบกับอังกฤษนี่แหละ
1: พี่เอกชอบใครเม็กซิโกหรืออังกฤษ
0: ชอบเม็กซิโกอ่ะ
1: เฮ้ยล้อปากเมื่อกี้หรอผมยังให้คุณภาพเคนนะที่จะล้มเม็กซิโกได้อาจจะยากอาจจะแบบลิ้นห้อยแบบเนี้ย
0: เอาเงี้ยคุณต้องล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู
1: ่
0: ล็อกแฮร์รี่เคนให้อยู่เอาเป็นว่าเนี่ย
1: ถ้าเก็บแฮร์รี่เคนได้โอกาสมันก็สูงแต่ผมว่าก็ยากนะคือถ้าจะมีใครทะลวงคลีนชีทของเม็กซิโกได้ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็จะเป็นแฮร์รี่เคน
0: นี่แหละ
1: ปากดโนนี่มาด้วย
0: เอาผมว่าเม็กซิโก
1: หรือเป็นน้องแลชเม็ก
0: ซ์ผมยังเชื่อเม็กซิโกเวลาเขาเล่นในบ้านอาเซก้าเนี่ยโอ้พลังทำลายล้างมันสูงข
1: ึ้
0: นแล้วก็จะสู้กับอังกฤษได้มันกว่านี
1: ้ครับผม
0: นะฮะ
1: โอ้ยน่าดูนะ
0: น่าดูคู่นี้ส่วนโปรแกรมที่ยังเหลือในรอบ32ทีมสุดท้ายคุณจุนเป็นยังไง
1: ก็ในรอบ32ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไล่กันไปตามคู่ตามเวลาค่ำคืนนี้เนี่ยก็จะมีเบลเยียมกับเซเนกัลนะครับเล่นกันที่ซีแอตเทิลนะแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับเจ้าภาพร่วม
0: ซีแอตเทิลซีฮอค
1: สุดยอดสหรัฐอเมริกาจะเจอกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานี่เล่นกันที่ลิวายสเตเดียมที่สนามของ49ers
0: ซานฟรานซิสโก 49ers คนเป็นทอง
1: ครับผม
0: เป็นไง
1: สุดยอดสุดยอด
0: เอ้ยโยมา
1: สุดยอดผมว่าพี่ต้นอภกรตกงานแล้วแล้วก็มันจะมีพรุ่งนี้สเปนเจอออสเตรียนี่เล่นที่โซฟาสเตเดียม
0: เมืองอะไรเมืองอะไรผมจะได้พูด
1: LA LA แลมส
0: ์ลอสแองเจลิสแลมไง
1: ครับผมสุดยอด
0: นิวอิงแลนด์แพทริ
1: ออตเอ้ยนั่นบอสตันใกล้ๆบอสตันใกล้ๆบอสตัน
0: บอสตันเซลติก
1: เอ้ยนั่น NBA คุณก็ได้เหรอเนี่ยบ้าไปแล้วแล้วก็

0: ต่อจากสเปนกับออสเตรียในวันที่2เนี่ยเป็นโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียแต่ว่านี้ไปเล่นที่โตลันโตนี่อะไร
1: โตลันโตแรปเตอร
0: ์อุ้ยนี่ถ้าคุณบอกว่าโตลันโตลิปออยนี่ฮาเลยนะค่ายเดียวกันแรปเตอร์สวิตเซอร์แลนด์กับแอลจีเรียนี่ก็เล่นที่แคนาดานะครับเล่นที่แวนคูเวอร์นะ
1: แวนคูเวอร์ไวท์แค
0: ปเฮ้ยโอ้บอลไหนทางนั้นคุณก็ได
1: ้ทางนั้นได้โอ้สมัยปีเตอร์เบสลีย
0: ์โอ้สุดยอดสุดยอด
1: ครับ
0: แล้ววันที่3มีออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับเล่นกันที่AT&T Stadium นี่สนามของดัลลัส
1: ดัลลัสคาวบอย
0: อุ้ย
1: คาวบอยปุ๊บนานาไง
0: อ๋อนั่นซอยคาวบอยจะไปเที่ยวหรือไงครับจะบ้าเหรอ แล้วก็มีอาเจนเจอแคปเวิร์ดนี่เล่นที่ฮาร์ดล็อกสเตเดียม
1: ชอบเวลาแคปเวิร์ดเนี่ยเวลากินก๋วยเตี๋ยวเรือต้องมี
0: อันนั้นแคปหมูครับพี
1: ่เอาหรอ
0: ครับอันนี้ไม่เคยกองอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้
1: เอาไม่ได้ไม่ได้
0: แคปเวิร์ดกับแคปหมูไม่ไปในทางเดียวกันเท่าไหร่คร
1: ับที่เมืองอะไรนะ
0: ไมอามี
1: ่ไมอามี่ดอลฟิน
0: อุ้ยสุดยอด
1: ยังไง
0: แล้วก็ปิดท้ายในรอบ32ทีมนี่เป็นโคลอมเบียเจอกาน่า
1: โคลอมเบียพิกเจอร์ภูมิใจเสนอ
0: จะดูหนังฮะเล่นที่แอโรว์เฮดครับที่แคนซัสซิตี
1: ้
0: แคนซัสซิตี้อะไร
1: แคนซัสซิตี้ไลออน
0: แคนซัสซิตี้ชีฟดีทรอยต์ไลออน
1: อ๋อดีทรอยต์ไลออน
0: ครับผมโอ้ยมาผิด
1: เฮ้ยแล้วแคนซัสซิตี้ไลออนนี่ไปมันทีมอะไรวะถ้าผมไม่จำอย่างไหนวะ
0: เดอะแมนซิตี้ไลออนหรือเปล่าใช่มึงสิง
1: แคนซัสซิตี้ชีฟ
0: อ่า
1: แกะไง
0: ไม่ใช่ครับชื่อหัวหน้าเผ่าจะบ้าเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่
1: เบรกสิครับ
0: ครับผมเบรกสักครู่นึงเรายังมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมง
1: เราจะเบรกสัก40นาที
0: ครับผม
1: ดีไหม
0: เยอะไปเยอะ
1: ไปเหรอ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะ
0: ครับ
1: คนดูในไลฟ์เฟซในไลฟ์ YouTube เนี่ย 2,000 คนนะตอนนี
0: ้บ้าบอนะ
1: ทำไมไม่หลับไม่นอนฮะตีหนึ่งกว่าแล้ว
0: ไม่เอาเดี๋ยวเยอะกว่าพี่หังกับพี่ท็อปขึ้นมาก็จะแย
1: ่เดี๋ยวถ้าไลฟ์ผมกับคุณจุนเยอะกว่า
0: หังพี่ท็อปเขาไม่มา
1: เขาบอกอยู่แล้วหน้าหังบอกว่าเอ้ยถ้าใครไลฟ์เยอะกว่าผมเนี่ยผมขอไม่มานะ
0: เฮ้ยไม่เอาสิ
1: เร
0: ีย
1: บร้อยเลยอย่าดูกันเยอะอย่าดูกันเยอะ
0: นะหังกับพี่ท็อปจะได้มา
1: แล้ววันนั้นพี่หังมาภาคเนี่ยมีปั่นโค้งๆไง
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: หรอมีคนส่งมา
0: ต้องมีแหละโอ้นะหังมาดีเอกลักษณ์ปั่นโค้งๆยังกินอาริสงไม่ได้
1: มีปะ
0: ผมว่ามีแน่นอน 100%
1: ต้องมี
0: คนปูมาแน่นอนไม่นั้นเดี๋ยวหาว่าเราไปเอาพวกตัวสแตนด์อินของนะหังมาถ้ามันมี2คำนี
1: ้ตกลงที่มานั้นตัวจริงป่ะ
0: ตัวจริงนะฮะตัวจริงนะฮะ
1: ขนาดกดลิฟต์ยังถามรอพอเลย
0: ว่า
1: น้องกดชั้น5ไปทางไหนเสียงธรรมดาไม่ได้นะเสียงต้องเป็นแบบนี้เลย
0: แหมนึกว่าดูหนังยุคอาสมบัติ
1: น้องนี่ซอยอสมทรหรือเปล่ายังเข้าประตูไม่ได้รอพอไม่ให้เข้าร อพอไม่รู้จักนะหาง
0: รอพอผมต้องแลกบัตรก่อน
1: ต้องแลกบัตรก่อนนะครับ
0: ไปพักสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
1: ครับผม
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดทออสบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการ

0: งแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: ทอ.อส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

The crosses of St. George are flying on

0: อ่ะก็ช่วงสุดท้ายนะครับของ99 Live World โลกที่หลังจบเกมนะครับทีมชาติอังกฤษสิงโตคำรามนะก็เอาชนะดีอาร์คองโกไปได้2ประตูต่อ1นะครับทีมชาติอังกฤษจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับที่อาเซกาสเตเดียมเม็กซิโกซิตี
1: ้ครับผม
0: นะวันที่5กรกฎาคมนะครับส่วนรอบ8ทีมสุดท้ายที่ประกบไปแล้วเนี่ยประกบคู่ไปแล้วอ่ะขออภัยรอบ16ทีมสุดท้ายที่ประกบคู่ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ได้มาแล้ว8ทีมได้มาแล้วครึ่งหนึ่ง
1: คร
0: ับ นะครับปารากวัยจะเจอกับฝรั่งเศสนะที่ฟิลาเดลเฟียนะฮะส่วนแคนาดานะจะเจอกับโมร็อกโกนะฮะที่ฮูสตันร็อกเก็ต
1: โอ้ยสุดยอด NBA
0: สุดป่ะ
1: ครับผมโอลาจูวอนะฮะ
0: เ
1: หยาหมิง
0: เหยาหมิงนะฮะส่วนบราซิลกับนอร์เวย์นะฮะก็จะเจอกันที่อีสต์รัตเทอร์ฟอร์ดนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะฮะนิวยอร์ก7
1: NBA NFLคร
0: ับ
1: ผม
0: เฮ้ยคุณไม่แม่นดีกว่า
1: ไม่ผมกำลังอ่านข่าวอยู่
0: คุณไอ้สมาธิคุณต้องดีดิ
1: ครับผม
0: นะฮะอ่ะก็เป็นเกมที่รอบ16ทีมสุดท้ายประกบคู่ไปแล้วเรียบร้อย4คู
1: ่ครับ
0: นะครับส่วนโปรแกรมเป็นยังไงขอโปรแกรมอีกทีนึง
1: ได้แป๊บนึงแล้วก็เปิดมาให้
0: คุณไงคุณไม่พร้อมไง
1: เป็นเด็กแคลไลท์เลยผมก็กำลังอ่านบทสัมภาษณ์ที่เวลูนี่พูดถึงแฮร์รี่เคนอยู่แป๊บนึงลึกใจเย็นๆแป๊บนึง
0: ว่าก็คิดว่าถ้าแฮร์รี่เคนรีทายไปแล้ว อังกฤษจะมีใครวันนี้หน้าเป้าแบบเบอร์9อย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วนะ
1: DCL
0: โอ้โห
1: โปรแกรมต่อจากนี้2คู่ก็จะเป็นเบลเยียมเจอกับเซเนกัลนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาเจอกับบอสเนียนะในช่วงค่ำคืนนี้ไปจนถึงช่วงเช้าเดี๋ยวผมขอดูเวลาเป๊ะๆอีกทีนึงก่อนนะว่าถ้าตามเวลาประเทศไทยแล้วเนี่ย2คู่นี้
0: ตี3เบลเยียมเซเนกัล
1: ตี3นะครับแล้วก็7โมงเช้าสหรัฐอเมริกาเจอกับบอสเนียเดี๋ยวผมให้เวลาไทยในคู่เหลือๆไม่ใช่คู่เหลือๆคู่ที่เหลือของรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยนะพี่เอกนะ
0: จัดไปครับ
1: ก็ตี2ของวันค่ำคืนวันพฤหัสบดีเนี่ยจะเป็นสเปนเจอกับออสเตรียนะครับแล้วก็6โมงเช้าของวันศุกร์โปรตุเกสเจอโครเอเชีย10โมงเช้าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์เจอกับแอลจีเรียนะครับดึกวันศุกร์ตี1คือคู่ออสเตรเลียเจอกับอียิปต์นะครับแล้วก็เช้าตี5วันเสาร์ก็จะเป็นอาร์เจนตินาเจอกับแคปเวิร์ดแล้วก็8โมงครึ่งตอนเช้าของวันเสาร์ก็จะเป็นโคลัมเบียเจอกับกาน่านะ
0: ครับ
1: ติดตามกันได
0: ้
1: ครับผม
0: ข้อความก็ทักทายมาได้นะเดี๋ยวผมเก็บตกข้อความให้หน่อยละกันนะครับ
1: ครับ
0: ที่ขอผลฟินแลนด์กับสเปน U19 ที่คุณจุนอัปเดตไปแล้วใช่ไหม
1: เมื่อกี้ยังไม่จบเพราะว่าเมื่อกี้ผมอัปเดตไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่จบเดี๋ยวขอดูก่อนว่าล่าสุดพอเมื่อกี้สเปนนำเดนมาร์กอยู่1ประตูต่อ0นะครับผ่านมาประมาณสัก50นาทีละขอดูแป๊บนึงว่าล่าสุดเป็นยังไงสักครู่นะ
0: บอกช่วงนี้พี่วาวทำไมไปอยู่กับพ่อป๋องบ่อยๆครับจาก FC จุ่นพิบไหว
1: เขาก็ทำเดอะสเตเดียมด้วยไงก็จะสลับไปอยู่แล้วก็ถือเป็นตัวหลักที่เดอะสเตเดียมU19 68นาทีสเปนยังนำเดนมาร์กอยู่1-0นะครับ
0: บอกว่านักบอลอังกฤษคนไหนทำงานแก๊งปล่อยเงินกู้อีเวนทวงหนี้
1: อุ๊ยครับผม
0: เมื่อเช้าใครพาคู่เม็กซิโกครับบันเทิงมากน่าจะเป็นปรับ

0: ไม่ป่าแป๊ะก็อาจจะเป็นพี่บีหรือเปล่าไม่แต่น่าจะป่าแป๊ะแหละผมว่าถ้าช่วงเช้าช่วงนั้นน่าจะเป็นป่าแป๊ะกับผอ.สุเทพนะ
1: ก็โดนดีเลย์ไปชั่วโมงอ่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่บอกว่าทำไมพี่เอกถึงเรียกเฮียจุ่นว่าจุ่นลิ้นสุนัขครับ
0: เพราะว่าลิ้นผมไม่ธรรมดา
1: เพราะว่าคุณจุ่นเนี่ยไปรีวิวที่ไหนก็อร่อยคุณไม่จริงใจอ่ะ
0: ร้านไหนที่ไม่อร่อยเราก็ไม่บอกไงเราลิ้นเราอาจจะไม่ถูกกับร้านนี้ผมก็จะพูดถึงร้านอร่อย
1: คุณยกว่าเด็ดทุกร้านเลย
0: เพราะว่าอย่างบ้านผมอ่ะพี่คิดดู8คนโตมาด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันยังบอกว่าเวลาไปกินนอกบ้านเนี่ยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่อร่อยร้านนี้คนนี้ชอบร้านนี้คนนี้ไม่ชอบก็ยังมี
1: ครับ
0: เออของพี่เอกมีไหมร้านที่แบบลูกชายอร่อยภรรยาบอกอร่อยแต่พี่รู้สึกเฉยๆหรือส่วนใหญ่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน
0: อ๋อเหรอแต่บ้านผมนี่ไม่เหมือนกันเลยพ่อผมพี่สาวผมแล้วก็ผมเนี่ย
1: บอกว่าสวัสดีคุณเอกคุณจุนคู่ถัดไปผมก็ว่าเซเนกัลก็น่ากลัวนะ
0: ใช่
1: เบลเยียมปีนี้ไม่แข่งด้วย
0: ใช่เฉยๆมาก
1: ไอ้วันสุดท้ายรอบแรกนะสุดท้ายที่เจอกับนิวซีแลนด์เนี่ยไอ้เราก็นึกว่าเบลเยียมก็น่าจะยิงไม่ขาดอ่ะ
0: ไ
1: ปไปมาๆ
0: เละเลย
1: มาระเบิดถังครีของนิวซีแลนด์ซะ
0: แล้วพี่ว่าไงค่ำคืนนี้ลูกทีมของลูดี้กาเซียจะเอาชนะทางเซเนกัลได้ไหมของทางปั๊บเจ้า
1: เซเนกัลหรอคู่นี้เบลเยียมผมว่าชนะได
0: ้
1: ชนะเซเนกัล
0: ใน
1: 90
0: นาที
1: ใน90นะ
0: โอเคโอเคผมไปดูเนี่ยการคาดการณ์ที่จะลงสนามของเบลเยียมเนี่ยประตูติบกุกตัวนะขวาทิโมธีคาสตานซ้ายแม็กซิมเดคไคเปอร์คู่เซนเตอร์บางแหล่งก็บอกเป็นอาตูเตอัสบางแหล่งก็บอกจะให้เป็นทางนาธานเอ็นกอยจับคู่กับเมคเคนเล่นะตรงกลางมีทิลมานส์กับวานาเคนด้านบนมีทอสซาคิลเดอร์บอยเชมิโดกูน่าเป้าเป็นชาร์ลส์เดคาเตลเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งเซเนกัลเนี่ยก็
1: แชมป์แอฟริกา
0: โมรีเดียวเป็นผู้สาประตูนะครับทางขวาดิอัตตาซ้ายมาลิกดิยูฟคู่เซนเตอร์เป็นทางเสกกับทางด้านของมุซาเดกาเต้ตรงกลางก็มีอย่างลามินกามาราอิซากานนาเกนะครับมีปาร์ตเกด้านบนก็มีอิสมาอิลซาวันนี้อาจจะไปยืนเป็นหน้าเป้าทางขวา
1: ที
0: มันเอ็นดีไอแล้วก็ทางซ้ายเป็นซาโดมาเน่เดี๋ยวดูว่าทั้งสองทีมจะจัดแบบนี้จริงๆหรือเปล่านะครับส่วนเวลูนี่นะ
1: เขาให้สัมภาษณ์ว่ายังไง
0: เขาบอกว่าทั้งสองประตูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกบ่งของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็เป็นการเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ประตูที่สองเนี่ยเขาใช้ว่าเหลือเชื่อมากๆนะครับเขาบอกว่านี่เป็นผู้เล่นระดับท็อปของทีมนะครับเราได้เห็นนักเตะที่ดีที่สุดทุกคนโชว์ฟอร์มในศึกฟุตบอลโลกคราวนี้นะแล้วบอกว่าแฮร์รี่เคนนี่คือซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษนะครับคือฮีโร่ของพวกเรานะครับมีบางอย่างแหละที่พวกเรายังจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
1: ก็เป็นชัยชนะที่ผมเชื่อว่าการยิง2ประตูของแฮร์รี่เคนเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็อาจจะบางส่วนมันอาจจะกลบข่าวแย
0: ่ๆ
1: หรือกลบบางสิ่งบางอย่างที่มันยังจูนกันไม่เข้าอ่ะยังไม่ดีของอังกฤษไปได้แต่ผมก็เชื่อว่ามีหลายคนที่อาจจะมองถึงปัญหาตรงนี้แล้วก็ตีแผ่ออกมาคุณจุน
0: อือ
1: นะไม่ใช่ว่าจะคุยแต่เรื่องของชัยชนะจะหอมหวานอย่างเดียวแต่คือถ้าดูจริงๆเนี่ยสมมุติอังกฤษอย่างที่บอกแหละคุณจุนวันนี้ถ้าหน้าเป้าอังกฤษไม่ใช่แฮร์รี่เคนเป็นคนอื่นมันก็ผลการขันมันก็อาจจะไม่เป็นแบบนี้
0: เจสเปนยังมีโอกาสได้ลงสนามไหมในทัวร์นาเมนต์นี
1: ้มี
0: พี่เชื่อว่ายังมีอยู
1: ่11คนแรกเกมต่อไปก็น่าจะ11คนแรกน่าจะอย่างน้อยสัก10ตัวคุณยุนชุดเดิม
0: อ๋อถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนจริงก็อาจจะเจสเปนกับโนนี่อ่ะ2คนที่มีโอกาสโดนเปลี่ยนมากสุดถูกป่ะ
1: ผมว่าโนนี่มีโอกาสมากกว่าเอาบูโยซาก้าถ้าฟิตแล้วนะให้บูโยซาก้าลงไปเลย
0: ส่วนทางขวาเนี่ยก็ลิสเจมส์จะ

0: ับมาได้เกมไหนนะ
1: ครับ
0: เออกับปัญหาสภาพอาการบาดเจ็บนะครับโอ้นอกนั้นอื่นอ่ะ official กันอีกทีนึงแล้วกันนะครับในรายของอิสมาอิลไซบาลีนะครับ
1: ไปไหน
0: ไปอยู่กับทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็กำลังฟอร์มร้อนแรงมากๆกับทีมชาติโมร็อกโกนะสำหรับนักเตะวัย25ปีรายนี้นะครับเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะใส่เสื้อหมายเลข34นะเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับไซบาลีกับทางด้านของเสือใต้ไบเยิร์นมิวนิกจริงๆเนี่ยไซบาลีเนี่ยเขาก็มีข่าวมาก่อนหน้านี้คือจริงๆเขาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ด้านข้างได้นะครับเป็นตัวมิดฟิลด์ตัวลุกได้หลังกองหน้านะครับจริงๆที่มีข่าวมาตอนแรกบอกนี่จะเอาไปแทนแอนโทนีกอร์ดอนนะหลังจากที่พยายามจะล่าแอนโทนีกอร์ดอนแต่ว่าสุดท้ายแอนโทนีกอร์ดอนไปบาร์ซ่าแต่ดูฟอร์มไซบาลีตอนนี้แล้วเนี่ยโอ้โหดูน่ากลัวกว่าแอนโทนีกอร์ดอนนะเออนะครับ
1: ครับ
0: นอกนั้นอื่นๆเดี๋ยวผมขอไล่ดูแป๊บนึงนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจอีกนะครับโอสักครู่ก็เฮียวีโกนะตามรายงานที่มีออกมาก็คือโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับที่เตรียมจะไปเป็นกุนซือคนใหม่ของเจ้าป่าฟอร์เรสต์นะ
1: ครับ
0: หลังจากที่ก็ทางด้านของวิตอร์เปเรล่านะครับอำลาทางนอตเทียมฟอร์เรสต์นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าออฟฟิเชียลไว้หรือยังสำหรับทางวิตอร์เปเรล่ากับในรายของเจ้าป่าฟอร์เรสต์แต่ผมยังไม่เห็นเป็นการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการทางฝั่งของฟอร์เรสต์นะ
1: ครับ
0: ถ้าข่าวมาขนาดนี้ก็ไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับสำหรับทางวิตอร์เปเรล่าในการที่จะแยกทางกับฟอร์เรสต์แล้วฟอร์เรสต์ก็จะได้ทางโอลิเวอร์กาสเนอร์นะครับเข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ในฤดูกาลที่จะถึงนี
1: ้ครับอ่ะกิจกรรมจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับก็กิจกรรมที่ให้แฟนฟุตบอลนะที่เกาะติดเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่ตอนนี้เนี่ยมาร่วมสนุกกันนะครับทุกโหวตนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียว
0: คร
1: ับ นะฮะ Mcot หรือว่าบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับผลการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโบเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะนี่ขนาดอ่านทุกวันนะเนี่ยยังสลับกันไปสลับกันมานะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันแล้วก็เชียร์ทีมที่ใช่โหวตทีมที่ชอบนะเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นนะครับมีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยทีเดียวของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่ชอบนะฮะในการโหวตทีมโปรดการซื้อบัตร Mcot Superfan ก็เหมือนกับการที่คุณไปซื้อไปรษณียบัตรที่ไปรษณีย์นั่นแหละนะครับซื้อตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็เอาบัตร Mcot Superfan ที่ในอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยในเว็บไซต์เนี่ยใช้ในการโหวตนะครับแชมป์โลกฟุตบอลโลกครั้งนี้นะโหวตผิดโหวตถูกไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลย
0: คุณยังมีโอกาสได้รางวัลอยู่ดี
1: สมมติคุณได้รับนะคุณจ่าย20บาทคุณได้10โหวตคุณอาจจะโหวตดียาคองโกแล้วตกรอบไปแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะทุกโหวตที่คุณโหวตเข้ามามีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทุกโหวตเลยนะครับก็ของรางวัลเนี่ยรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan 1รางวัลนะอันนี้เป็นรางวัลที่1นะครับมูลค่า 1.599 ล้านบาทนะฮะนะครับก็อารมณ์รถตู้ไฟฟ้าหรู
0: ครับผม
1: 7ที่นั่งนะครับประตูไฟฟ้านะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าหรูหราสุดหรูเลยจริงๆนะครับรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล
0: ครับ
1: ถ้าคุณพลาดจากรางวัลที่1คุณยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda อีก5รางวัลนะครับและตั๋วเครื่องบินนะรางวัลที่3นะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศนะครับอีก24รางวัล
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีบัตรกำนันทองหรือว่า Go Gift Voucher นะฮะจาก Super Rich ครับรางวัล

0: อันละ 10,000 บาทอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 กว่าบาทนะฮะก็ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงเวลา 01:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะอธิบายง่ายๆว่าก่อนบอลคิกบอลนัดชิงคิกออฟ20นาทีเราปิดระบบ
1: ครับ
0: นะฮะก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากนะฮะโหวตเลยวันนี้อย่าช้าแหมถ้าผมไม่ได้เป็นพนักงานอสมทนะผม
1: เป็นยังไง
0: ผมจะซื้อสัก 10,000 นึง
1: โอ้พี่
0: หมื่นบาทเนี่ยได้โอ้โหได้เท่าไหร่วะ 20,000 บาทได้มั้ง
1: โอ้โห
0: เหมือนคุณโหวตไปเสนียบัตร 20,000 บาทอ่ะ
1: ครับผม
0: คุณอาจจะได้รถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์1,590,000คุณจุนลงทุน 20,000
1: มีโอกาสได้รถ 1,500,000
0: ลงทุน 10,000 อ่ะอาจจะได้มอเตอร์ไซค์ 100,000
1: อ่ะก็คุ้มแล้ว
0: คุ้มแล้ว
1: เออ
0: นะฮะ
1: ก็
0: ไปลุ้นกันเยอะ
1: ๆ
0: อันนี้นี่ผมมาชักชวนจริงๆ
1: ครับผม
0: อยากให้ร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะประมาณนี้คุณจุน
1: ครับ
0: ข้อความทาง YouTube บ้างนะครับที่ส่งกันเข้ามาโอ้โหเยอะแยะมากมายนะฮะคุณพีชี888เฉินเฮาหนานกับไก่ป่าคู่หูคู่ฮาเฮงเขตถงหล่อวาน คือใครเป็นเฉินเฮาหนาน
1: ก็ต้องเป็นพี่เอกละมึงผมยอมเป็นไก่ป่า
0: เหรออ
1: ืมพี่ต้องเป็นพระเอกอยู่แล้ว
0: ไก่ป่าหมายถึงไก่ป่าสยามสปอร์ตอ่ะหรอ
1: ไม่ใช่ไก่ป่าก็คือชื่อตัวละครในเรื่อง
0: เอ้าหรอ
1: แก๊งหงซิ่งก็จะมีพี่เฉินเฮาหนานเป็นหัวหน้า
0: แก๊งหงซิ่งที่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงพี่แซมอ่ะหรออ
1: ันนี้ไปไหนวะ
0: อันนั้นแก๊งขวานซิ่งเอ้ยนี่ไม่เคยดูหนัง
1: โอ้โอเคอันนั้นมันโจซิงฉือครับพี่
0: โจซิงฉือ
1: ครับผม
0: ชอบมากๆเลยครับคุณชูวิทย์นะบอกว่าชอบมากๆพี่น้องสองคนภาคบอล ผมไม่นับเขาเป็นน้องนะฮะ
1: ใช่ครับเขานับคนเดียวคือวาวจรวดเป็นน้องเขานะฮะ
0: อันนั้นเป็นพี่ชายผม
1: วาวหิมสกุล
0: อุ้ย บอลไม่มันเลยนินทาจุนดีกว่า
1: ว้าว
0: เออแล้วก็บอกว่าคองโกโก้จริงๆนะครับมาเย้ไม่ต้องต่อเวลานะครับแจกใบแดงอาจารย์เอกเลยฮะเมื่อกี้ป้องปากออกทำไมอังกฤษชนะแต่เราเศร้า
1: เรียบร้อยไม่พอ
0: นะครับออกนาเกลมันเยอรมันเนี่ยไม่ค่อยขยับเลยพารั่วด้วยหมายถึงนักเตะเยอรมันไม่ค่อยขยับอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เอาจริงเกมกับปารากวัยนะกลายว่าสิ่งที่มันทำให้ดูอันตรายในการเจอปารากวัยคือการเปิดบอลโยนเข้าไปอ่ะดูน่ากลัว
0: อ
1: ื่นๆนี่เฉยๆมากเลยเยอรมันในเกมนั้น
0: อ่
1: ะ
0: ถล่าบอกพี่จุนหายปวดหัวหรือยังนะครับ
1: แล้วนะครับ
0: บอกว่าเม็กซิโกลูกโด่งมียวบนะฮะอังกฤษก็ยังคงเป็นอังกฤษอยู่วันยังค่ำคงหมายถึงแบบเล่นหนึบ
1: เล่นไม่ดีแต่ก็ยังเอาตัวรอดได้เงี้ย
0: ก็ยังเอาตัวรอดไถเข้ารอบได้นะครับไม่ใช่BYD ดอลฟินเหรอครับไม่ใช่นะครับรถตู้ที่เราให้เป็นรางวัลเนี่ยคือฟาริซอน MPV EV ซูเปอร์แวนจากเครือจีลี่
1: ครับผม
0: นะครับซึ่งก็เป็นเครือใหญ่ของรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกันนะครับบิ๊กมิเคลเอสเซียงอยู่ประเทศอะไรนะพี่ผมลืมอยู่ไนจีเรียนะ
1: ฮะเอสเซียงเอสเซ
0: ีย
1: ง
0: กาน่ากาน่า
1: สิ
0: แล้วก็ทูเคิลแก้เกมเปลี่ยนตัวโคตรดีเลยนะครับนักเตะไม่ยอมปั่นให้ครับแล้วก็บอกว่าผมดูทุกคืนเลยคอนจากนครศรีธรรมราชนะครับบ้านอยู่วัดถ้ำเขาแดงนะฮะคุณอาทิตย์คำแก้วนะครับฟุตบอลคัมมิ่งโฮมนะครับอย่าเรียกว่าทูเคิลแก้เกมดีเลยฮะแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ล้วน
1: ๆก็ต้องยอมรับจริงๆอ่ะว่าถามว่าคนจะให้เครดิตอ่ะมันอาจจะแตกต่างไอ้นี่ไปเลยนะพี่ถูกป่ะอย่างบราซิลกับญี่ปุ่นอ่ะเกมนั้นครึ่งหลังอ่ะอันเช่นี่โอ้โหคนให้เครดิตอันเช่มากกว่าแข้งของ
0: บราซิล
1: ในวันนั้นนะในเรื่องของการแก้เกมนะแต่ผมว่าเกมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าทูเคิลเนี่ยจะได้รับคำชื่นชมจากการแก้เกมหรือเปล่าหรือว่าคนจะไปมุ่งในการยกย่องโฟกัสในการยกย่องความยอดเยี่ยมของแฮร์รี่เคนหมดเลย
0: ก็น้อยอ่ะที่จะยกย่องทูเคิลคุณตุนจุนว่าไหมถามว่าเขาแก้เกมไหม
1: เดคาไลส์ไปเล่นแบ็คขวานะแล้วเดคาไลส์ก็ถือว่าก็มีบทบาทนะ อันนี้นี่กอดอนลงมาก็เป็นคนจ่ายให้แฮร์รี่เคนนะ
0: แต่มันก็ต้องบอกว่ามันหลังชนฝาไงคุณก็ขยับตามสูตรอ่ะ
1: ครับ
0: มันไม่ได้เห็นมีอะไรที่พลิกแพงแล้วดูแล้วแบบเฮ้ยจับแบบนี้เล่นแบบนี้แล้วฉลาดว่ะถูกไหมอย่างเดคันไรส์เอาไปเล่นแบ็คขวาเนี่ยจริงๆคุณควรจะเปลี่ยนก่อนหน้านั้นหรือว่าคุณควรจะมอบหมายแบบนี้ตั้งนานแล้วเพราะคุณต้องเห็นแล้วว่าจุดบอดคือบอลครอสจากขวาคุณไม่ได้เลย
1: เราก็ต้องยอมรับว่าเจ็ดสเปนในทัวร์นาเมนต์นี้นะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวามันอาจจะ
0: สเปนไม่ใช่
1: อาจจะยังไม่ใช่เวลาของเขา
0: ไม่ใช่แบ็คที่มีจุดเด่นเรื่องของการเปิดบอลหรือครอสบอลอยู่แล้ว
1: จะทะลุขึ้นไปเนี่ยโอเค
0: เขาชอบสไตล์ที่ทะลุไปกับบอลถึงเส้นหลังตวัดกลับมาตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าลูกเออร์ลี่ครอสเหมือนแบบที่เทรนด
1: ์
0: หรือริสเจมทำเนี่ยเขายังทำได้ไม่ดีเท่าลูกเปิดไม่ได้อันตรายอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็การให้เดคาร์ไรส์มาเล่นตรงนั้นแล้วก็ครอสแบบนั้นเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการแก้เกมที่ถูกต้องแหละแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเองก็ภาพลักษณ์ไม่ค่อยดีก็เลยไม่ให้เครดิตอะไรประมาณนั้นนะครับมันต้องเป็นลิ้นจระเข้ไม่ใช่ลิ้นหมาไม่ใช่เหรอฮะลิ้นหมานี่คุณชิตพลเขาเป็นคนตั้ง
1: ครับผม
0: ลูกพี่เขาเป็นคนตั้ง
1: พี่แจ็ค
0: เอาเหรอ
1: พี่แจ็คเป็นคนตั้ง
0: ส่วนเดี๋ยวมีภาคเบลเยียมใช่ไหมครับมีภาคทุกคู่นะแต่อาจจะสลับเป็นอีกท่านอีกคู่หนึ่งนะคุณชัชวาลโพเมืองบอกชอบดีเจทั้งสองท่านมากเลยครับขอบคุณนะครับเหมือนห้องส่งแทบแตกเลยครับตอนยิงประตูก็เราก็ลุ้นให้มันมีประตูแหละพูดตรงๆนะฮะโตนาลี่เฮียวีโกกับน้องไก่แล้วจ้า
1: เดวิดออสตินรายงานมาว่าสเปอร์สามารถบรรลุข้อตกลงกับนิวคาสเซิลในการเซ็นสัญญาซานโดโตนาลี่นะครับเป็นฟิลดิกรีทีมชาติอิตาลีวัย26ปีค่าตัวเนี่ย 92.5 ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 7.5 ล้านยูโรนะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการที่จะคว้าสิทธิ์ไปเล่นศึก UCL
0: เหรอ
1: ใช่โอ้โห
0: ยูฟ่าแชมเปี้ยนชิพอะนะ
1: ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโอ้โหนี่ถ้าบอกว่าก็เอาชนะแมนยูในการดีลกับเวสต์แฮมเพื่อคว้ามาดริดแฟนนานมา85ล้านปอนด์โดยไม่ต้องใส่แอดออนใดๆเลยนี่ก็จะได้ซานโดโตนาลีอีกซึ่งเท่าไหร่นะ 92.5 บวกแอดออนในการพาไปเล่น UCL ในหลายครั้งนะครับโอ้โหโหดมากนะสเปอร์แล้วพี่คิดดูดิสเปอร์นะพวกเขาเองก่อนหน้านี้ได้มากอสเซเนซี่ฟรีถูกไหมได้ดูโรเบอร์สันฟรีแล้วก็จะได้แบ็กอัพอย่างดูบราฟกาอันนี้ไม่ต้องไปคิดนะครับมาเป็นประตูสำรองอีกได้ยันพอฟันแฮกเกอร์52ล้านปอนด์โดยประมาณจากไบรตัน
0: นี่แล้วผมก็ได้เห็นมีเขาตัดต่อไม่แน่ใจว่าตัดต่อล่วงหน้าเป็นมาทุสเฟอร์นันเดสอ่ะ
1: ก็85ไงพี่85ที่ตกลงกันแล้วนักเตะก็โอเคก็รอแค่ออฟฟิเชียล
0: มาทุสเฟอร์นันเดสเนี่ยนะ
1: อีกคนหนึ่งด้วยเนี่ยแล้วก็ซานโดโตนาลีอีก
0: เอามา
1: เลยเอามาด้วยกันทั้งคู่เลย
0: เอาไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพ
1: ส่วนที่ขาออกในผมเห็นไปพูดถึงสเปอร์นิดนึงก็คือในรายของลูก้าวุสโควิชนะครับนี่ก็ย้ายจากทางสเปอร์ไปอยู่กับไบรตันแต่ว่าอันนี้ก็ได้ถือว่าค่าตัวโอเคนะครับหลังจากย้ายมาแล้วก็ปล่อยยืมให้ฮัมบูร์กแล้วผลงานดีแล้วก็นี่ก็ติดทีมชาติโครเอเชียมาเล่นศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะคร
0: ับ
1: ก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณ46ล้านปอนด์แล้วก็มีบวกแอดออนอีก4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็จะได้ 20% จากการขายในอนาคตอีกสำหรับทางลูก้าวุสโควิชที่สเปอร์ตกลงปล่อยให้กับไบรตันนะโอ้เดซแซบี้เข้ามานี่อิมแพคเยอะจริงๆสำหรับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์
0: ข้อความทาง Facebook นะฮะโอ้โห230คน
1: เฮ้ยบ้าบอไม่นอนกัน
0: ไม่นอนกันเลยนะฮะคุณศักการบอกว่าอังกฤษ2เดียวของโกล1นะครับช่วยเปรียบเทียบกล้วยที่บิ๊กจุ่นถือกับขาที่3ของเรียวเนลเอมบาซีด้วย
1: แต่ผมจะบอกว่านั่นยัง

0: ไม่ใช่ของจริงนะ
1: ของจริงมัน
0: โอ้โห
1: กว่านั้น
0: กว่านั้น
1: อื้อหือ
0: เล็ก
1: คุณตู่นะครับบอกทูเคิลอินดี้จัดเลยเปลี่ยนคนที่เล่นดีที่สุดออกนะครับอันนี้น่าจะส่งมาตอนที่อังกฤษยัง
0: แล้วเปลี่ยนเดคลายส์เหรอ
1: ยังไม่ยังตีเสมอไม่ได้อันนี้เรื่องข้อความน่าจะมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะก็เปลี่ยนเดคลายส
0: ์
1: ใช่ไหมอ๋อนี่น่าจะนำแล้วนำแล้วนะฮะบอกพี่ไอคิมยิงแบบเคนได้ไหมคุณจุ่นช่วยวิเคราะห์ด้วย
0: โอ้โหแต่ไปเนี่ยผมว่าบอลอาจจะเลยไปแล้วขาตวัดลมนะสั้นไปขาสั้นน่ะไม่ถึงหรอก
1: เหรออังกฤษเยี่ยมแบบใจหายเลยครับนะคุณประสิทธิ์บอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนนะครับ
0: สวัสดีคร
1: ับ บอกตัดยางฟังอยู่ในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาชะอวดเขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีแฟนๆจากนครศรีธรรมราชทุกท่านเลยนะครับ คุณสนามชัยบอกจุนครบพี่เอกอยู่ไหมวันนั้นยังจะกดหัวจมน้ำอยู่เลย
0: เสมอต้นเสมอปลายครับผม
1: ก็คือไม่เคารพนะฮะคุณธีรพัฒน์บอกถ้าแรดฟอร์ดจะอยู่ในสนามจะชนะไหมนะครับ
0: เฮ้ย
1: ก็
0: น
1: ั่
0: นแหละโอ้โหก็เราลงมาก็เปิดเป็นคนเปิดให้
1: ครับ
0: จ่ายให้กับเคนี่2ลูกเลยนะ
1: อ
0: ันนี้กอดอนเนี่ย
1: กระท่อนกระแท่นแท้เลยอังกฤษนะฮะผมร่วมสนุกยิ่งเชียร์ยิ่งมันไปแล้วครับมีอยู่พันสิทธิ์แอบหวังจักรยานยนต์นะฮะจากคุณฮักเขากลับไปสานะครับ
0: ไม่แน
1: ่เดีเลยเติมไปเลยครับอีก300สิทธิ์สุดยอดนะครับบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดฝนตกนะใส่น้ำยางหมดแล้วนะครับเอคือคนกรีดยางเนี่ยเขามากรีดตอนคืนคุณจุนแล้วบางทีเนี่ยเช้ามาฝนตกเนี่ยต้องเทน้ำยางทิ้งหมด
0: เพราะหรอเพราะอะไรพี
1: ่ก็น้ำฝนมันตก
0: มันไม่สามารถหาวิธีในการแยก
1: มีบางคนหลายๆคนเขาใช้วิธีเจาะใช้เจาะแล้วใส่ขวดเป็นเข็มเป็นหลอดแล้วก็ใส่ขวดพลาสติกบางคนเขาก็มีฝาครอบแต่ชาวสวนหลายๆท่านก็ยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่คือกรีดแล้วลงถ้วยแล้วบางทีฝนตกก็ต้องเททิ้งอ่ะนะครับพี่ตามโภควัตไม่มาละ99แล้วหรอพี่ตามโภควัตน่าจะไม่ได้มาแล้วล่ะ
0: ก็เดี๋ยวอาจจะมีมาเซอร์ไพรส์ก็ได้แต่ตอนนี้ส่วนใหญ่แก
1: พักเทนิส
0: ชีวิตไปทางพาคเทนนิสละ
1: เป็นพาคเทนนิสครับผมนะคุณสิทธิบอกสวัสดีครับพี่เอกพี่จุ่นนะครับอ่ะแล้วก็ข้อความทาง YouTube บ้างนะข้อความทาง YouTube บอกว่าแฮร์รี่เคนช่วยเซฟอังกฤษไว้ถ้าไม่มีอังเคนอังกฤษของทูเคิลไปคุยกับล่ามะม่วงแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าตึ๊ดบอก AS Play ยังได้ดูพรีเมียร์ลีก1ฤดูกาลนี้ไหมไม่น่าจะได้แล้วใช่ไหม
0: ไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเลยอ่ะ
1: เห็นมีเขายกเลิกไอ้นี่กันแล้วไม่ใช่หรอ
0: โปรโมชั่นใช่ไหมอ
1: ะไรอย่างนั้นนะครับ
0: ไม่แน่ใจเพราะขนาดว่าถ้าดูฟุตบอลโลกไม่ได้ก็ผมไม่รู้มันจะลามไปถึงพรีเมียร์ลีกด้วยหรือเปล่า
1: ผมว่าได้ข่าวว่าอาจจะตกลงกันไม่ได้หรือยังไงคนที่ทราบยังไงแจ้งผมหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ใช้ AS ไงเพราะว่า
0: แต่จริงไหมที่ฤดูกาลหน้าพี่อาจจะไปพาพรีเมียร์ลีก
1: ก็แล้วแต่ค่าตัวให้ผมเยอะผมก็ไปอ่ะหยอก ผมจะได้ขอบคุณสำหรับโอกาสว่า
0: อุ้ยความฝันตั้งแต่เด็ก
1: เฮ้ยความฝันได้อะเด็กเฮ้ยคุณเล่น
0: ไทยธรรมดาอยู่แล้วคนเราอยากพากฟุตบอลอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้ว
1: แล้วตอนคุณพากล้าตั้งแต่แรกคุณไม่โพสต์ความฝันตั้งแต่เด็กมาก
0: โพสผมก็บอกนี่ความฝันของผมในการที่จะได้มาอยู่กับคลื่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคลื่นหนึ่งในประเทศไทย
1: จริงหรือเปล่า
0: จริง
1: ผมไม่เห็นคุณเคยโพสต์เลย
0: จริงผมนี่แบบโอ้วันแรกที่ผมได้จัดรายการคู่พี่นี่นอนไม่หลับเลยนะ
1: เหรอ
0: กินกาแฟหลายกระป๋อง
1: คุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณคุณเป็นแบบสนหรือเปล่าขอบคุณสำหรับโอกาส
0: อุ้ยมีตัดต่อห้องตัดต่อภาพลงด้วยนะโอ้วันนี้ร้ายกาจจริงๆ
1: ส่วนนี้มันร้ายจริงๆนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณที่ซันโดบอกว่าควรยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะผมก็ให้เครดิตโค้ชไง
0: เพียงแต่ว่าเราตั้งข้อสังเกตว่ามันจะเทไปทางฝั่งของแฮร์รี่เคนเยอะหรือเปล่า
1: เราบอกว่าจริงๆมันก็เป็นเครดิตของทูเคิลนั่นแหละเพียงแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยหน้าสื่อผมหมายถึงหน้าสื่อ
0: น่าจะเป็นเคนซะมากกว่า
1: ที่จะเทไปที่การยกย่องชมเชยความเด็ดขาดของแฮร์รี่เคน
0: คือประตูแรกไม่เท่าไหร่ไอประตู2เนี่ยโหต่อให้มันมีความที่ตนเซเบ้เองอาจจะคุมหาไปหน่อยแต่การยิงแบบนั้นมันก็ไม่ได้เจอได้บ่อยๆนะ
1: คุณจุ่นนึกภาพนะการยิงในสไตล์ที่เคนยิงแบบเนี้ยคุณว่ากองหน้าแบบนักเตะคนไหนที่ทำแบบนั้นได
0: ้เบโต้

0: เบโต
1: ้ขออนุญาตขออนุญาตถอได้ไหมคนหนึ่งคุณตูนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ช่วงพีคแบบนี
0: ้ใช่เบนเซม่าทำได
1: ้คาริมเบนเซม่า
0: เป็นกวินแก้วขนมวิจิตร
1: โอ้โหไอเตี้ยน่ารัก
0: ตอนเป็นกองหน้าของ FM 99
1: เฮ
0: ้ยแม้ว่าเขาจะพลาดจุดโทษและทำให้ทีมตกรอบก็ตาม
1: ผมเห็นกับตาผมอยู่ด้วยวันนั้น
0: โอ้และยิงคนสตาร์โคตรกดดันเลยยิงธรรมดายิงไม่เข้าพอแข่งจริงยิงไม่เข้าเว้ย
1: ผมอยู่ตรงนั้นด้วย
0: โอ้ตาย
1: เหมือนหลอดออร์ดิง
0: ไม่หรอกจริงๆครับคือผมอยากให้ทีมอื่นได้แชมป์บ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ F99 เป็นแชมป์ไปแล้วไง
1: ขี้โมงจริง
0: แล้วผมมองไปเห็นสายตาไอ้เนมมันอยากได้แชมป
1: ์ผม
0: เพราะปีก่อนหน้านั้นน่ะ FM99 ชนะไงผมก็ไอ้เนมมันบ้างก็ได้ถือเป็นน้อง
1: สงสารเนม
0: สงสารเนม
1: เนมจริงๆเห็นมันผอมๆอย่างนั้นน่ะ
0: มันไอ้นี่ขาโหด
1: มันแข็งปักเลยนะคุณจุน
0: อะไรแข็งครับพี
1: ่ร่างกายมัน
0: อ๋อครับผม
1: เคยปะทะกับพันทิงกระเด็นเลยผมอ่ะหลักไม่ดี
0: แล้วตัวเราก็โอ้ถึงไหลเนมมั้ยเนี่ยพี่เนี่ย
1: คือวันนั้นติดประหม่าไปนิดนึงว่านึกว่าเนมมันผอมๆบ้างๆไงจุน
0: โอ้โหแข็งปัก
1: เราก็ไม่ได้เกรงตัวเราไม่ได้เกรงตัวที่จะแบบไหลๆใช่ไหมเราก็แค่บังบอลธรรมดา
0: ครับ
1: เนมมันกระแทกเราหัวทิ่มเลยแล้วมันตัวมันแข็งมาก
0: โอ้และไอ้นี่นะเล่นบอลนี่ก็สไตล์แบบโอ้โหดุดัน
1: โอ้โห
0: ดุดันเลยไอ้นี่ดุดันเลย
1: ดังกับปาทิกเวียร่า
0: โอ้โหไอ้นี่
1: กันยาวโอ้โหจัดเนมนี่นะครับคุณที่ซันโกบอกยกเครดิตให้โค้ชส่วนหนึ่งนะพี่อย่าลืมเปลี่ยนกอร์ดอนลงมามันแอสซิสต์ให้เคน2ลูกเลย
0: ใช่จ
1: ้าก็คือการให้กอร์ดอนลงมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนตัวผู้เล่นของโค้ชด้วยผมให้โค้ช 30%
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะไม่ให้เครดิตเลยอันนี้ไม่ถูก
0: ก็ใจร้ายเกินไป
1: แล้วคนถ้าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามทูเคิลเขาจะมองไงอ่ะคุณเอาแล้วทำไมไม่เอากอร์ดอนลงมาแต่แรก
0: ก็เอาแรชฟอร์ดลงมานวดก่อน
1: อ๋อมานวดอันนี้ผมถามแย้งเหมือนคุณวาวคุณวาวก็ชอบเรียกแขก
0: ชาวสวนเหรอ
1: ชาวสวน
0: ครับผม
1: อับถ้าเป็นวาวาวจะมองไงคู่อังกฤษกับเดียคองโก
0: โอ้โหไม่รู้เขาเหมือนกัน
1: คุณคิดว่าเขาจะ
0: บอกคนนี้เดาทางยากบางทีคิดว่าเขาจะไปทางนี้แต่เขาไปอีกทางนึง
1: ไอ้นี่มันเดาทางยากบ้าบ้าบอเลยไอ้วาวเนี่ย
0: คนนี้เดาทางยากบอกงง
1: ๆเออ
0: บอกงงๆเลยครับคนนี้เดาทางยากมาก
1: ตายตายตายตาย
0: เหมือนบางทีเขาก็ชวนกระแสมีกระแสไปทางนี้ก็ไปทางดีกว่า
1: ท่านนี้คุณเทคโนเทคนะบอกว่าเคนกับลูกากูใครเก่งกว่ากัน
0: โอ้แฮร์รี่เคนเนี่ยครับ
1: เอาช่วงจับช่วงพีคหรือช่วงไม่พีค
0: ผมก็ให้แฮร์รี่เคนในขณะที่ว่าต่อให้เขาสมัยเอเวอร์ตันเขาดีมากๆนะ
1: ไอ
0: ้
1: แย่ไอ้แย่
0: แฮร์รี่เคน
1: ต้องถ่ายอินเอเวอร์ตันตลอดเป็นโรคอะไรวะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช้แล้วก็ใช้ไม่เป็นไงแล้วก็ไปว่าน้องมันอยู่เอเวอร์ตันยิงกระจุยกระจาย
1: ตัวมันยังกับใบซันไปเรียกมันน้อง
0: โอ้เอาก็อายุน้อยกว่าผมไง
1: คุณมาแนวทางไหนเนี่ยเรียกนักเตะว่าน้องเฮ้ยคุณเรียกแบบนัทลินพัทเหรอเรียกน้องเรียกเตะว่าน้อง
0: ไงถูกไหมล่ะ
1: ลูกคุณเรียกน้องทำไม
0: เอาก
1: ็นานแค่คุณเดียวคุณเหรอ
0: ให้กำลังก็ใครเจอใครผมก็เรียกน้อง
1: เหรอ
0: ใช่
1: เรียกเจอเจ๋งเนี้ย
0: อันนั้นอายุเขามากกว่าไง
1: เหรอ
0: ผมก็ให้เกียรติ
1: เจอนัทลีเรียกน้องไง
0: น้องแนทน้องพี
1: ่ไม่ได้นึก
0: แนทน้องรัก
1: ไม่เรียกน้องแนทไม่ได้นึกถึงแนทนัทลินพัทหรอมึงถึงน้องแนทมึงเหมือนครูแนทนะครับบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนครับ
0: สวัสดีครับ
1: หนังที่มีเหตุการณ์แข่งขันฟุตบอลโลกในภาพยนตร์ชอบเรื่องอะไรกันบ้างผมชอบเตะแหลกแล้วแหกค่ายจำชื่อภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วชื่ออะไรหาดูได้ที่ไหนจากคุณที่วา
0: อะไร X Capitoli หรืออะไรสักอย่างวะน่าจะใช่นะหนังมันนานมากแล้วอะ
1: ให้คุณจุนหาให้คุณจุนเนี่ยเขาสายหนังไงคือความรู้เรื่องหนังของคุณจุนเนี่ยเขาเบียดมากับคุณเกี้ยงกันนะกว้างแบบเบียดเลยนะ
0: ชูไม่ได้ชูไม่ได
1: ้เบียดคุณอย่าทำตัวสิค
0: ุ
1: ณคุณเคยบอกอยู่ว่าคุณจะกระชากพี่เกี้ยงลงจากการวิจารณ์หนัง
0: โอ้ผมเนี่ย
1: คุณเคยเบียด
0: สมัยพี่เกี้ยงมาสอนที่มหาลัยผมยังเป็นลูกศิษย์อยู่เลย
1: คุณเคยเบียดเขาออกจากรายการใน99ไปพักนึง
0: ไม่เกี่ยวนี่ไงEscape to Victory
1: เห็นไหม
0: คุณแหลกแล้วแหกค่าย
1: อืมอย่าอย่า
0: ไม่มี
1: นี่พี่เกียงก็ฟังอยู่นะ
0: โอ้พี่เกียงน่าจะรอแล้วมึงอังกฤษจบไปละ
1: หรอ
0: เ
1: ดาว่าน่าจะโพสเฟซบุ๊กอยู่ตอนนี
0: ้อ๋อ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เดาว่าแกโพสเฟซบุ๊กเสร็จปั๊บพรุ่งนี้แกซื้อเสื้อทีมชาติ

0: กินเลย20 ตัว
1: โอเคน่าจะซื้อไว้ก่อนละ
0: ซื้อเพิ่ม
1: ตอนนี้ที่ขาดตลาดไปแล้วคือญี่ปุ่นสีขาวพวกไซส์ M ทั้งหลายอะตอนนี้ไม่มีแล
2: ้
1: ว
2: เหลือฮะ
1: เต็มที่จะเหลือ S
0: เฮ้ยผมยังไม่ได้ซื้อน้ำเงินเลยอะ
1: น้ำเงินเหลือพี่ไม่ต้องกลัวน้ำเงินยังไงมีเหลือแน่นอนไปรอรถก็ได้ตกรอบแล้วแต่ญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ผมไปตามหาโทรตามนู่นนี่นั่นนะทั้ง
0: หลังน้ำ
1: ไม่ใช่ทั้งอารีทั้งซูเปอร์สปอร์ตไม่มีละ
0: เขารับมาน้อยไงจูนทีมเยือนอะโดยปกติเขารับน้อยอยู่แล้ว
1: แล้วขายดีมากด้วยเหลือเพล
0: เยอะอาจจะขายธรรมดา
1: เหลือเพลเยอะพี่แต่ผมอะ
0: คุณก็ซื้อเพลเยอะไปสิ
1: ผมฝากเพลเยอะมันก็ไม่ได้เหลือไซส์ผมมันเป็น L กับ XL แล้วที่เหลือตอนเนี้ยถ้าเป็น L เนี่ยนะก็คือการซื้อรีเซลนะพี่ถ้าในช็อปจริงๆเนี่ยมันจะเป็น 2XL แล้วนะ XL ยังยากเลยแล้วผมลองเอ๊ะมันขายดีเฉพาะในบ้านเราหรือเปล่าวะพี่สาวผมอยู่ที่อเมริกา
0: เฮ้ย
1: ผมอะให้เขาไปหาให้อะเขาก็เข้าไปในเว็บไซต์เขานะเขาก็บอกว่าเหลือแค่ตัวขาวเนี่ยมันจะเหลือแค่เด็กด้วย
0: แต่คุณใส่ได้นี
1: ่ไม
0: ่ได้ไม่ผมว่าน
1: มเลย
0: แต่ว่าที่ต่างประเทศที่อังกฤษอะไรเงี้ย
1: ญี่ปุ่นก็น่าจะหมดแต่อังกฤษไม่แน่ใจ
0: ที่ญี่ปุ่นไม่น่ามีหรอกเพราะว่ากระแสทีมชาติเขาก็ขายดี
1: ใช่แต่ญี่ปุ่นถ้าเป็นตัวเหย้ามีแน่นอนบ้านเรา
0: ก็ตัวเหย้าก็น่าจะผมชอบตัวเหย้ามากกว่า
1: เออแต่ผมชอบตัวสีขาวมันชอบไอ้ขีดสีมันดูแบบน่ารักด
0: ีอ่ะก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงคว้าตัวซานโดโตนาลี่คุณจุนอัปเดตไปแล้วนะแล้วก็เคนก็คือเคนคมกริบเมื่อไหร่คอบบี้เมนูจะได้ลงสักทีนะครับนาทีบาปมีหลายคู่แล้ว 2-2 มาหน่อยนะฮะจบไปแล้วนะมาแล้วครับนักเตะจากแดนใต้จอห์นสตูน
1: จอห์นสตูน
0: เกือบหลับแต่กลับมาได้นะครับอังกฤษนะฮะอ่ะก็อันนี้เป็นข้อความทางออนไลน์นะครับส่วน FM 99งานนี้เหลืออีกประมาณสัก4นาทีนะครับ
1: เอ้ยตอนนี้ไลน์อัพเกมมาแล้วนะ
0: จุนเอาหน่อยเอาหน่อย
1: โอ้เบลเยียมกับเซเนกัลเดี๋ยวมาดูนิดหนึ่งนะครับว่า11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมมีใครบ้างของทางฝั่งเบลเยียมนะครับประตูก็เป็นทางติโบกุตัวนะแล้วก็แบ็คขวาทิโมธีคาสตันเย่นะครับคาสตานเยอร์หรือคาสตานก็ได้อ่ะให้3ชื่อไปเลยนะครับซ้ายเป็นแม็กซิมเดคไคเปอร์คู่เซนเตอร์เป็นมิเคเล่กับอาตูเตียสนะครับตรงกลางมีวานาเคนมียูริเทเลมันส์นะครับด้านบนมีเลอันโดทอสซามีทางเชลมี่โดกูนะครับอีกคนนึงก็เป็นทางเควินเดบรอยนะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็หน้าเป้าชาร์ลส์เดอแคตาลาเลอร์นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับประตูเป็นโมริสเดียวนะครับแบ็คเนี่ยทางขวาใช้ทางเกรแปงเดียต้านะครับฝั่งซ้ายเป็นอิสมาอิลยาคอบแล้วก็คู่เซนเตอร์เป็นมูซานิกาเต้นะครับจับคู่กับปาเทซิสวันนี้ถอยปาเทซิสไปเล่นเซนเตอร์นะตรงกลางมีซากานาเกย์นะครับปาร์ตเกย์แล้วก็อีกคนหนึ่งใช้ฮาบิดดิอาร่าส่วนด้านบน3คนครับอิสมาอิลาซาเป็นหน้าเป้านะครับด้านข้างมีอิลิมานเอ็นดีไอกับซาดิโอมาเน
0: ่ครับ
1: อ่ะพี่เอกฟันธงหน่อย
0: เบลเยียม2เซเนกัล1
1: ส่วนผมเซเนกัลไม่แพ้ใน90นาทีเป็นไง
0: คุณดูทิศดูทางอะไรยัง
1: ไม่ผมมั่นใจว่าวันนี้เซเนกัลไม่แพ้ใน90นาที
0: ผมว่าเบลเยียมชนะใน90นาที
1: โอเคครับ
0: แคปครับเหลืออีก3นาทีสุดท้ายยังไงคุณจุน
1: ไปอะไรมั้ยยังไงปิดคู่สุดท้ายหน่อยสหรัฐอเมริกากับบอสเนียจะสร้างปัญหาให้เจ้าภาพร่วมได้ไหมเล่นแต่ว่าเล่นที่รีไวน์นะซานฟรานสนามของซานฟรานซิสโก 49ers
0: อเมริกาชนะไปสบายๆไม่มีปัญหา
1: ขาดไหมบางคนบอกพี่ยิงลูกเดียวไม่พอนะครับพี
0: ่โอ้ขาดไม่ขาดนี่ผมไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้ผมว่าเอาอเมริกาชนะดีกว่า
1: ครับ
0: ประมาณนั้นนะครับยังไงต่อ
1: ไปดีกว่า
0: ไปดีกว่าเหลือเวลาอีก2นาทีให้ทีมงานนะที่อยู่ด้านหน้านะครับเราจะเอาไลฟ์นี้ลงก่อนหรือไม่ลง
1: ต่อเลยก็ได้มึง
0: ผมไม่แน่ใ

0: ต่อได้เลย
1: ต่อได้เลย
0: เพราะว่าถ้าเกิดเอาลง
1: ใช่ไหม
0: เอาลงเหรอ
1: ต้องเอาลงเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันส่งมอบงานลูกค้ามันคนละลิงก
0: ์เดี๋ยวเขาต่อไปเขาไม่มีข้อความให้อ่านหรือเปล่าทุก
1: ทีทับเขาอีก
0: เดี๋ยวโดนเขาถีบเอาน
1: ะฮะเพราะว่าเดี๋ยวน้องมิงเขาต้องส่งมอบงาน
0: โอเค
1: ต้องส่งลูกค้าคนละลิงก์อ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีคุณซื้อนมอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซีเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อยู่น้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021 ถึง 2022
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนัง
6: สนับสนุนโดย
7: ท้องเสียปวดท้อง
8: แน่นท้อง
7: มองหาย
9: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
10: Pulsa
11: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
12: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: สนับสนุนโดย
15: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
16: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: พาวซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อ
10: พาวซ่าย
11: ำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
12: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
2: 2016569
17: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
18: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
19: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดต

ครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99

0: แหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
2: สนุกเกอร์
1: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: ขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับจันอูแล้วก็จันเอกนะครับ
1: สวัสดีพี่อูครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคร
0: ับ
1: เมื่อกี้กันลุ้นให้เอกยิงกับจุนต่อรายพิเศษกันดันชนะ
0: ครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ก็ทีมชาติเดียคองโกแพ้ทีมชาติเคนไป 2-1 นะครับแพ้ให้กับแฮร์รี่เคน
1: ที่อังกฤษไม่มีแฮร์รี่เคนเนี่ย
0: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ไม่มีปัญญายิงนะผมว่า
0: จริงไม่มีอะไรเลยนะ
1: ไอ้สองลูกที่เคนโมงกับยิงอ่ะ
0: โอ้โหนี่คือถ้าใครที่เป็นแฟนบุนเดสอ่ะจะรู้เลยนะนี่คือระยะยิงของแฮร์รี่เคนเลยอ่ะ
1: โอ้โหมาเขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่ามาตรฐานเคนยังไม่ตกแล้วตั้งแต่อย
0: ู่
1: กับสเปอร
0: ์คือปัญหาไอ้รอบที่ผ่านมาเนี่ยคือบอลไม่ถึงแฮร์รี่เคนไง
1: ว่าจบปุ๊บรถพยาบาลต้องมารับหน้าสนามเลยนะ
0: เฮ้ยหลังแอน
1: หลังแอน
0: หลังนะครับก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราอยู่กันก่อนสัก1ชั่วโมง
1: ครับ
0: นะ1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวช่วงบอลมาที่3เราค่อยมาว่ากันนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถพูดคุยกันได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับแล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลเนาะคู่แรกก็ถือว่าประเดิมไปอย่างน้อยยังไม่มีละยักหลุดนะ
1: ดูไอ้ทางฟีฟ่าก็แฮปปี้อยู
0: ่เพราะว่า
1: ถ้าม
0: ันไปตามล็อกจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นบราซิลกับอังกฤษใช่ไหมในสายนี้นะครับ
1: ไม่ใช่ว่านับหน้าไปแพ้เม็กซิโกนี
0: ่อู้ทำไปเล่นไปนะ
1: ทำไปเล่นไปนะเล่น
0: เจ้าภาพนะเจ้าภาพด้วยเหนื่อยนะไม่ไปเล่นไปนะครับก็มาว่ากันนะครับ เดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับสำหรับใครอยากจะมาร่วมสนุกกันนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านระดับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบครับเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับก็เพียงแค่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับcheer.mcot.net นะครับ CHEER. แล้วก็ MCOT แล้วก็ .net นะครับตามตัวเลยนะครับแล้วก็ซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan นะครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan นะครับถูกสุดราคาเพียง20บาทรับไป10โหวตนะครับได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda นะครับรุ่น UC3 นะครับจำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวนอีก24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลครับรวมแล้วมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: ติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.net cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม

0: ครับ2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตวันนี้เลยอย่าช้านะครับ
1: ครับผม
0: ก็มา ร่วมสนุกกันเนาะ2วันรออยู่ผมนี่อยากจะร่วมมากเลย
1: ของพี่อู่ได
0: ้ของผมเล็ง
1: ผมไม่ได
0: ้อ
1: ๋อผมเป็นพนักงาน
0: อาจารย์เอกเป็นคนในใช่ม
1: ั้ย
0: ของผมเป็นเรียกว่า
1: ของพี่เป็นฟรีแลนซ์อ่ะได
0: ้เป็นกิจบริษัทฟรีแลนซ์ธรรมดาก็จะดูไปให้เกียรติเกินไปครับอาจารย์เอก
1: แต่พี่เป็นโจรได
0: ้ครับ
1: นอกจากพนักงานสปท.แล้วก็ครอบครัว
0: ครับ
1: แต่ว่าฟรีแลนซ์ได้เฮ้ยทำมันเล่นไหมนะไหนๆก็
0: เล็งยกจักรยานไฟฟ้าอยู
1: ่ผมก็คิดอยู่ว่าตอนแรกว่าถ้า
0: เห็นแล้วสวยชอบ
1: ถ้าเล่นอ่ะถ้าได้รถไฟฟ้านะผมจะไม่เอารางวัลที่หนึ่งอ่ะผมจะเอารางวัลที่สอง
0: ครับ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะให้พี
0: ่
1: เฮ้ยวันนี้คุณโชคดีคุณโชคดีเลขท้าย2ตัว
0: ครับ
1: เลขท้าย2ตัว
0: ใน
1: ต้องเรียกเสียอู๋เลยครับวันนี้
0: ในเฮ้ยเขาเรียกว่านี่ในกลุ่มจะเรียกเสียอู๋ก็ไม่ได้เขาเรียกในกลุ่ม Diamond Plus นะครับมี4คนจันเอกจันบนจันอู๋แล้วก็จันเพชรนะ
1: อันนี้เป็นเลขที่แบบเราไม่ได้เลือกนะไอ้เลขที่เราซื้อตามน้องเธออ่ะงวดนี้ไม่โดน
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเลขที่อาจารย์เพชรเลือกมาถูก62
0: ไม่แต่ใครตามน้องเธอนี่จะโดนบ่อยนะโดนกินคืออันนี้หยอก
1: พี่งวดที่แล้วเธอให้ถูกนะบอลโลกอ่ะ48
0: อ
1: ่ะ
0: ใช่
1: ให้ถูก
0: นะแต่เธอซื้อเลขอื่นนะ
1: เธอก็ซื้อเลข48เหมือนกัน
0: ให้คนอื่นถูกแล้วตัวเองไม่ถูกนะ
1: ใครที่รับชมรับฟังอยู่นะครับพูดคุยก่อนเกมกับเราได้นะทาง SMS 4689899แล้วก็ช่องทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์กันใครยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะทั้งเพจแล้วก็ทั้ง YouTube เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์กันแฟนอังกฤษที่ยังไม่นอนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุ้นต่อเบลเยียมกับเซเนกัลยาวๆจนถึงนู่นเลยเช้าเลย
0: อันนี้มีพี่ขอผลสเปน U19 ด้วยฟุตบอลยูโร U19 สเปนก็โหดจัดนัดแรกตบเวลไป7-0
1: ครับ
0: นัดนี้เดนมาร์กโดนไปอีก3นะครับก็สเปนชนะเดนมาร์กไป3-0นะครับส่วนตอนนี้นี่เวลกับเยอรมัน U19 นะเพิ่งจะเริ่มมาประมาณ18นาทียัง0-0อยู่นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกมีขอผล SQ Minne Division 1สวีเดนฟอร์ดลีกแคนาดาด้วยครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะ
1: ฟอร์ดแคนาดาเนี่ยชนะแวนคูเวอร์3-2
0: ครับผม
1: ส่วนอะไรนะพี่สวีเดนเหรอ
0: สวีเดนเอสคิวมิเน่ดิวิชั่น1
1: ชนะ3-2ชนะคริสเตียนตัดไป3-2
0: ครับเรียบร้อยจัดไปนะครับ
1: ครบถ้วน
0: ส่งมาแล้วก็เลยจัดให้ก่อนเลยนะครับ
1: ครับผมส่วนเกมที่จะเล่นกันในช่วง3:00ตรงเบลเยียมกับทางด้านเซเนกัลโหอันนี้ก็ออกเบียดสูสีนะพี่หู
0: โหคู่นี้3หน้าเนาะมีโอกาสใกล้เคียงกัน
1: บอลน็อกบอลรอบน็อกเอาท์มีเกมเมื่อคืนที่ขาดสุดอ่ะ
0: เมื่อวานถือว่ามาตามนัดไง
1: มาตามนัด
0: นะมาตามนัดหมดเลยนะครับแต่อันนี้มันใกล้เคียงกันมากนะแล้วก็ตัวผู้เล่นก็ออกมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ๆพลิกโผไหม
0: ผมว่าตามคาดนะ
1: อ
0: ย่างเบลเยียมเนี่ยคุกตัวแน่นอนนะครับแนวรับคาสตานมาเล่นคาสตันเย่มาเล่นขวาแล้วก็มิเคเล่กับอาตูเทียสมีการสลับไอ้เจ้าเอ็นกอยที่พ้นโทษแบนมาวันนี้สำรอง
1: ครับ
0: แล้วก็เดอะคุยเปอร์มาเล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับตรงกลางก็ช่วงหลังยึดตัวจริงไอ้เจ้าวานาเคนจับคู่กับทีเลมันนะครับแล้วก็ตัวรุกชุดนี้ชุดหากินเลยครับท็อตซาโดกูแล้วก็เดอบรอย
1: ครับ
0: นะสามประสานแล้วก็หน้าเป้าวันนี้เลือกใช้เดเคเลเลอร์
1: ใช่
0: เพราะว่าส่วนใหญ่แกก็จะสลับอยู่อย่างเงี้ยไม่เป็นทางด้านของลูกากูก็เดเคเลเลอร์นะครับส่วนทั้งฝั่งของเซเนกัลนะครับก็ประตูก็เจ้าเดี่ยวเดี่ยวลงเป็นประตูนะครับแนวรับ
1: ชื่อแกชื่อแกน่ารักจังเลยชื่อเหมือนคนไทยนะจัน
0: ครับ
1: ไอเมลี่เดี่ยว
0: ครับแนวรับ4คนก็ดิอัตตาซิสเนียคาเต้แล้วก็จาคอบนะครับอิเชียวจาคอบส่วน3กลางนี่ก็มีทางด้านของปั๊บเกกาน่าเกแล้วก็ดีอาร่านะครับ3ตัวรุกก็เป็นตัวชูโรงของเขานะทางด้านของมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาเอลซาก็เป็นชุดหากินของเขาเนาะ
1: แนวรับเนี่ยแบ็กซ้ายอย่างทางด้าน
0: อิสเบรจาคอบ
1: ดียุบก็หลุดนะจานวันเนี้ย เซ็นเตอร์อย่างคูลิบาลีที่คิดว่าจะเป็นตัวหลักวันนี้ก็ไม่มีชื่อออกสตาร์ตตัวจริง
0: แต่เจ้าจาคอบเนี่ยก็มักจะสลับอยู่แล้วนะครับจาคอบเนี่ยเขาก็จะสลับอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ผม
0: ไม่ได้เป็นตัวจริงแบบจ๋าๆไอ้นี่ตัวตอนนั้นดังขึ้นมามันดังมากเลยนะอิฟเฟลจาคอบนะครับ
1: ครับผม
0: สุดท้ายมันเลือกให้กับเซเนกัลนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นไปเล่นอยู่โคโลนตอนนี้ขึ้นมาเป็นแบ็คซ้ายแบบสายจี๊ดเลยนะครับอิฟเฟลจาคอบนะครับ
1: ก็วันนี้ได้ออกสตาร์ตตัวจริงก็อยู่กับทางด้านกาลาตาสลายนะครับโหคู่นี้ดูแล้วอย่าเหมือนวันนั้นนะ
0: แต่ผมเชื่อว่าเหมือนนะ
1: เดี๋ยวเหมือนวันเดียวมันนะ
0: ผมว่าคู่นี้จุดโทษ
1: เออ
0: ผมว่าคู่นี้จุดโทษแน่
1: ผมก็คิดว่าคู่นี้จะออกเสมอ
0: ใจผมนะผมมองว่าไม่น่ามาบวกกันนะจันเ
1: อง
0: คือถ้าเกิดเบลเยียมวันนั้นเจอรอบแรกๆใช่ไหมมันยังเหนือกว่ามันบุกสู้บุกลุยแต่วันนี้พอเจอเซเนกัลที่โหพอดูดิไอ้สามคนนี้จะว่าไปพรีเมียร์ล้วนๆเลยนะใช่ไหมแล้วมันก็อยู่ในทีมใหญ่ทั้งนั้นดูกลางเลยครับไอ้กาน่าเกย์อย่างนี้นะป
1: า
0: ร์คเกย์พวกนี้ก็อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับ
1: ครับพี่วันนั้นเราพลาดด้วยป่ะอยู่ที่เกมแรกกับอียิปต
0: ์อ่ะใช่ๆวันนั้นที่เรา
1: เดิมอ่ะรอบแบ่งกลุ่มไม่แพ้ก็จริงแต่ว่าผมว่าฟอร์มไม่ค่อยประทับใจนะ
0: ก็ไม่มีชนะไอ้นั่นเอง
1: นิวซีแลนด์
0: นิวซีแลนด์เองเออ
1: เกมกับอิหร่านก็เสมอ
0: ใช่ๆ
1: เกมกับอียิปต์วันนั้นก็เสมอ
0: เกมกับอียิปต์หน้าแพ้ด้วยใช่ไหมเกมแรกอ่ะเออหน้าแพ้ด้วยซ้ำดีไม่ได้ทีเด็ดลูกกูมายิงตีเสมอเลยนะครับ
1: ยิงปั๊บเลย
0: ใช่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรายชื่อผู้เล่นที่ออกมาแล้วนะครับ
1: คู่นี้แรงกิ้งก็ใกล้เคียงกันนะพี่อู
0: ๋
1: เบลเยียมฟีฟ่าแรงกิ้งอันดับ9ส่วนเซเนกัลอันดับที่15ยังไม่เคยเจอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องหรือว่าฟุตบอลโลกนี่เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ
0: ครับ
1: อ่ะถ้ามองในเรื่องของตัวนักเตะเบลเยียมมันก็ชื่อชั้นมันก็ใหญ่กว่านะแต่ว่าอย่างเดอะบอยเองก็เริ่มจะโรยแล
0: ้
1: วก็แบกทีไม่ได้ละตอนนี้กับกลายเป็นว่าพวกริมเส้นอย่างทอซาแล้วก็โดคูเนี่ยจะเป็นตัวทีเด็ด
0: ครับ
1: ส่วนเซเนกัลใครที่จะมาคาดหวังกับซาโดมาเน่เหมือนช่วงพีคก็อย่านะครับ
0: ชั่วโมงนี้ต้องให้เจ้าซากับเอเดียไอ2คนเล่นดีมากนะคร
1: ับแล้วก็ไอ้พวกมิดฟิลด์อ่ะ
0: มาเน่ดูดรอปด้วยนะ
1: ซาการ์ได้เกปาร์
0: คเกมมาเน่ดูดรอปไปเยอะเลยเน
1: า
0: ะ
1: สปีดก็หายไปหู
0: ใช่ครับ
1: สปีดก็หาย
0: ตอนนี้เกเท่าไหร่อ่ะ3 3 3 4แล้วม
1: ั้ง3 4
0: โอ้โห3 4แล้วเออ
1: ก็ตอนย้ายมาจากโซนน้ำตาล120กลางๆอยู่เลย
0: โ
1: ผล่แป๊บเดียวนี่30กว่า
0: ครับ
1: เผื่อจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายน่ะของซาโดมาเน่ก็ไม่น่าไหวขนาดเล่นที่ซาอุดิอาระเบียกับอัลนาซเซอร์ก็แบบโอ้สปีดไม่มีอ่ะ
0: เ
1: นาะ
0: คือถ้าไม่ใช่ซาอุก็แย่
1: แก๊งคนแก่กับโ
0: ดอ่ะ
1: อัลนาซเซอร์ปีนี้ได้แชมป์ซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าเฟลิกที่แบก
0: ใช่เจ้าเฟลิกหลังแอนเลย
1: แอนเลย
0: เจ้าเฟลิกฟอร์มดีมากนะครับ
1: ก็จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสามตรงส่วนทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วขอย้ำอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามันมีหลุดเข้ามาเนี่ย 8-9 ทีมละมันก็เป็นการประกบคู่กันแล้วด้วยนะพี่อู๋เนาะ
0: ครับ
1: ก็ทีมที่หลุดเข้ามาเนี่ยมีปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสพี่อู๋ผมแอบคิดนะถ้าปารากวัยเล่นได้เหมือนเกมที่เจอเยอรมัน
0: อ
1: ะสนุกนะที่แบบวิ่งไม่มีหมดอะผมว่าฝรั่งเศสก็อาจจะเหนือกว่านั่นแหละแต่ก็คงไม่ง่ายอะ
0: ผมว่าไม่น่ามีปัญหาเออว่าไม่รอดเพราะวันนั้นมันสายภาพมันเป็นเยอรมันไง
1: เยอรมันดู
0: ใช่ป่ะเออมันได
1: ้อ่อนเองอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วเยอรมันถามว่าวันนั้นน่ะมันก็ไม่มีอะไรกดดันเลยไงแต่ว่าดูสวีเดนเดี๋ยวสวีเดนไม่รู้จะจับใครอ่ะ
1: วันนั้นโค้ชเยอรมันใครอ่ะ
0: ไอ้นายเกมานไงก็มันก็จับได้แค่ฝั่งเดียว
1: ผมก็เข้าใจผิดนึกว่าไอ้เขาเอาสล็อตมาคุมชั่วคราวแทนนายเกมานน่ะ
0: ก็ตอนนี้รอลุ้นให้เป็น
1: เ
0: จเก้นคอปอยู่เนี่ย
1: อ
0: ยากได้เจเก้นคอปมากเลย
1: ม
0: ี
1: ข่าวว่าเบรกเรื่องผู้จัดการทีมอยู่มันมีเรื่องมีเรื่องทุจริตไทยในสมาคมฟุตบอลของเยอรมันอ
0: ่ะอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เนี่ยตู้เต้วไปหมดเลยตอนนี้โอ้โหกลายเป็นผู้บรรดานักเตะมาด่ายับเลย
1: อ
0: ย่างไอ้มาติอุสก็บอกเนี่ยก็เขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่แบบเอาครอบครัวไปด้วยไงบอกพอครอบครัวไปด้วยสมาธิมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็บ่นกันฟิลิปลามยังพูดเลยบอกว่าน่าจะต้องไปได้แล้วอ่ะคือคุณตกรอบเนี้ยต้องมีสปิริตอ่ะโหลามนี่พูดแรงเลยอ่ะบอกว่าคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าเป็นโค้ชทีมใหญ่นะแต่เด็กมันไม่ต้องรอให้ไล่อ่ะ
1: ใช่ใช่
0: มันต้องออกเองเลยอ่ะ
1: ครูมันนะ
0: นี่เท่ากับคุณตกรอบแรกนะครูมันก็เหมือนกันยังไปเลยนะ
1: คือถ้าเยอรมันผ่านเข้ารอบ16แล้วแพ้ฝรั่งเศสอ่ะอันนี้โอเค
0: ผมว่าทุกคนไม่มีใครว่านะ
1: แต่ถ้าไปแล้วคุณแพ้โอ้โหผมว่ามันก็ดูโคตรพลิกนะพี่หู
0: แพ้ไปถึงจุดโทษอะไรเร็วนู้นนะแล้วเรื่องไอ้เรื่องของการจัดการไม่ดีใช่ไหมที่ว่ามัน มีข่าวมาว่าคนทุกคนนี้ไม่

0: ยิง
1: ใช
0: อะ
1: ่
0: ไรเงี้ย
1: ใช่
0: แสดงว่ามันไม่มีการจัดการนี่หว่
1: แ
0: า
1: ล้วผมมารู้สึกว่าโหระดับเยอรมันมาแพ้จุดโทษอ่ะมันแล้วไอ้คำว่าแพ้จุดโทษของเยอรมันถ้าใครยิ่งดูวันนั้นนะพี่หูยิงไม่ดีสักตัวเลยคนที่ยิงไม่
0: ใช่ใช่ยิงไม่ดีเปิดล่องก็จะตัวคนแรกอ่ะใช่ไหม
1: ฮ
0: าวแวดก็ยิงไม่ดีนะครับ
1: ไม่ดี
0: เหมือน
1: ตัวทางทามันก
0: ็แต่ทาผมสงสารเขานะไม่อยากให้ด่าไอ้พวกซัมเมอร์วิลเหมือนกันไอ้คนที่ยิงคนสุดท้ายแล้วมันยิงไม่เข้าอ่ะไม่ควรไปด่ามันต้องรับผิดชอบทั้งทีม
1: ม
0: ัน
1: มีพอจบปุ๊บฟันได้มันก็ไม่กล้ายิงอ่ะผมไอ้
0: พวกตัวเก่าๆนะยังเหลือเชื่อนะ
1: คือ
0: ออเดสก้าอย่างเงี้ยไม่ยิงเงี้ย
1: ใครที่เป็นแฟน พันแท้ของทีมพวกเนี้ยขนาดเราดูหน้าจอนะเรารู้สึกโอ้โหจะเข้าไม่ว่ากดดันอะแล้วคนที่อยู่ในสนามมันจะขนาด
0: ก็วันนั้นน่ะมีคิมบิทถามกอเดสก้าแล้วอะคิมบิทหันไปที่ตาเกียวมันแล้วนะว่าแนวเกมมันจะยิงไหมอะไรเงี้ย
1: เ
0: จ้าโค้ชลงมายิง แล้วหาใครไม่ได้
1: ไม่ได
0: ้ผมว่าทานะอารมณ์เหมือนเซาเกตอะตอนที่เจ้าเกตเขาเคยยิงอยู่โทษไหมเขาก็บอกเองว่าเขาเป็นคนเดินออกมาเองเพราะมันไม่มีใครเอามันหนีหมดเลย
1: คือบางทีพอมันไม่มีเรื่องแบบนี้เหมือนยุคนี้นะพี่หูเราคิดว่าแบบยิงเข้าเสร็จปุ๊บโดนด่าทัวลงแต่บางทีอ่ะถ้ามันมีแบบนี้เกิดขึ้น
0: อ
1: ่ะเรายังได้รู้สาเหตุนะอ๋อไอ้ที่ไปเนี่ยเพราะมันไม่มีใครยิงเว้ย
0: สมัยที่ผมเล่นฟุตบอลแล้วผมแข่งบอลอย่างเงี้ยยกมือบอกโค้ชเลยนะ
1: ขอก่อนเลย
0: ผมขอเลยขอคนที่20
1: เดี๋ยวพี่
0: โคตรแมนเลยจันเอกคนตกมือกันเต็มเลย
1: ขอคนที่20ซัตเตอร์เดมันต้องวนมา2รอบ
0: ครับ
1: โอ้โหโคตรบอลแหกเลย
0: เอาไม่เท่เหรอ
1: ไม่เท่พี่
0: ผมยอมบอกคนเลยนะบอกคนแรกเลยนะ
1: คนที่จะต้องมั่นใจถ้าไม่คนแรกก็เบอร์5
0: ไม่เพราะว่าซัตเตอร์เดไปแล้วเนี่ยจะถึงเวลาใจมันจะแกว่งแล้วผมเป็นคนที่ใจนิ่งเลยก็เลยขอ
1: ทีมพี่ตกรอบแต่คนที่3อ่ะ
0: ครับ
1: แม้แต่กระทั่งไอ้พวกตัวซุปเปอร์สตาร์เมื่อก่อนนะพี่อู๋เขาจะชอบยิงคนท้ายๆแต่ช่วงหลังมาบางทีมันคนสุดท้ายไม่ได้ยิงไง
0: ใช่ๆก็เหมือนกับที่เขาเคยออกมาบอกว่าตัวที่สำคัญที่สุดส่วนใหญ่มันจะเป็น1กับ5
1: ใช่1กับ5
0: เพราะ1มันคนเปิดกล้องใช่ป่ะถ้ามันไม่เข้าก่อนอ่ะคนอื่นมันกดดัน
1: แต่เดี๋ยวนี้1ก่อนเลยเพราะว่าทุกพวกซุปเปอร์สตาร์ที่เป็นดาวยิงเขาจะยิงคน5ถ้าเข้ามันก็แบบเหมือนพระเอกอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่ถึงอ่ะมันก็เสียคือคนที่ยิงที่ดีที่สุดพอไปอยู่คนที่5แล้วพอมันไม่ได้ยิงอ่ะพี
0: ่
1: รู้สึกมันเสียดายของเน
0: า
1: ะ
0: มันก็อยู่ที่การวางแผนนะ
1: เ
0: พราะว่าบางคนก็มองว่าลูกแรกสำคัญกว่าอาจจะต้องอ่านอย่างมีโรนัลโดเงี้ยเฮ้ยโรนัลโดต้องเบิกล่องนะเนี่ยไม่งั้นนี่เกิดไม่เข้างานเข้าอ่ะพอฮาวเวิร์ดไม่เข้าก็งานเข้าจริงนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นกรณีที่ตอนนี้โอ้โหนัวเลยแล้วอดีตพวกนักเตะเนาะ
1: ครับ
0: เอฟเฟนแบกอะไรพวกนี้ออกมาโอ้โหโบยยับเลยเพราะว่ามันตั้งแต่กี่ปีแล้วอะตั้งแต่เป็นแชมป์ที่บราซิลใช่ไห
1: ม
0: แล้วหลังจากนั้นมาถ้ากับคุณรอบแรกนี่คือเพิ่มทีมนะคุณตก32ก็คือรอบแรกอยู่ดี
1: 2018ที่รัสเซียตกรอบแรก2022กาตาร์ตกรอบแรก
0: ใช่ครับ
1: 2026ครั้งนี
0: ้รอบแรกอีก
1: นี่ก็เหมือนรอบแรกอะ
0: แล้วก็คนก็ไปฮือฮาไอ้เกมที่ชนะคือลาซาวอะ 7-1 อ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่ใช
0: ่มันก็ถือเป็นภาพลวงตาเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: มีขอผลฟินแลนด์ครับผลฟินแลนด์ครับหรอ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงฟุตบอลถ้วยใช่ไหมไอ้ซูโอเมนอะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวช่วยกันหาม
1: ีขอผลฟินแลนด์แล้วก็แคนาดาลีกแคนาดา
0: คือ
1: แวนคูเวอร์เหร
0: อฟินแลนด์แฟบหนึ่งตอนนี้มีไอซ์แลนด์เตะอยู่ดิวิชั่น2เข้าคากับคาริยัง 0-0 อยู่นะครับ
1: แคนาดาจบแล้วนะฟอกฟอร์เก้เนี่ยชนะแวนคูเวอร์ไป 3-2
0: ส่วน U19 เยอรมันขึ้นนำเวลแล้ว 1-0 นะครับ
1: อ
0: ันนี้แย่งกันเข้าเป็นที่2
1: ฟินแลนด์นี่ฟินแลนด์น่าจะมีจบไปแล้วเปล่าอาจารย์ก่อนหน้านี
0: ้
1: หรือว่า
0: เป็นรายการไหนอะเดี๋ยวผมดูอีกที
1: หรือว่าคู่ไหนส่งมาบอกเราอีกนิดนึงเดี๋ยวผมลองย้อนกลับไปดูเกมHJK ป่ะแข่งกันช่วง5ทุ่มอ่ะถ้า HJK เนี่ยชนะ US 2-1
0: เ
1: ป็นบอลถ้วยเซมิไฟนอลฟุตบอลถ้วยของฟินแลนด
0: ์ครับผม
1: ถ้าใช่คู่นี้นะแต่ถ้าไม่ใช่
0: เพราะวันนี้มันจะเป็นรายการไอ้โอ้ยักษ์โคเด้นนู่นเลยนะเหมือนดิวิชั่น3น่ะ
1: ครับผม
0: อังกฤษ5ฟินแลนด์ครับกลับไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: 5พอก็เรียบร้อยแล้วอังกฤษ5พอ
0: ถ้าพอหลับครับเรียบร้อยครับ
1: เดี๋ยวไปตามบัฟฟาโลเอา
0: ตอนนี้ผมชอบหน่อยสบายใจกูผมเชียร์ทีมชาติตัวเอง
1: กรรมการจอแดนไม่ให้จุดโทษอ่ะไม่อยู่โทษเคนอ่ะเฮ้ยแต่ต้องชมประตูของไอ้เดียงโกนะ
0: ครับผม
1: เหนียว
0: เหนียว ก็เป็นสายเหนียวอยู่แล้วเนอะ
1: ใช่
0: แนวรับกับประตูเขาเหนียวอยู
1: ่

0: ส่วนลีกแคนาดาจันเอกจัดไปแล้วใช่
1: ไหมจัดไปแล้ว
0: จัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ช่องทาง SBS เนอะพอดีเห็นขอเกี่ยวกับเรื่องผลมาก่อนก็จัดให้ไปเลยนะครับคุณชัชวาลบอกสวัสดีครับก็บอกว่าอะไรคู่อังกฤษภาคโคตรมันที่จอมบอกว่าสะเดาไปเลยน้อง55นะอันนี้ไม่รู้ใครบรรยายนะแต่ว่าทางของเราเมื่อกี้เป็นจันจุนนะครับ
1: จันจุนกับ
0: คุณเอคิมนะฮะคุณแบงกาลีนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์บรรลุข้อตกลงซานโดโตนาลีพี่คิดว่าไงผมว่านะน่าจะยาวอยู่เพราะว่าไอตัวนาลีเขาไม่ได้อะไรซีเรียสนะแต่ปัญหาคืออารมณ์เหมือนสโมสร
1: อ
0: ะระหว่างสโมสรอะผมว่าน่าจะตกลงกันยาวเหมือนไอ้นี่ไงชาก้าบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยครับแต่สโมสรไม่ยอมยังไม่ยอ
1: ม
0: ก็เลยยังต้องคุยกันต่อไปนะครับ
1: ครับผมก็ฟุตบอลโลก
0: แต่สเปอร์ผมปีนี้ผมชมเขาเลยนะทีมซื้อขายเก่งมากเลย
1: มีตังค์เลยนะสเปอร์
0: จบเลยมาทูเฟรนันเดสก่อนหน้านี้มีไอ้กองหลังไอ้เซเนซี่นะอะไรโอ้โหล็อบโบ
1: ก็ได้ฟรี
0: แล้วเขาคุยเร็วจบเร็วนะ
1: แล้วก็มันกล้าเขาเรียกว่ากล้าซื้อนะกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้าไปแย่นิวคาสเซิลพวกโตนาลี่อะไรอย่างเง
0: ี้ยได้ไหมแล้วเขาเอาจริงด้วยนะ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แบบผมว่านะไม่เหมือนพวกทีมใหญ่
1: อ
0: ่ะทีมใหญ่ดูได้สังเกต
1: เยอะ
0: ลิเวอร์พูลแมนยูอาร์เซนอลพวกเนี้ยคุยอยู่นั่นคุยตั้งแต่แรกๆแล
1: ้
0: วไม่มีไอ้นี่เขาถึงเลยอ่ะ
1: นี่ของแท
0: ้ครับเพราะก่อนหน้านี้ทางนิวก็เคยบอกอยู่ละมีข่าวจริงนะแต่ไม่เห็นมีใครเข้ามายื่นอย่างจริงจังนะครับแต่ฟอร์มแต่ปีหน้าผมว่าน่ากลัวนะถ้าได้ไปจริงเนอะ
1: เพราะว่า
0: เดอะแชบี้เนี่ย
1: มีเวลาทำทีมแบบไม่ต้องไปวุ่นวายกับลีกในยุโรปเลย
0: ครับ
1: สัปดาห์ต่อสัปดาห์เลย
0: เดี๋ยวผมมาทาง YouTube บอกว่าคุณชัชวาลบอกสวัสดีพี่ดีเจทั้งสองคนทั้งสองครับสวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับผม
0: คุณพีชี่บอกว่าเจอพี่เฟรนช์เกือบทุกวันตั้งแต่ไม่ได้ภาค PPTV มาตลอดนะครับที่ตอนนี้ที่ไหนก็ไปนะครับ
1: ครับผม
0: คุณ BB Hero บอกสวัสดีลุงเอกม้าขาวแล้วก็ปู่อู๋ใหญ่นะครับ
1: สวัสดีจ้า
0: คุณมิโซ Channel บอก Here we go แล้วเหรอครับร้อยล้านปอนด์เหรอโอ้โห
1: ใคร
0: Here we go เหรอไอ้เจ้าโตนาลี่โหไปซะเร็วเลย
1: ไปไหน
0: หลับไปตื่นมา Here we go แล้วเหรอ
1: ไม่ Here we go
0: ซานโดโตนาลี่อ่ะ
1: เดี๋ยวถ้า Here we go มันต้องมี
0: โหระดับโตนาลี่ต้องมีข่าวใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: นิวมาแล้วอ่ะยังไม่เห็นนะ
0: ยังไม่เห็นยังเป็นทางการเนาะเห็นแต่ข่าวบอกว่าอันเนี้ยสเปอร์โอเคกับเรื่อง100ล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่เห็นไอ้ภาพเฮวิโก
1: เฮ้ย60นาทีที่แล้วเว้ยจัน
0: อือหือ
1: โรมาโน่เขาลงภาพโตนาลี่กับสเปอร์เฮวิโก
0: เดี๋ยว
1: ผมลองเข้าไปดูอีกนิดนึงก่อน
0: ครับอือหือจากข่าวนี้เขาบอกว่า92.5ล้านปอนด์บวก 7.5แอดออนนะครับ
1: เฮ้ยสเปอร์โหดว่ะ
0: สเปอร์ตูยอมเลยถ้าอย่างนี้จริงเนอะโอ้สเปอร์แหลมแหลมเลยปีหน้าแล้วโค้ดอย่างเดอร์แชบี้ด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่ปีหน้าใครเจอสเปอร์มีหนาวอะแล้วแกซื้อเพียบเลยผมว่าเดี๋ยวสเปอร์คงจะโละอีกเยอะเนอะพอซื้อไปหลายคนแล้วหูตังค์ทำไมแกเยอะจังอะ
1: สเปอร์ที่มีตังค์พี่ผมว่าส่วนหนึ่งก็สนามก็มีส่วนเพราะว่าสนามสเปอร์มันก็สร้างรายได้ได้เยอะแล้วมันอยู่ในกรุงลอนดอนด้วยผมว่าเขาก็เป็นทีมใหญ่ทีมนึงในพรีเมียร
0: ์ครับอือแต่ถือว่ามีตังค์เนอะ
1: มีตังค์
0: ถือว่ามีตังค์เนอะเพิ่งจะเด็ดไอ้หักหน้าทีมใหญ่ไอ้มาจุดเฟอร์นันเดสนะโอ้
1: สมมติว่าเล่นมาเล่น
0: กลาง85ล้านนะ
1: ใครจะซวยเนี่ยทีเนี้ยอ๋อมีข่าวลูคัสเบิร์กวาลอยากย้ายออก
0: ใช่มีข่าวหลายคนเบิร์กวาลก็น่าจะไปอะไรพวกเนี้ย
1: มี
0: มิซูม่า
1: เบนทันคูพวกเนี้ยคูรูอะไรพวกเนี้ย
0: ก็ต้องรอดูพวกนี้
1: ต้องรอดู
0: เพราะพวกนี้มันเป็นตัวหลัก
1: สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่โค้ชนะพี่หูว่าเขาจะใช้โอ้โหน่าจะผ่าตัดเยอะมากเนี่ยสเปอร
0: ์ผมว่าเดอร์เชบี้
1: ผมว่าไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอก
0: ใช่ถ้าอย่างเงี้ยเดอร์เชบี้แสดงว่าคงจะเห็นอะไรแล้วล่ะนะตัวไหนที่จะได้ไปต่อตัวไหนไม่ได้ไปต่อ
1: ประตูด้วยมั้ง
0: ใช่วิกาโดด้วยเพราะตอนนี้เขาก็ตามไล่ซื้อประตูอยู่
1: ไปเอาประตูไอ้ประตูของนี่เลยอาจารย
0: ์เมื่อวานไงไอ้ออร์แลนโดกิวอ่ะ
1: เออ
0: ผมชอบเลยนะ
1: โคตรเหนียวอ่ะ
0: ตัวใหญ่สูงเนี่ยเกือบ2เมตรใช่ไหมแล้วฟอร์มดีอายุก็ไม่เยอะ
1: ไอ้เมื่อวาน

0: งเศสเจอนะสวีเดนไอประตูสวีเดนตัวนั้นก็ได
1: ้โอ้โหวางก็ไอ้มาเชลตอมก็โอ้โหเซฟแล้วเซฟอีก
0: คือทั้งเสา
1: เมื่อวานไม่เซฟนะ
0: ทั้งเสาทั้งเซฟ
1: นะต้องมีครึ่งโหลนะต้องมีครึ่งโหลอ่ะเมื่อวาน
0: ผมเห็นไอ้เจ้าไอ้โอริเซ่ที่กระโดดฟาดอ่ะโอ้โหถ้าเข้านะจัน
1: ทั้งประธานเป้ทั้งโอ้เดมเบเล
0: ่
1: มาแบบทุกทิศทุกทางยิงสงสารสวีเดนเลยเมื่อวานอ่ะ
0: นี่พอเห็นฝรั่งเศสเล่นแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าฟุตบอลโลกถ้าทุกทีมเล่นแบบเนี้ยโดยที่แบบไม่ดึงเชงไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะสนุกนะ
1: แล้วมาแบบเรื่อยๆนะไม่รีบนะนะช่วงแรกๆอ่ะช่วง20นาทีแรกอ่ะเห็นป่ะค่อยๆเหมือนดูไต่กูต่อสู้อ่ะค่อยๆบุกค่อยๆ
0: เดินเหมือนสู้ได้นี่หว่าโอ้เอาเป็นว่าฝรั่งเศสยังไม่เอาจริง
1: อารมณ์เหมือนล่อซื้อนะอารมณ์เหมือนล่อซื้ออ่ะพอสวีเดนเริ่มมาเฉียวๆหน้าประตูสัก 2-3 ทีปุ๊บเรียบร้อยเลยคราวนี้มาเป็นชุดเลย
0: แล้วประธานเป้มันก็เล่นแบบเล่นเพื่อทีมจริงๆอ่ะเนาะ
1: ใช่ๆ
0: ไม่ได้เล่นแบบเห็นแค่ตัวมันก็เลยทำให้เพื่อนร่วมทีมมันก็ใจซื้อใจอ่ะ
1: ก็เกมลุกอย่างนี้ไอ้แชกี้จบเลยอ่ะสำรองยาวจะไปแทนใคร
0: พี่คิดเหมือนผมเลยว่าช่วงเย็นจัดกูรูกับชิดอ่ะโอ้โหแชกี้นี่ก็ตัวถ่วงทีมเลยนะ
1: โอ้แต่ไอภาพที่เดชองรุ่นนั้นไม่ดีนะไม่น่ารักเลย
0: คือฟุตบอลเขาแบบไหลลื่นแบบนี้คือเล่นเหมือนแบบ
1: ใช่ใช่มันเหมือนเล่น
0: ตัวเองอ่ะ
1: ใช่เลี้ยงก็ติดแล้วก็ไปจับมือเดชองด้วย
0: เกม
1: โอ
0: ้โหเดมเบเล่เอ็มปาเป้
1: ตะกูลเออ่ะ
0: ดูเอโอริเซ
1: ่
0: มาโคล่ามีล่าตัวเดียวนอกนั้นเอหมด
1: มีล่าตัวเดียวมาโคล่าเอก็ได้ไม่เปลี่ยนชื่อมันอาจจะพุ่ง
0: เพิ่มหน่อยไปเพิ่มหน่อย
1: เป็นบาโคล่าเอไปใช่ป่ะ
0: นี่สมมติว่าที่มีคนถามนะว่าถ้าฝรั่งเศสคว้าแชมป์อ่ะประธานเป้จะได้ไปลงดองหรือเปล่าผมว่าเผื่อจะเสร็จเดนเบเล่อีกไหม
1: ผมว่าเสร็จเดนเบเล่นะเพราะอย่างน้อยมันก็รับผิดชอบร่วมกันมันอยู่ในทีมเดียวกันเนอะ
0: เดนเบเล่ก็แฮตทริกไปแล้วนะ
1: ใช่
0: เป้ยังไม่แฮตทริกนะแต่ว่าเป้อาจจะ
1: ยิงเยอะกว่า
0: แล้วก็อย่าลืมว่าเดนเบเล่กับเป้เชดับเบิลนะครับได้แชมป์ลีกเอิงได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกนะ
1: ผมก็เบิ้ลมาจำนะเบิ้ลมาจำผมตังค์เยอะ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: เหรอได้ข่าวว่าส่วนร่วมนี่คุณเนี่ย
1: ครับ
0: ตังค์เยอะ
1: เบิ้ลส่วนร่วมวิ่งยิงสองรอบสวัสดีนะเอกนะอูกะดึกๆแล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูต้องขอโทษขออภัยแฟนๆรายการขอหวยด้วยนะครับไม่ต้องขอโทษหรอกเราไม่มีใครรู้หรอกว่า
0: น้องเธอไม่รู้สิเนี่ยหรอก
1: ถือว่าเป็นการแบ่งปันกัน
0: ถึงเวลาที่ส่งตัวเลขมาให้เราลุ้นก็ส่งมาตามปกตินั่นแหละ
1: ใช่นะครับ
0: ผิดเป็นเรื่องที่แบบไม่ต้องไปซีเรียสเลย
1: ถ้ารู้เรารวยไปแล้วเนอะ
0: ใช่
1: เขาบอกกับหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ช่างห่างไกลยิ่งนักยินดีทุกท่านที่โชคดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่แชร์กันไว้งวดหน้าแชร์กันใหม่นะคะ
0: ครับผม
1: คุณเธอลงทุนแฟนนอนนะครับอ่ะก็ดีผมว่ามันมาแบ่งๆกันเนาะ
0: ใช่
1: ส่วน SMS มาบอกว่าสเปอร์ซื้อเหมือนลิเวอร์ปีก่อนเลยและได้เวลาอะไรอะแบบอมรเหรอหลัง3ไม่เตะยุโรปจะไม่เหมือนคนใดคนหนึ่งแน่นะฮะจะคุณลงเลย
0: แต่สเปอร์เขาซื้อในสิ่งที่มันคุ้นชินกับพรีเมียร์อยู่แล้ว
1: ไม่ผมว่าสเปอร์ซื้อจุดที่ขาดแล้วก็ที่สำคัญผมว่าซื้อตามใจไอ้ดิเชบี้เนาะโค้ดต้องแบบอยากได้อะ
0: นี่ก็เล่นในพรีเมียร
1: ์ใช่ใช่
0: ก็พรีเมียร์
1: เป็นอะไรก็ในพรีเมียร
0: ์แต่อย่างลิเวอร์พูล
1: ล็อบโบก็ใช่ใช่ไหมก็มีเซเนซี่ก็ใช่
0: เซเนซี่ก็ใช่
1: ทั้งนั้นเลยอ่ะ
0: คือลิเวอร์พูลเนี่ยซื้อราคาแพงสุดอิซักก็โอเคแต่ว่ามันเจ็บไง
1: อิซักเจ็บต้องเห็นใจ
0: เจ็บแล้วก็ที่ไปเอามาก็มีเวียดกับฟิมปง
1: จับ
0: แล้วก็อิกิติเก
1: ้
0: ก็ยังฟอร์มไม่ดี
1: ทาง YouTube บอกคุณนิวัฒน์สนวังเหรอครับบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เอกอาจารย์อู๋ฝากถามคุณเธอลงทุนหน่อยครับเห็นวันก่อนบอกตัวเลขฟุตบอลโลก2026สงสัยคุณเธอลงทุนรวยไม่ไหวแล้วครับเขาไม่ได้กลับไงเพราะว่า2026มันออก62
0: ใช
1: ่ไหมแต่เขาไปซื้อ26
0: ถ้าเล่นก็62ไง
1: แต่นี่เขาไม่ได้กลับไง
0: ไม่ได้กลับ
1: ไม่ได้กลับก็เรื่องของลอตเตอรี่เนอะบางทีมันก็ส่วนใหญ่จะเป็น
0: อยู่ที่ดวงด้วยแหละ
1: รู้งี้นะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเอาทุกเบอร์นั้นเราตายพอดีซื้อกันไม่ไหว
0: โอ
1: ้
0: โหมีทั้งกี่เลขอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นะครับคุณพุทธ1988บอกแชกีมันกล้าหักเดชองเพราะมันรู้งานว่าเดชองหลังอ๋อออกหลังบอลโลกมันเลยกล้าแข่งข้อขอให้ซีดานเห็นนิสัยมันนะแต่ผมว่าก็เป็นจุดดึงที่อย่างน้อยผมว่าซีดานก็เห็นนะนะความประพฤติมันแย่จริงนะมันงอแงแล้วถามมันกลับว่าเนี่ยมันสู้พวกนี้ได้ไหมอ่ะจะมาเห็นพวกนี้เล่นนะโอ้โหสู้ไม่ได้เลย
0: ไม่ได้
1: ถามว่ามันเล่นดีไหมดีแต่คนละเบอร์เทียบ

0: โอริเซ่ได้ป่ะล่ะก็ไม่ได้
1: ถ้าแชกี
0: เล่นเดมได้ไหมก็ไม่ได้อีก
1: ไม่ได้คือถ้าแชกีเล่นฟุตบอลเหมือนที่เพื่อนๆเล่นกันอ่ะที่ผมว่าเขาจะฝรั่งเศสจะมีตัวที่เด็ดอีกเยอะนะ
0: มัน
1: ไม่ต้องในช่องหลอด
0: อดทนมากกว่านี้นะ
1: ซิตี้ที่คุณเป็นดอกยังโดนด่าเลย
0: ใช่ผมว่าทำตัวเหมือนเมนูดีกว่า
1: เ
0: มนูเนี่ยแฟนบอลมาโวยนะแต่ตัวมันเงียบกริบเลยนะ
1: ใช่
0: ป่ะตัวเมนูเองผมว่าบางทีมันต้องมีมันต้องรอเวลานะ
1: อ
0: ย่าไปรีบมันก็เกินไปแล้วภาพออกมาทั้งโลกอ่ะไม่น่ารักอ่ะแล้วเดชองเป็นคนที่แบบใช่ไหมเดินไปเดินไปแล้วเดชองยังอารมณ์เสียนี่ถ้าภาพนี้เป็นเป๊ปนะกระเด็น
1: เรียบร้อย
0: แล้วเผื่อส่งกลับอ่ะ
1: เรียบร้อย
0: ถ้าเป็นเป๊ปคุมนะเป๊ปไม่ยอมอยู่แล้วนะครับถ้าทำพฤติกรรมแบบนี
1: ้ครับทางเพจคุณนิพนธ์ทักทายมาเซเนกัลจัดไปครับแต่เราลงที่สามนะคุณวิทย์สิงโตคำรามครับชาญเอกก็เกือบหลับไปกลับมาได้แฟนพันธุ์แท้โอเคแฟนพันทางก็สลบแล้วครับ
0: ก็ตามสไตล์ของทูเคิลนะเป็นบอลเน้นผลไม่เน้นเอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะครับ
1: ทำไมวิทยุฟังไม่ได้ครับจากคุณชัดชัยในแอปหรอคุณชัดชัยฟังจากแอปไหนถ้าเป็นแอป FM 99 Active Radio
0: แอปเดิมไม่ได้แล้วนะ
1: ที่เป็นสีฟ้า
0: ล
1: บท
0: ิ้
1: งเลยนะพี่ชัดชัยแล้วก็โหลด M-Cord Connectของใหม่เลย
0: M-Cord Connectนะครับหรือถ้าเกิดพี่ชัดชัยไปทางโซเชียลได้ก็จะดีกว่านะทางโซเชียลมันก็จะ
1: YouTube,
0: ดีกว่าแอป
1: ไ
0: หนอะไรพวกนี้นะครับทาง YouTube ทางเพจก็ได้
1: หรือฟังแบบนี้แหละฟังในเพจของเรานี่แหละเบลเยียม 2-1 ก็ออกได้หมดนะ
0: ใช่ครับวันนี้บอล3หน้าคู่นี้นะ
1: ขอความคิดเห็นพี่ๆครับว่า5นัดแรกในพรีเมียร์ลีกคิดว่าโค้ชคนไหนจะโดนเด้งก่อนปืนเชลซีลิเวอร์แมนซีไก่ผมว่ายังหรอก5นัดยังหรอก
0: แล้วยิ่ง
1: มันเร็วไป
0: แล้วยิ่งโค้ชใหม่กันเพียบเลยอ่ะผมว่ายังผมว่าต้องเป็น10อ่ะเนาะ
1: คือไอ้ที่พูดไปเนี่ยมีปืนทีมเดียวอ่ะที่โค้ชยังเป็นโค้ชเก่า
0: ครับ
1: นอกนั้น
0: คาริก
1: ใหม
0: ่มีคาริกคาริกกับ
1: เชลซีใหม่ลิเวอร์ใหม
0: ่
1: ซิตี้ใหม
0: ่ใช
1: ่ไก่ก็ใหม่จบบอลโลกผมไปพักตามลงทุนในลีกประมาณนี้นะคุณวริศเจอพี่แฟงเกือบทุกวันแต่พี่พีซีวีไม่มีถ่ายบอลแล้ว
0: ใช่ครับ
1: สรุปคือไม่มีแล้วอาจารย
0: ์ไม่มี
1: ชัวร์แล้วเน
0: า
1: ะ
0: ไม่น่ามีแล้ว
1: ฟังจากโคราชครับผมโก้สอคำสิงสวัสดีน้องโก้ด้วยนะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวถ้าว่างจะแวะไปหาที่ปากช่องนะเอฟเป็น FC เอฟก็กล้ามา14ปีนะครับบอกอันนี้เพจของผมเองครับพี่เอก
0: ครับ
1: น้องโก้สอคำสิงเป็นแฟนครับพี่เอกมานานแล้วครับ
0: ค่ายคำสิงป
1: ่
0: ะ
1: ไม่โก้เขาจะเป็นเปิดค่ายมวยเป็นเทรนเนอร์ภาคมวยแก่ปากช่องก็มาเฟียปากช่องอ่ะ
0: อ๋อมาเฟียปากช่อง
1: เดี๋ยวแนะนำ
0: ก็วานเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเข้าประกบคุณโก้หน่อยครับ
1: เขาสายมวยเขาชอบมวยก็ชอบ
0: ไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะส่งก็ได้พี่อยู่ผมส่งมา
1: ไม่ได้พี่อยากไปถ้าพี่อยากไปปากช่องเขาใหญ่เนี่ยแวะไปหาได้เลย
0: ผมไม่อยู่ปากช่องนะผมอยู่คลองเป
1: นเดี๋ยวพาไปกินเดี๋ยวให้เสี่ยโก้เขาต้มไก่บ้านให้กิน
0: ดังไก่บ้านเหรอใช่ไหม
1: ก็ถ้าไปแบบบ้านนอกไปอะไรอย่างเงี้ยไก่บ้านมันจะอร่อยกว่าจัน
0: ใช่ถ้าคนไม่เคยกินมันออกเหนียวแต่ถ้า
1: เ
0: รา
1: ต้องทำอร่อยอย่างถ้าในกรุงเทพเรามันก็จะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงมา
0: อย่าง
1: ผมว่าไก่บ้านอร่อยกว่า
0: ใช่ไก่บ้านอร่อยกว่าอย่างของผมว่าผมคุ้นเคยกับเรื่องไก่บ้านผมชอบกินเลย
1: สีหน้าคุณไม่น่าไว้ใจเอาไก่อะไรดีๆเอาดีๆ
0: ไก่บ้านเขาอร่อย
1: ไก่บ้านหรือไก่จ๋าคุณหนู
0: ไม่เพราะว่ามันเลี้ยงไก่กันติดๆกันหลายบ้านเลยผมกินไก่บ้านเขาเพื่อได้กินไก่บ้านเรา
1: คือไอ้ที่เรียกบ้านผมเรียกอาไก่บ้านกับไก่ฟาร์มไก่ฟาร์มจะเป็นไก่ที่เขาเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมอาจจะติดมั้งเพราะว่าพ่อผมชอบกินไก่บ้านแต่ต้องควรทำเป็นหน่อยไม่งั้นมันจะเหนียว
1: ผัดเผ็ดไก่บ้านอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยคุณสร้างสุขนะทักทายมาว่าเป็นแฟนคลับเรานะครับเคยไปจัดรายการที่ FM 99 1ครั้งกับพี่สร้อยมั่งมีอ้าวเสี่ยโก้เคยมาเหรอ
0: เอาเหรอฮะ
1: ถ้ามากับพี่สร้อยน่าจะเสาร์อาทิตย์มั้ยถ้าพี่สร้อยมั่งมีกับพี่เล็กอ่ะ
0: ไม่ทราบ
1: พี่เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยอ่ะ
0: ผมไม่รู้วันเหมือนกัน
1: น่าจะเสาร์อาทิตย์เพราะพี่จะเข้าช่วงหัวค่ำโอ้ถ้ามากลางวันไม่เจอพี่กับพี่อู๋หรอก
0: เฮ้ยแต่ผมว่าคุ้นหูนะ
1: พี่สร้อยมั่งมีที่แก
0: คุณโก้มวยล้มหรืออะไรเงี้ยไม่คนละคนนะ
1: โก้มวยล้มแต่ถ้าโก้มวยล้มเน
0: ี่
1: ยคนนี้อันนี้ก็ตามหาทั่วโคราชอ่ะพี่เล็กมวยตู้ไอ้พี่เล็กมวยตู้กับพี่สร้อยไงอาจารย์ที่ไปเตะบอลแล้วแกเสีย
0: ใช่ที่แกเสียไปพี่สร้อย
1: รุ่นอย่างเราไปโหมเตะบอลไม่ได้นะพี
0: ่
1: นี่ก็ได้ข่าวว่าไอ้จุ่นไปเตะบอลมานี่ก็เกือบตายนะผมว่ามันจะเป็นผมว่าไอ้จุ่นจะอารมณ์เดียวกับผม
0: ไม่น่าเหมือน
1: ที่แบบเตะปุ๊บแบบหูต้องมานอน

0: ไม่อย่างอาจารย์เด็กอะไม่ได้เล่นนานนานนั้นไปเล่นกับผมแล้วโอ้โหเกือบช็อก
1: ตายอะเรื่องสนามใหญ่อะ
0: ไอจุนน่ะมันคนละแบบที่มันไปเกือบตายอะคือหน้ามันตวงติงเขาแล้วเขาจะกระทืบมันไม่มีอะไร
1: ผมว่ามันก็น่าจะล้างสนามไปนานอะ
0: ครับ
1: อ่ะก็
0: เดี๋ยวผมกลับ
1: ไก่ป่าอร่อยมากกว่าครับโอ้โหไก่ป่า
0: ไก่ป่าผมไม่เคยกินผมเคยกินแต่ไก่บ้านชอบกินไก่บ้าน
1: ไก่ป่าผมก็ไม่เคยกิน
0: เหรออาจารย์นี่ก็ไม่เคยกินใช่
1: ไม่เคยอาจารย์
0: มันจะแบบไหนอ่ะมันจะดีกว่ากันตรงไหนไหมแบบอร่อยกว่าเนื้อมันหวานกว่าหรืออะไรไหมอะไรเงี้ย
1: ก็น่าจะรสชาติของแบบ
0: เพราะไก่บ้านมันไก่ฟาร์ม
1: ของป่าอาหารป่า
0: เนื้อมันจะจืดๆอ่ะมันจะเนื้อมันจะเหลวๆมันไม่แน่นอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่อ่ะมีข้อความเพิ่มเติมไห
0: ม
1: เดี๋ยวเราไปเบรกสัก55เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ไปเบรกทีเดียวแล้วก็จะได้ย้ายห้องไปเนาะ
1: หวยออกวันเกิดผมครับจากพี่จอนคลอง6
0: เอาเหรอ
1: โอ้พี่จอนส่งมาบอกต้นหวยออกอ่ะ
0: เออโอ้พี่จอมเคมเนี่ย
1: เออพี่จอมไม่ใจเลย
0: พี่จอมเคมนะเออหวยออกแล้วเพิ่งมาบอกนะ
1: พี่จอมต้องส่งมาบอกน้องๆก่อนหวยจะออก
0: โอ้โหนะ
1: แสดงว่า
0: ไม่ได้นะ
1: แสดงว่าพี่จอมก็ถูกคนเดียวดิแสดงว่าพี่จอมก็ถูกคนเดียวดิ
0: ถูกกินซื้อ63
1: เดี๋ยววันหลังพาไปถล่มบ้านแกอยู่แถวคลอง6
0: คลอง6
1: น่าจะใกล้ๆ BG อ่ะ
0: แถวนั้นใช่ป่ะ
1: ใกล้ๆ BG อ่ะ
0: ผมนับคลองไม่ค่อยถูก
1: ม
0: ันเยอะไงยาวโอ้โห
1: เส้นนั้น
0: เส้นมันยาวเลย
1: ไปไม่ค่อยบ่อยไง
0: ใช่ๆรถมันติดอ่ะเขาไม่ค่อยเรียกด้วย
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวผมมาทาง YouTube นะทาง YouTube บอกว่าคุณเชิดชัยมีบอกเชียร์เซเนกัลชนะเบลเยียมแน่ก็มีโอกาสครับผมว่าบอลวันเนี้ยเซเนกัลอาจจะเฉือนก็ได้นะมันมีโอกาสบอล3หน้ามากๆเลยนะครับ
1: นี่ถือว่าทีมจากแอฟริกาเนี่ยมีโมร็อกโกที่เข้าไปทีมเดียวนะ
0: ครับนอกนั้นไปบนแล้ว
1: นอกนั้น
0: แอฟริกาใต้ล่วงไปแล้วนะเดียคองโกไปแล้ว
1: เหลือเนี่ยเหลืออียิปต์อัลจีเรียเหลือกาน่าทีมนึง
0: ก็แต่ละทีมก็รอแรกเหมือนกันเนาะ
1: คืนนี้เดี๋ยวรอลุ้นเซเนกัลกันนะครับ
0: ครับผมอันนี้คุณเบนซ์ TTM บอกพี่มาร์คสุรเดชแกหายไปไหนแล้วผมรู้สึกว่าแกจะบรรยายอยู่ในทรูป่ะในทรูเนาะน่าจะบรรยายอยู่ตรงนั้น
1: ก็ผมไม่ได้เจอกันนานมากแล้ว
0: ผมไม่เจอเลย
1: มันแกเป็นบุคคลลึกลับตอนนี้พี่มาร์คอ่ะ
0: มันไปคนละเส้นทางกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เพราะพอแกไม่ได้มาจัดรายการที่9เราก็ไม่ได้เจอนะแล้วเราก็ไม่ได้ไปภาคที่ทูด้วยมันก็เลยไม่ได้เจอนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เจอล่าสุดรุ่นพี่ที่แบบไม่ได้เจอนานก็พี่ท็อปเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ได้เจอเป็น10ปีอ่ะพี่ท็อปกับนะฮะที่มาวันนั้นน่ะ
0: จัดรายการแกมาเป็น10ปีเหมือนกันนะแล้วก็ไม่เจอกันพี่ท็อปบอกว่าเป็น10ปี
1: ใช่10ปีนี่เจอกันทีเหมือนแบบขู่เหมือนเด็กเจอกันอ่ะ
0: โหกอดกันนัวกันหึงนัวกันยับเลยอ่ะ
1: ไอ้อารมณ์แบบมันเหมือนคิดถึงวันวงวันวานอะไรอย่างงี้นะ
0: โอ้เมื่อวานเอาตรงนะถ้าเมียพี่ท็อปมาเห็นฟ้องหย่าโอ้โหนัวกันยับเลย
1: เอากระทักทายกันแล้วไม่ได้เจอกันนานอย่างงี้ไง
0: คุณลุก N3S นี่บอกว่าดึกๆแบบไก่จ๋าแซ่บกว่าโอ้ไก่จ๋าไม่ไหวครับมันแพงไปหน่อยไก่บ้านยังหลักร้อยครับไก่จ๋ามาไม่ไหวเหนื่อยฮะโอ้กองเชียร์เซเนกัลมาเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: รู้สึกว่าวันเนี้ยเซเนกัลจะเยอะกว่าเบลเยียมนะ
0: คุณ N2PD บอกเซเนกัลมีมาเน่ไหมครับมีครับวันนี้ลงด้วยมาเน่เป็นตัวหลักครับถึงช่วงหลังจะฟอร์มไม่ค่อยเปรี้ยงนะแต่ยังเป็นตัวหลักครับเป็น3แต่แนวรุกข้างหน้าเนาะ
1: ครับผม
0: แกก็จะอยู่ริมเส้นเหมือนเดิมแล้วก็มี NDI ริมเส้น
1: แต่พวกนี้
0: หน้าเป้าก็เป็นอิสราเอลซาม
1: ันสลับกันเล่นได้ตลอดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ป่ะ NDI บางทีมายืนซ้ายก็ได
0: ้ใช่
1: มาเน่เผื่อ
0: ลงต่ำแกก็เล่นซ้ายนะ
1: อิสราเอลซาตอนอยู่กับพาเลทเขาก็ริมเส้นจ๋าเลย
0: พอเล่นจริงอ่ะก็ไม่ได้ยืนหน้าเป้าเพราะมันเป็นมาเตต้าเลย
1: ใช
0: ่คุณย้อยยางยืดบอกจันอูมาแวบไม่แวบครับอันนี้มาเต็มๆนะแวบไม่เอาช่วงหลังเอายาวๆครับเชียร์ให้ลุ้นจุดโทษอยู่จะได้มีแฮปต่อ
1: วันนั้นไปส่งลูกช้าอะไรนั่นน่ะ
0: ไม่เป็นไรตอนนี้
1: ครึ่งอ่ะ
0: ขอแฮปก่อน
1: เดี๋ยวนะวันนี้มันตีสามใช่ไหมเอ้ยแต่วันนั้นเราออกสตาร์ทตีสามครึ่งกัน
0: ใช่แล้ว
1: ตามที่สามครึ่ง
0: อันนี้บอกว่าคุณยุทธไม่มีคิวเลยครับยุทธมีคิวแต่คุณท็อปเคซีแต่ว่ายุทธมันบอกว่าแหมมันพ พอช่วงเที่ยงคืนตั้งโต๊ะแล้ว
1: ยุทธบอกขอจิบเบียร์เชียร์บอลดีกว่า
0: ตั้งหมูกระทะเดี๋ยวผมพยายามจะตะล่อมอยู
1: ่
0: พยายามตะล่อมอยู่บอกเฮ้ยยุทธมา
1: เจ๋งชวน
0: ได้อะไรเงี้ย
1: บังไม่ชวนยุทธหรือเปล่า
0: ใช่ใช่
1: ถามดีๆนะ

0: เฮ้ยคุณเอกลองเช็คหน่อยเดี๋ยวผมจำไม่ได้คุณอะไรซีอันเทิลซีแอตเทิลอะไรเนี่ยดูฟรีไหมครับคู่นี้วันนี้มันเขาปล่อยคู่ไหนอ่ะ
1: น่าจะคู่นี้แหละ
0: ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเขาปล่อยฟูกเซเนกาใช่ไหม
1: เบลเยียมกับเซเนกา
0: อังกฤษช่วงนี้ก็ช่วงแรกมีป่ะจันเอก
1: ไม่มี
0: ใช่ไหม
1: วันนี้
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: คู่เบลเยียมกับเซเนกา
0: เป็นโมโนหรือว่าเป็น
1: โมโน29
0: หรือเป็นไทยรัฐ
1: ไม่มี
0: ไทยรัฐไม่มีนะ
1: อัน
0: นี้เป็นโมโนนะอ่ะก็ใครตามได้ใครชอบสายฟรีนะเราก็เข้าใจได้นะเงินทองไม่หาง่ายๆก็อ่ะเราติดตามเอ็กซ์เก้าของเราหรือไม่สะดวกเนาะ
1: ใครที่มีพักพวกเพื่อนฝูงขับรถขับลาหรือว่ากรีดยางอยู่ก็แนะนำให้ฟังด้วยนะ
0: ครับ
1: ก็เผื่อบางทีบอลโลกจบพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมีไลฟ์แบบนี้ต่อ
0: ใช่ใช่
1: ถ้ามันดีก็อาจจะทำต่ออะไรอย่างงี้นะครับพี่เอกครับผมอยากให้เอ็กซ์เก้าจัดรายการแบบย้อนยุคเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วโดยมีพี่เจ๋งเป็นคนรายงานผลบอลสักวันนึงฮอสกอร์อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เหรอฮอสกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คืออ
0: ันนี้ก็ต้องไปอัดต้องเราต้องไปเสน
1: อ
0: ไอ้ผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่มีอำนาจตัดสินใจตรงนี้นะ
1: คือโปรดิวเซอร์ในช่วงซ็อกเกอร์ไลฟ์เป็นบังไง
0: ไม่แต่จริงผมว่าส่งกันมาก็ดีนะไม่แน่อาจจะเป็นคนอื่นก็ได้ไงจะได้ใช่ป่ะพอที่เกิดมันถึงหูผู้ใหญ่แล้วโอเค
1: ถ้ารับ
0: แฟนเขาอยากได้แบบนี้นะ
1: คือถ้ารับผมจะฝากน้องมาฮอสกอร์ไงไอ้คนนี้เรื่องบอลเขาโอเคไม่มีผิดหวังแน่นอน
0: อ
1: ่ะบอลไทยก็ได้บอลนอกก็ได้
0: ครับ
1: รุดดี้นวัตชัยวงการ
0: โอ้ปล่อยมันปล่อยมันเถอะ
1: สมมติโทรมาฮัสกอร์เฮ้ยอู๋แมนยูยิงไว้อู๋อย่างเงี้ย
0: ไม่ไอตรงนั้นไม่เท่าไหร่หรอก
1: อ
0: แต่ไอตอนบอกอ่ะคนอยู่ฝั่งไม่รู้เรื่องสรุปที่ขอทวนดีกว่าไม่น่ารู้เรื่อง
1: สวัสดีครับคุณรุดดี้ฮะโอ้รายงานมานี่ดิ้นพันกันนะ
0: ใช่ส่วนไอซ์แลนด์ดิวิชั่น2ฮาวคานี่นำคาริไป 2-0 แล้วนะครับ
1: ครับผม
0: เห็นเมื่อกี้มีแว บถามกันเข้ามาก็
1: เอ๊ะแฟนคลับเราที่อยู่โซนภาคใต้กรีดยางไปไหนเนี่ย
0: กำลังกรีดอยู่มั้ง
1: วันนี้เงียบกริบเลย
0: ฝนไม่ตกไงกำลังกรีดอยู่มั้ง
1: คุณฮักเขาก็ไปสาบอกว่าตอนแรกเบลเยียมเนี่ยดูดีกว่าประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะฟ
0: ุ
1: ตบอลมันออกเบียด
0: คุณ N2PD บอกภาค3ชั่วโมงเลทชั่วโมงละ 3,000 ใช่ไหมไม่ถึงเลยครับ
1: มันของเรามันได้ 2,500 มั้ง
0: ครับ
1: ไม่ถึง3
0: ผมไม่ชินนะผมพอสนใจผมอยู่แถวสวนลุมมันชั่วโมง600 ไม่ชินเลยไม่ไหวอาจารย์เอกหัวสูงยังเลย 2,500 เลยเหรออ่
1: ะเอ้ยวันนี้เบลเยียมเดี๋ยวนะเสื้อวอร์มหรือเสื้อจริงเนี่ยใส่ชุดออกแนวสี
0: เสื้อวอร์มมั้ง
1: เออน่าจะ
0: เสื้อวอร์มทั้งคู่อยู่มั้งใส่เสื้อวอร์มอยู
1: ่นี่ก็กลายเป็นว่ากัปตันทีมเป็นยูริเชอร์มันนะ
0: เออ
1: ไม่ใช่เดอะบอยนะครับ
0: ครับ
1: ของเบลเยียมอ่ะ
0: ก็เดอะบอยมันมีโอกาสโดนเปลี่ยนออกไงใช่ไหมอาจจะเล่นได้ไม่เต็มเกมก็ต้องให้ชีรมันเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเป็นคนที่คือใครจะออกใครจะเข้าอ่ะดีเลมันต้องลงแน่ๆเน
1: า
0: ะ
1: เกมวันนี้เล่นที่ซีแอตเทิลนะครับนักเตะทั้งสองทีมเดินลงมาในสนามละหรือเราจะชิงเบรกก่อนไหมอาจารย์เพราะว่าเราจะต้องออกไปข้างนอก
0: ก็ดีก็ได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันเดี๋ยวกลับมาทีเราต้องย้ายห้องกันเนาะจะได้กลับมาแล้วก็ชมฟุตบอลกันเลยนะครับแต่ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ค้าแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชีย

0: ปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cod Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
2: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
10: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับ

0: ในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับก็สวัสดีทั้งเรียกว่า41สถานีด้วยเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับเป็นแฟนในหลายๆจังหวัดนะครับวันนี้อยู่กับจันอู๋ดมศักดิ์แล้วก็จันเอกนพดลนะครับ
1: ครับ
0: ฟุตบอลก็กำลังจะเริ่มการแข่งขันนะครับในคู่ที่2นะครับโอ้โหวันนี้นี่เห็นเบลเยียมแล้วหวานแหววมากนะครับโอ้โหชุดสีที่แปลกตาปกติเราเห็นเบลเยียมเนี่ย
1: ต้องแดง
0: ต้องแดงนะอืมโอ้โหวันนี้มาเป็นสีฟ้าสีเขียวเป็นสีเทอร์คอยส์นะครับ
1: แต่ลูดิกาเซียนี่ใส่สูตรมาเลยนะครับ
0: กาเซียเขาก็สไตล์นี้อยู่แล้วเนาะตั้งแต่สมัยคุมลิวนะครับ
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
9: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: สบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
8: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ดึงจังหวะช้าไว้อยู่นะครับจากนั้นของปาเทซิสนะครับตอนนี้นี่นิยมในวัยรุ่นมากนะเอออ าซิส
1: โคลาซิสครับโคลาซิสนี่เป็นชื่อนักเตะฮะรับชมอยู่ครับข้อความส่งมาพูดคุยกันนะครับ4689899แล้วก็ทางโซเชียลเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับชมไปด้วยฟังไปด้วยแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ
0: ดูมาเรียกว่ามาป้องกันกันอยู่เหมือนกันครับบอลยาววางๆมาสุดเส้นเลยครับมาแน่วางสวนกลับเข้าไปโดนโหม่งทิ้งออกมาจังหวะจับบอลคาสตานเย่หัวทิ้งกลับมาใหม่เอาจังหวะขึ้นแล้วมันไปถึงบอลเลยครับเลาะสายมาอีกทีจะให้กลับมาเน่ไม่ได้ครับโดนบีบอยู่คืนหลังกลับไปเลยครับกลับไปที่คุกตัวครับเหมือนทางเบลเยียมก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับยืนปักหลักเพราะว่าทางเซเนกัลเองก็ไม่ได้เล่นเร็วเลยเนี่ยครับได้บอลก็ดึงช้าไว้ก่อนครับคุกตัวอัตุเทียสครับออกซ้ายมาเลยครับเดอะคริปเปอร์เข้ากลางมาแล้วโอ้โหมันแน่นเกินครับเซเนกัลอยู่กันเต็มไปหมดครับ ต้องกลับหลังมาครับทางด้านของมิเคเล่ออกซ้ายมาใหม่แล้ววางตัดในมาชีวิตเราดูจะแหวกทะลุเข้าไปเจอ3คนไม่ไหวโอ้โหแล้วคืนหลังกลับมาต้องรีเตะทิ้งครับเซเนกัลจังหวะสกัดไม่ดีเท่าไหร่นะครับเอาคืนกลับมาได้แล้วครับตัวขวามีเติมแล้วนะครับฝากขวามาเลยครับลากไปก่อนเลยครับเอดีไอเจอกับเดอะคูเปอร์ครับเอดีไอโอ้โหมีตัวมาช่วยเจอไป 3-1 ครับต้องกลับหลังเลยครับฝากคืนตรงกลางกลับมาใหม่ครับฮาบิบดียาล่าโหแน่นเกินซะแล้วครับต้องกลับมาตั้งหลักกันใหม่ครับเซเนกัลปาเทซิสโอ้โหวางมารู้มันแรงไปหน่อยครับแม่อาศัยจังหวะที่มาเน่ว่างๆนะครับแต่ว่าวางแล้วลูกนี้มันแรงเกินครับ
1: ครับจังหวะจะเปิดด้วยเท้าซ้ายโดนเบียดด้วยนะครับตัวเองล้มแล้วก็ไม่ถนัดบอลทุ่มครับของเบลเยียม
0: ดูจังหวะตันกันแล้วเนี่ยเซเนกัลแกติดตัวดีเหลือเกินครับเอาจับล้อไปเองครับมาเน่เลาะซ้ายมานะคาสตานเย่ไม่ยอมครับโอ้โหซาหลุดทีแรกมาแล้วนะครับ

0: ยังตามมาแซะทิ้งได้ครับ
1: แน่นริมเส้นก็พยายามจะใช้ความสามารถเลื้อยไปแต่ยังไม่ผ่านนะครับยังซ้อนกันไม่ได้ครับเบลเยียม
0: คือวันนี้ก็บอลจะอาจจะออกช้าหน่อยนะครับบอลอยู่ที่พวกบรรดาคู่เซนเตอร์กันเยอะหน่อยครับโอ้โหแต่ช่วง 3-4 นาทีนี่เป็นบอลของเซเนกาลนะครับครองบอลได้เยอะกว่าลูกวางยาวข้ามมาเลยครับเนี่ยคาเต้โดนบ่งสกัดได้ครับเดอะคูเปอร์

0: ครับปั๊บเกอากานะเกนะครับไอ้ตรงกลางมาตอนนี้เลาะมาที่ทางขวาดิอาตาพยายามจะลุยมาต่อวนมาแล้วก็จ่ายไปติดอัตุเทียสครับจัดแซะหนีลูกนี้สวนก็ไม่ได้แต่ว่าโอ้โหดักรออยู่แล้วครับเดคเลเลอร์เสร็จเลยครับโอ้ต้องหันมาไล่บ้างแล้วครับโอ้โหไปของบอลยาวๆวางมาก็โอ้โหแรงเกินครับก็ให้กับ NDI ครับลูกนี้ไม่ได้ครับไม่ไหวครับ
1: กล้าคลองบอลกล้าเซตสู้เลยนะครับดูจังหวะจะลุยขึ้นมาครับของเซเนกัลเกมกำลังจะผ่าน5นาทีแรกของเกมนะครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นชาวฮอนดูรัสนะครับซาอิสมาร์ติเนส
0: กดดันตั้งแต่ในหน้าปากประตูเลยครับเซเนกัลครับอาตูเชสต้องขยับลงมาเอาบอลหน่อยครับนานๆจะได้ครองบอลสักทีนะครับ5นาทีที่ผ่านมาครับซาสันเย่ฝากขวามาแล้วก็จ่ายทะลุเข้าไปเอาบอลมันหลุดมาพอดีเดคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นเนี่ยเปิดไม่ได้ครับเดคเลเลอร์ทะลุตามช่องมาแล้วก็ยังมีตัวสกัดทิ้งอยู่โอ้เกือบได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะหักเข้าไปหน้าประตูของเรโดทอสซาครับ
1: เป็นตัวหลักของเวลเยียมนะครับได้ทุ่มทางด้านขวาครับโอ้จะทุ่มไกลหรือเปล่าครับคาสซันเย่ถอยมานี่ทุ่มไกลแน่นอนครับข้างหน้ารออยู่ครับคาสซันเย่เลือกใครครับ
0: เลือกจะทุ่มไกลครับคาสซันเย่วางลึกไปโดนเตะทิ้งครับจะหม่งพักมาให้แต่ไม่ได้พยายามจะเบียดกันไปจะสวนต้องคืนหลังก่อนโดนไล่มาแล้วครับแต่ว่ามันห่างไปหน่อยครับก็คืนกลับมาได้ครับให้กับคุกตัวบอกเพื่อนใจเย็นครับตอนนี้ต้องเล่นช้าหน่อยครับคือเซเนกัลแกตามติดตัวตลอดครับโอกาสให้พลิกมันไม่ค่อยมีก็ต้องอาศัยบอลยาวเอาครับวางให้กับเจนวิโดกูมันลึกไปแล้วแล้วก็โอ้โหสบายครับทางด้านของมูริเดียวครับเก็บตกได้เลยครับ
1: ก็รับต่ำนะครับคู่เซนเตอร์ของเซเนกัล
0: จังหวะโดนสอยครับทีเดียวมันครับ
1: เข้าถึงเนื้อถึงตัวอยู่แล้วนะครับไปอัดใส่ทางด้านมาเน่จากด้านหลังบอลถึงปุ๊บนี่เข้าถึงตัวเลยนะครับผู้เล่นของเบลเยียมตามมาฟาวในแดนของเซเนกัลเลยครับเชเดมัน
0: วันนี้ดูเหมือนมาเน่แกก็ไม่อยู่ริมเส้นจ๋าๆเหมือนกันนะครับบางทีก็ขุบเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยครับดูวันนี้ดิวมีบทบาทเยอะขึ้นหน่อยครับโอ้แต่เกมชัดเจนนะครับอยู่กับเซเนกัลมากกว่าครับคืนบอลกลับหลังมาครับโอ้ได้บอลอยู่ทีเดียวครับเดคเลเลอร์ไปอยู่ริมเส้นหลังจากนั้นนี่ก็ต้องทำหน้าที่คอยไล่บอลอย่างเดียวนะครับไม่เอาไม่บีบไม่เพลสด้วยครับเบนเยี่ยมไม่ขยับตามนะครับไปรับลึกกลายเป็นเซเนกัลต้องเป็นฝ่ายลุยมาครับเดียร่าว่าจ่ายแล้วมันไปติดครับจิ้มคืนมาก็ไปดักได้คืนนี่แหละครับเอาแทงทะลุมาแล้วจัดชิ่งเร็ว 1-2 ยังลงมาช่วยเกมรับกันได้ดีครับเชลมันโอเดบอจ่ายแรงไปแล้วครับเสียบอลคืนกลับมาใหม่ครับโอ้โหเซเนกัลวันนี้ตัดบอลได้ตลอดเลยนะครับซ้ายมีขออยู่ครับขยับมาแล้วครับอิสเบลจักขอบโอ้เล่นไปเล่นมากลายเป็นเซเนกัลบุกแล้วเบลเยียมรอสวนครับตอนนี้ผ่านมาประมาณ8นาทีครับ
1: เซเนกัลอิสเมลซาเนี่ยยิงไปแล้ว3ประตูนะครับ
0: ไปจ่ายแล้วพลาดครับทอสซาตัดมาตรงกลางแล้วทะลุตรงกลางเลยเอาเดอะแคลเลอร์ง้างแล้วไม่มีเหลี่ยมยิงเดอะแคลเลอร์เจอกันอยู่ตัววิ่งลับมาเข้าเหลี่ยมซ้ายก็โดนจิ้มซะก่อนยังคลุกคลิกอยู่ครับเดคเลเลอร์คืนกับมาไม้แถว2ซัดลูกนี้ก็เข้าซองเลยครับท็อตซากดด้วยขวานะครับแต่ว่ามูริเดียวครับรับมับเลยครับ
1: จังหวะง้างซ้ายของเดคเลเลอร์ต้องชมซาเดลมาเน่เลยนะครับลงมาช่วยเกมรับแล้วสุดท้ายนี่บอลถึงท็อตซาพยายามจะปั่นด้วยขวาแต่ว่ามูริเดียวเนี่ยรับไปได้หัวยิงเน้นตรงกรอบนะครับท็อตซาแต่ว่าน้ำหนักก็ถือว่าเบานะครับ
0: แล้วก็โมดิเดียวก็ยืนดักไว้อยู่แล้วนะครับแบบใจแค่เสียวครับก็ถือว่าทักทายไปก่อนเลยครับเหมือนรู้เหมือนกันเนาะว่าสภาพร่างกายความสดมันเจอเซเนกัลไม่ไหวเนี่ยไปถอยไปรับแล้วก็รอแบบนี้ความผิดพลาด

0: นะครับบอลเน้นทางขวาให้มาแล้วไม่ทันแม่มัวแต่ไปมองเพื่อนข้างในมีโวยเหมือนกันครับเกเปเตดาต้า
1: เหมือนจะไปรอให้บอลมาหานะครับเหมือแป๊บเดียวนี่ตามไม่ทันครับบอลออกข้างไปเลย
0: กินจิกหน้าเลยครับปั๊บเที่ยวบอลยาวๆมิเคเล่วางมาครับโดกูครับอ่ะได้ดวลหน่อยครับโดกูเจอกับดีอาต้าเจอมีเอดีไอมาช่วยครับโดกูโอ้โหแน่นแล้วครับของบอลนานไปหน่อยครับโดกูเจอแพ็คคู่เข้าไปโดกูไปที่มุมทงก่อนครับดีอาต้ายังตามประกบติดเลยครับคือหลังกลับมาเดอบรอยคล้องมาแล้วเดอบอยได้กว้างมาเอามงแล้วไปติดกองหลังเตะสกัดทิ้งมาก่อนจังหวะพักไว้ตรงนี้กุศินไม่ได้ว่าระอาสุดท้ายไม่ได้เปรียบก็ให้ฟาวครับ
1: ครับก็จังหวะฟาวจังหวะแรกนะครับแต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับเซเนกัลดูคิวเดอบรอยกล้องจับมาขึ้นไปไล่โดนแดนบนแล้วก็จังหวะตัดบอลได้ของทางด้านเบลเยียมก็มีโอกาสได้ยิงด้วยขวานะครับเดโดทอสซาแต่มุมกล้องจากผู้ตัดสินลายตานะ
0: อืมใช่ครับจังหวะยิงมันเสาแรกตรงที่โมริเดียวแกยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับ
1: ครับ
0: ก็เลยเซฟได้ครับแต่บอลคู่นี้อาจจะไม่เร็วเท่าไหร่นะครับเนี่ยจังหวะเก็บบอลกันก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางเบลเยียมแกก็ไม่ได้บีบอะไรครับโอ้ยตาจ่ายยัดในมันแล้วมีช่องเลยครับเดียล่าให้ไปทางขวาสุดเส้นแล้วเปิดทะลุข้ามมาโมงเลยไปหมดตามไปเก็บตกอย่างได้ทุ่มอยู่เลยครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งครับจากขอบจะได้ทุ่มเลยครับไปฉลับมิเคเล่นิดหนึ่งนะครับจะทุ่มไกลครับอิสเบลจากขอบควางเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนบอลกลางอากาศครับมิเคเล่โมงตั้งมาคาสันเย่โมงเสยไปที่ทอสซาดูดมาได้ดูดมาสวยครับทอสซาโดนตามไล่บีบอยู่แล้วก็มาต้องคืนหลังเลยครับ โอ้โหเสร็จได้กลับมากันเยอะเกินครับคุกตัวต้องบอมทิ้งไปเลยโอ้ลูกกลางอากาศก็ไม่มีปัญหาครับโมงตั้งกลับมาได้ลุยเลาะทางซ้ายมาแต่ว่าเซเนกาลอยู่กันเยอะครับต้องดึงช้ากันบ้างครับวานาเคนให้มาชิลมันโอ้โหโดนเข้าเร็วครับชิลมันถึงตัวทันทีเลยครับทางด้านของ NDI มาลงมาช่วยได้ดีครับกับทางด้านของซาครับ
1: เบลเยียมไม่ได้ขึ้นไปไล่สูงนะครับนอกกรอบไปโทษในพื้นที่ของเซเก้าก็ปล่อยให้เซเก้าครองบอลแล้วครับเหมือนแค่ยืนประคองนะครับไม่ได้เข้าไปเพรสสูง
0: คือเลี้ยงมาก็ยืนประจันหน้าไว้เฉยๆครับไม่ได้บีบครับให้ทางเซเนกาลเป็นฝ่ายเคาะบอลไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับเหมือนรอสวนอย่างเดียวครับตอนนี้ได้ของเบลเยียมบอลทะลุมาจากขอบดีดไล่หลังเท้าแล้วบอลเกี่ยวได้ซาเน่ทะลุมาทางซ้ายอีกทีครับจากขอบวางข้ามมาโบก็เกี่ยวดูนี่ชนเสาแล้วตู้สุดท้ายเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหเกือบโดน 1-0 อิสมาเอลซาก็ไม่พร้อมจะยิงไงครับมันเลยโดนเบาๆแล้วไปชนเสาครับ
1: โอ้ลูกนี้เกี่ยวยิงได้ถือว่าเก่งแล้วนะครับจังหวะปล่อยบอลตกพื้นแล้วบอลมาเข้าทางมาเน่ครับออกมาทางซ้ายเติมมาจังหวะแรกเนี่ยปัดแล้วมาเข้าทางอิสมาเอลซาอู้วิบอลมันย้อนหลังครับแต่จังหวะแรกอ่ะมันยิงไม่ถนัดครับบอลจังหวะแรกของซาเนี่ยมันห่างเท้าแต่ก็ยังเกี่ยวติดแล้วโชคร้ายตรงนี้ไปชนเสาครับจะตบัดซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบอู้ลูกนี้ถ้ากูตัวไม่ปัดเนี่ย
0: เสร็จเลยซ
1: าเนี่ยได้ชาร์จต่อครับ
0: โอ้โหรอดไปครับติโบคุกตัวครับซูเปอร์เซฟนะครับไม่ติดปลายนิ้วเนี่ยยังไงก็เข้านะครับเพราะว่ามาแล้วครับโอ้โหเนี่ยโอ้โหแล้วบอลชนเสาเป็นจังหวะที่เขายังนอนอยู่กับพื้นครับซาบอลก็เลยต้องบิดเตะนะครับ
1: ครับแล้วจังหวะขึ้นมาไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: โอ้โหบอลยาววางข้ามามาเน่โอ้โหดูดสวยครับมาเน่มาเน่ล็อกตัดเข้าในมาเน่วนมาหน้ากรอบมาเน่จ่ายมาหน้ากรอบไปโทษวนกลับมาแล้วจะหาช่องยิงยังไม่ได้ทางซ้ายเติมมาใหม่ได้เปิดยัดเข้าไปก็ยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้เติมมาดีครับมาวนกลับมาก่อนครับปั๊บเกให้มากานาเกะฝากซ้ายอีกทีนึงปั๊บเกจ่ายไปชันแลบปั๊บเกจังหวะตามมาปั๊มกันอยู่ปั๊บเกยังได้อยู่ครับโอ้โหความแข็งแกร่งดีกว่าครับเตะอัดเดคเลเลอร์ครับ
1: โอ้จังหวะตั้งรับข้างหน้าทั้งเดเคเทเลเลอร์ทั้งทอสซาต้องลงมาช่วยครับเกมริมเส้น

0: ประมาทเซเนกัลไม่ได้นะครับ
1: พูดแต่ซาเน่เองความเร็วอาจจะไม่มีอามาเน่นะครับเอาไปดูดบอลอย่างเนียนครับเอาจับบอลยาวไปแล้วโอ้โหเดียร่าไปจังหวะเข่าอ่อนไปเองครับโดกูจัดสวนเร็วแต่เจอเข้าชนก่อนโดกูโดนชะลอซะแล้วไม่ไหวต้องกลับหลังเลยครับโอ้วันนี้ประกบโดกูได้ดีมากนะครับโอ้โหดูดิเปอร์เซ็นต์การครองบอล
0: เซเนกัลก็สู้กับเบลเยียมได้ดีนะครับไม่ได้เป็นรอนะครับถึงตรงนี้เกือบ15นาที
1: ครองบอลได้ 34% เองครับโอ้โหไปจ่ายฝืนๆเกือบไปเหมือนกันครับมานาเคนไม่รู้จะจ่ายให้ใครครับมานาเคนแล้วเซเนกัลแกก็อยู่กันเต็มพื้นที่ไปหมดเลยนะครับไม่ไหวครับต้องกองกลับหลังมาตั้งกันใหม่ครับอัตเทียสทีละมันกลับไปเลยครับเทียสคือพอไปเยี่ยมได้บอลเนี่ยเซเนกัลกลับมาเอาแล้วเปิดบอลไม่ดีเจอแทงสวนกลับมาวิ่งแซงมาแล้วตุเทียสยังได้อยู่คนสุดท้ายยังมีเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหเนี่ยยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับโอ้โหมีเคเล่ไม่มีอัตเทียสอยู่ในเซตเลยครับหลุดเดียวครับ
0: สปีดเร็วมากครับอิสมาอิลอาซาบอลทะลุตามช่องของซาดิโอมาเน่ครับ
1: คือวันนี้3ตัวรุกข้างหน้าเนี่ยเนาะประมาทไม่ได้จริงครับมาเน่ซาเอ็นดีไอครับโอ้โหไมเคิลเล่นี่เป่าปากพูดเลยครับครูนี้ยกมือขอโทษครับลูกวางยาวอีกแล้วข้ามมาตอนนี้เน้นไปที่มาเน่แม่แต่ยังโมงดักได้ครับคาตันเย่ช็อตซาเจอประกบอยู่ไอ้ทะลุมาต้องแหวกไปเองเจอ3ต่อ1ไม่ไหวครับโอ้โหเดแคเลเลอร์ต้องกลับหลังอีกแล้วครับอื้อหือเจอแล้วตูทีละมันออกบอลเร็วเลยครับโอ้โหทางเซเนกัลเองพอเห็นนักเตะเบลเยียมได้บอลนี่พุ่งมาอ่ะวางบอลยาวสวนมาโหม่งไว้ได้ครับเดคาเต้ยกมาอีกทีนึงโดนโหม่งสวนกลับไปเนี่ยคาเต้ก็วางยาวๆมาใหม่ครับตอนนี้ข้างหน้าเร็วอยู่แล้วครับเอดีไอเจอกับอัตุเทียสไปก่อนมีมานาเคนมาช่วยก่อนเอดีไอยังได้อยู่นะครับลากเข้ามาจี้มานากรอบเขตโทษครับโอ้ดึงช้าดีกว่าครับไม่เอาครับออกทางขวามาอีกทีเดียร่าแทงยัดในมาตบคืนกลับไปแล้วก็วางทะลุมาไม่ได้มงแถวสองซัดลูกนี้ก็ไปตรงตัวอีกครับมาวิ่งมาขอสักทีนึงครับปาร์บเกครับ
0: คอสมาแล้วเคลียร์เข้ามาเข้าทางนั่นเป็นการนาเกย์อาจารย์จังหวะสุดท้าย
1: การนาเกย์ครับขอไป
0: จังหวะคอสจากทางด้านขวาเคลียร์เข้ามาหน้ากรอบโทษแล้วโอ้โหคือจังหวะวิ่งมาแปรลูกเนี้ยอ้าวแล้วโอ้โหเบลเยียม
1: โอ้โห
0: ภาพตัดมาเดอะพอยต์ได้ยิงเลยครับ
1: เพื่อสักครู่นี้พยายามฉายภาพช้าอยู่ครับตัดมาอีกทีเนี่ยหน้ากรอบเกตโทษเดอะพอยต์โอ้โหยิงไปไหนไม่รู้เบิร์ดไปเยอะเลยครับนี่นั่งไม่ติดแล้วครับดูดิกาเซียครับ
0: นี่ถึงตรงนี้เนี่ย17นาทีเซเนกัลไม่ได้เป็นรองเลยนะ
1: เหนือกว่าด้วยครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันสกรูนี้ไอ้กราฟิกขึ้นมาครองบอลเยอะกว่าเท่านึงอะครับลูกวางยาวๆมาเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่แนวรับ4คนไม่กล้าเติมเลยครับวันนี้คาสันเย่ไม่กล้าเติมเลยนะครับเพราะมันโดนกดอยู่ตลอดเนี่ยวานาเคนต้องลงมาช่วยตรงกลางด้วยนะครับอ่ะบอลยาวครับธีรมานก็ต้องอาศัยบอลยาวเพราะตอนนี้ต่อบอลไม่ได้เลยครับจ่ายทะลุมาNDI ดึงจังหวะรอก่อนครับกลับหลังดีกว่าครับ NDI ปาเตซิสให้มาครับเนี่ยคาเต้เนี่ยพอเซนิก้าได้บอลไม่ไล่จริงครับยืนปักหลักเลยครับ
0: คือปล่อยให้เกมรับของเซนิก้าเคาะสบายเลยครับคือพอไม่เข้าไปกดดันเซนิก้าเซนิก้าก็เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของบอลมันก็เหนือกว่าเคาะบอลซ้ายขวาสบายเลยครับ
1: แล้วเหมือนไม่โดนเร่งด้วยครับเขาก็ค่อยๆเคาะไปอ่ะขวามีว่างอยู่สวิตช์ไม้อ้าวแล้วครับทิ้งมาทางขวาเติมมาครับเดียต้าเคปเปนเดียต้าเดียต้าเลือกเปิดเข้ามาแล้วชันแลบออกหลังนะครับได้เตะมุมครับ
0: แม่ไปมีพื้นที่ให้เซเนกัลได้เล่นริมเส้นนี่อันตรายนะครับบอลทะลุช่องบอลคอสมานี่มีมาเรื่อยๆครับเซเนกัลเตะมุมทางขวาครับ
1: คือปล่อยให้เซเนกัลแกครองบอลสบายๆเกินไม่มีตัวกดดันเลยครับดูว่าจะมีทีเด็ดที่เด็ดก็จะเป็นเซนเตอร์อย่างเนี่ยคาเต้ครับลูกวางข้ามลึกมาโหม่งตั้งกลับเข้าไปเอาไปเข้าทางโดกูครับโดกูวิ่งมากับเดอบรอยลุยมาแต่โอ้โหยังอยู่กันเยอะครับเซเนกัลวางออก

0: ายมาก่อนแต่ว่าเซเนกัลก็อยู่กันเยอะนะครับวนตัดมาแล้วก็จ่ายมาไม่ถึงเนี่ยคาเต้ถึงก่อนครับนะครับได้สวนคืนเหมือนกันครับทางซ้ายครับมาเน่ดึงก่อนโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมมาเป่าไปแล้วครับ
1: ล้ำหน้าซาดิโอมาเน่
0: ไม่เห็นด้วยครับว่าล้ำหน้ายังไงครับแม่ยั่วครับมาเน่บอกผู้ตัดสินบอกล้ำหน้าครับโอเคมันก็ถือว่าผ่านไปเร็วนะถึงนะ20 นาทีแล้ว
1: ถึงตรงนี้ก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่าสูสีจริงๆครับ
0: คือครองบอลเยอะแต่ว่าโอกาสยิงมันก็ยังไม่มีที่หวาดเสียวไปฝั่งละ1ครั้งนะ
1: ใช่
0: จังหวะของซาที่มันชนเสานั่นแหละครับ
1: ส่วนเบลเยียมก็จังหวะยิงตรงกรอบของเรโนทอซาก็ได้ลุ้นนะครับ
0: นี่ผิดทรงดูดิกาเซียมากเลยนะครับดูดิกาเซียนี่ก็เป็นทีมที่เน้นเกมรุกแล้วก็ไม่เน้นหลังรับด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ตอนแกคุมริวหลังก็รั่วแต่ว่ายิงเยอะครับลูกจ่ายตรงกลางมาครับมานาเคนตรงกลางก็มีแต่สีเขียวต้องอาศัยการวางแบบนี้ครับไปถึงสุดเส้นเปิดตะวัดกลับมาได้โมงชั้นแล้วจะโดนสวนได้ไหมดีดไซก้อยทิ้งมาก่อนแล้วโดนชนวุฒิสินว่ายังไงใบเหลืองไหมทีเลมานครับโอ้กำลังจะสวนกลับโอ้โหถือว่าโชคดีครับเนี่ยคาเต้มาโวยเลยจาน
1: จังหวะเตะทิ้งแล้วจะสวนกลับของทางด้านดีล่าโอ้โหแต่ก็ยืนขวางแต่ก็มีมือกลางอ๋อนะครับ
0: หาบิ๊บดีล่าไปเข้าเหลี่ยมบังเข้าพอดีเนาะ
1: นี่โชว์ตึกเลย
0: จ้าโชว์ตึก
1: เลยที่เซียเทิลไม่น่าจะได้นะครับน่าจะได้แค่เตือน
0: ก็ให้เป็นฟาวไปครับแต่ว่าไม่ถึงให้ใบเหลืองครับวันนี้ซีเนกัลแกก็เล่นสลับซ้ายขวาได้ดีนะครับไม่ได้มาเป็นฝั่งนะครับ
1: หลังชัวร์ดีนะไม่บิ้วไม่เซตอ่ะ50-50นี่เคลียร์ทิ้งไปก่อน
0: เนี่ยคาเต้นี่หวดอย่างเดียวเลยครับ
1: ใช่ครับ
0: นี่คาเต้แกตั้งแต่สมัยอยู่ที่บุนเดสแหละแกก็หวดอย่างเดียวครับ
1: คือไปเล่นเยอะมันก็เสี่ยงนะครับเนี่ยพยายามเซตบอลในแดนของตัวเองให้ผู้เล่นเบลเยียมขึ้นมาไล่นะครับ
0: ที่เซเนกัลแกก็ไม่สนนะครับคุณไม่ไล่ผมก็ค่อยๆเคาะเอาครับโอ้โหโยนยาวแม่นครับ NDI รับจากริมเส้นมาโดกูต้องลงมาช่วยนะครับเป็น2-1วนก่อนครับปาเกให้มากานาเกครับจากขอบมาเน่ทางซ้ายมาเน่จะไหลมายากขอบมาจากขอบยืนไม่ดีนะครับล้ำหน้าอยู่มาเน่จะไปเองมาเน่ไปต่อเจอคาตานเย่วนหนีมายังไม่ยอมคาตานเย่ก็หนีไม่ออกเตะทิ้งซะเลยครับโอ้เอาบอลกลับมาใหม่ก็เลยตั้งกันใหม่ครับเซเนกัลเดี๋ยวคู่นี้เจอกันบ่อยแล้วนะในพรีเมียร์ครับคาตานเย่กับทางมาเน่ครับ
1: ก็เหมือนจะรู้เรียมมาเน่ว่าจะกระชากแล้วก็วิ่งตามนะครับ
0: โอ้ตอนนี้เหลือแค่เดคแคเลเลอร์โอ้ยืนตรงวงกลมกลางสนามนี่ต้องมาไล่เองครับเดอบรอยก็อึดอัดเหมือนกันไอตัวเด็กมันก็ไม่ไล่ครับเอ็ดเอาลากตัดมาในกรอบเขตโทษวนก่อนไม่มีจังหวะมุมมันไม่ได้แล้วล็อกเปิดทะลุมัดเสาไกลมาเน่เกี่ยวได้ยังได้อยู่แล้วก็เปิดยัดเข้ามาสุดท้ายบอลมันติดบล็อกพอดีออกข้างครับได้ทุ่มแล้วครับ
1: ขึ้นมาก็น่ากลัวนะครับเล่นเบลเยียมเนี่ยปล่อยให้ริมเส้นให้เซเนกัลเล่นแบบนี้บ่อยๆไม่ดีนะครับ
0: จากขอบทุ่มเข้ามาตรงกลางครับเนี่ยคาเต้หูดิมาหมดแล้วคู่เซนเตอร์ครับทั้งปาเตซิสแล้วก็เนี่ยคาเต้เติมมาช่วยด้วยนะครับตอนนี้กดอยู่ครับอยู่หน้ากรอบไปโทษนี่แหละคือพอเลี้ยงกลับเมื่อไหร่เนี่ยเบลเยียมจะปล่อยเลยนะครับปล่อยให้เซเนกัลกลับไปเลยครับแล้วเขาก็ไปลงไปรับเหมือนเดิมครับ
1: เหมือนไปยืนคุมโซนแน่นๆหน้ากรอบเขตโทษนะ
0: ใช่ครับเดียล่าขืนออกมาตอนนี้นี่ขึงอย่างเดียวครับเคาะหาช่องไปเรื่อยๆครับตอนนี้โลซ้ายโลขวานะครับขวาไปไม่ได้แกก็โลมาซ้าย
1: ไม่ค่อยเห็นว่าทีมไหนจะครองบอลได้ดีกว่าเบลเยียมกันนะ
0: ใช่ครับนี่คือแบบครองอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับบอลทะลุตามช่องแล้วก็เบิ้ลเร็วมาทางขวาเติมมาแล้วครับเดียต้าล็อกตัดในมาเดียต้ายังดึงอยู่หาช่องโยนอยู่เดียต้าจ่ายย้อนกลับมาฝากมาตรงกลางครับกานาเกหน้ากรอบเขตโทษฝากซ้ายมาดีกว่าครับมาเน่ก็ปัดลูกนี้มาได้โคกชนเสาซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับเซเนกัลนำไปแล้ว1-0ครับ

0: เดียล่า
1: ฮาบิบเดียล่าครับ
0: นี่เพิ่งเตือนไปครับเบลเยียมเนี่ยไปปล่อยพื้นที่ริมเส้นน่ะให้เซเนกัลได้เล่นง่ายเกินไปครับโอ้ถ้าแทนที่จะมาเรียกมาบีบ2คน3คนนี่ให้ได้ดวลเดี่ยวแบบนี้คืออย่างที่พี่อู๋บอกอ่ะพอผู้เล่นเซเนกัลไม่โดนผู้เล่นเบลเยียมมากดดันเขาก็มีพื้นที่ในการที่จะเล่น
2: ใช่ครับ
0: พื้นที่ในการที่จะหยอดไปตรงไหนก็ได้
2: เลยครับ
0: โอ้โหคราวนี้เสาช่วยจังหวะแรกแต่ก็ยังดีครับที่ดีล่าเข้าไปชาร์จได้เร็วนะครับเนี่ยเซเนกัลเนี่ยริมเส้นน่ะไม่มีใครเข้ามาบีบไม่กดดันเลยนะครับบอลจากทางด้านเซโรมาเน่แต่งเข้าขวาเปิดมาจังหวะแรกโขกชนเสาแล้วก็ซ้ำอีกทีน่าจะเป็นอิสมาลซานะครับโมงจังหวะแรกไปชนเสา
2: คือมันก็สุดปัญญาของทางคุกตัวอยู่แล้วครับแล้วบอลมันมากระดอนมาปุ๊บโอ้โหฮาบิบเดียล่านี่คิดท่าดีใจได้ก่อนเลยนะครับ
0: คืออิสมาลซาเนี่ยได้โขกตรงคู่เซนเตอร์เลยนะครับเตสกับมิเคเล่พอบอลไปชนเสาปุ๊บเนี่ยก็เสียจังหวะหมดเลยแต่ว่าคนนี้ครับยังปรีเข้ามายิงไว้ได้นะครับเดียร่าเอาละครับเซเนกัลขึ้นนำ
2: ยังมีไว้อาการครับวันนี้มาในสูตรครับโอ้โหแกมาเท่ทีเดียวนี่คนละอารมณ์เลยนะครับตับเทียวแกก็ยิ้มเล็กๆนะครับไม่ได้เฮมากแต่ว่าดูที่กาเซียบอกลูกทีมใจเย็นๆครับตอนนี้คือเวลามันก็จะมีอีกเยอะแต่ว่าต้องดูวิธีการเล่นเลยครับเพราะว่าโอ้โห25นาทีที่ผ่านมามันมีความน่ากลัวเลยครับเบลเยียม
0: ถ้าคุณก็ไม่ไปบีบเขาอะเขาก็เล่นสบายเลย
2: วัน
0: เดี๋ยวดูว่าจะเปลี่ยนวิธีการเล่นหรือเปล่านะครับลูดี้กาเซีย
2: เพราะว่ากาเซียช่วงแรกเนี่ยใช้การบอมเอาครับจากเซนเตอร์วางยาวไปครับอ่ะลูกทุ่มครับประเด็นมุมทงครับคาสันเย่ทุ่มลึกเข้าไปเจอโมงเสยมาก่อนลูกกลางกาดดวนกันทีโมงลึกมาอีกทีคาสันเย่เข้าเหลี่ยมแล้วก็วางข้ามไปก็ไม่มีอะไรครับหมดทีเดียวสบายเลยครับเปิดมาแบบลอยๆแบบนี้สบายครับบอลเดินทางช้าด้วยครับวันนี้ไม่เจอบอลครับโดกูแกก็ไม่ได้บีบไล่อะไรนะครับดูเซตกันสบายจริงครับมาอีกแล้วครับตอนนี้กำลังจะมองหาด้านซ้ายครับเพราะว่าทางซ้ายมาเน่วันนี้ว่างเกินนะครับเพราะคาสันเย่เหมือนแกขุบเข้าไปอยู่ข้างในไปช่วยครับ
0: พอไม่มาบีบแบบมาเน่ก็เล่นสบายเลย
2: เนี่ยเขาพอนำแล้วเซเนกัลก็ไม่สนนะครับไม่ไล่คืนหลังซะเลยครับเนี่ยจนต้องขยับมาช่วยไล่ก่อนครับเนี่ยเดี๋ยวรอต้องขยับมาครับแล้วก็เตะทิ้งซะเลยครับโมริเดียวบอลกลางกาดพลิกได้มาแต่มันไม่ทันครับทางด้านของมาเน
0: ่
2: ก็ช่วงวอเตอร์เบรกพอดีครับผม
0: นี่ครับกล้องจับมาที่ฮาบิบดียาล่านะครับนี่เป็นมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับมีไหมเซเนกัลหมอผีส่วนแอฟริกาเนี่ยหมอผีเยอะนะอ่ะก็ฟังยาวๆเลยครับขับรถจากนครพนมกำลังจะเข้ากรุงเทพไม่ง่วงเลยครับพี่จากคุณบอมบี้นะครับ
2: ก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับก็ฟังเราไปด้วยอย่าไปลุ้นเกินนะ
0: ใช่
2: จังหวะจะยิง
0: เซเนกัลต่อบอลส่งบอลทักษะดีมากเลยนะครับสวยงามนำก่อนด้วยจากคุณลงเล้ง
2: วันนี้นะผมว่านะคุณน้องเล้งโหวิธีการหมากของลูดิกาเซียมาไม่เวิร์กเลยเนาะ
0: ใช
2: ่ไม่เวิร์กจริงๆนะครับมาเน้นรับแบบนี้แล้วก็ไม่ไล่แล้วก็กลายเป็นว่าวันนี้โดกูเงียบกริบเลย
0: ใช่ใช่
2: เป็นมิโดกูเลยครับ
0: คือถ้าริมเส้นสองฝั่งอ่ะผมว่าทอซาจะดูโดดเด่นกว่าคุณกนกบอกว่าผมกรีดยางครับไม่ได้ดูสักคู่เลยแต่ฟังพวกพี่อย่างเดียวก็เปิดก้าวทิ้งไว้เป็นเพื่อนกันนะคร
2: ับ ใครไม่สะดวกชมก็เปิดไปได้เนาะฟังทั้งเสียงก็ยังดีครับเพราะว่าหลายท่านบางทีก็ทำงานมันก็ดูไม่ได้นะ
0: คุณจรูนบอกว่าคุณเอกว่าทีมเบลเยียมจะผ่านได้ไหมครับถึงตรงนี้ผมยังไม่เห็นเบลเยียมจะได้เปรียบเซเนกัลนะเซเนกัลได้เปรียบทั้งการครองบอลแล้วก็บางช่วงนี่พับสนามด้วยซ้ำนะครับ
2: ใช่ครับนี่คือเนี่ยคือชนเสาสองทีนะครับแต่คราวนี้ชนเสาแล้วมันมาเข้าทางก็ฮาบิบเดียล่าก็ยิงเข้าไปได้ครับ
0: คุณชัชวาลครับบอกว่าคู่นี้ใครชนะไปเจอกับทีมไหนครับคู่ชนะคู่นี้เดี๋ยวนะน่าจะไปเจอคู่อเมริกาหรือเปล่า
2: จำไม่ได้ต้องดูสายอีกทีนึง
0: คู่ชนะคู่นี้ไปเจอผู้ชนะระหว่างอเมริกากับบอสเนียนะครับ
2: ที่จะเล่นตอนเช้านะครับ
0: เบลเยียมเสียทรงคุณสกายแบ็กนะครับคุณสวัสดีครับพี่อู๋พี่เอพี่อู๋พี่เอกนะครับคุณสแตมบอกไทยแลนด์สู้ๆ
2: ครับ
0: เชียร์เหรอ
2: ไม่แล้วก็เชียร์กันต่อไปเดี๋ยวไอ้รายการคิงคัพใช่ไหมคิงคัพเลยพวกนี้นะครับ

0: ุณธรรมยัยสื่อบอกว่าจานอู๋จบที่ซีแอตเทิลเนี่ย
1: ครับผม
0: คุณสมชายเชียร์ทุกทีมนะครับผมมีนักเตะปืนใหญ่อาร์เชียร์ทุกทีมที่มีนักเตะปืนใหญ่อาร์เซนอล
1: ครับอันนี้ก็โอเคได้เชียร์ยาวหน่อย
0: ใช
1: ่เพราะมีหลายทีมนะครับของผมไปหมดแล้วนะทีมรับเยอรมันล่วงไปแล้วไอ้ที่ตามเชียร์คือญี่ปุ่นปะปายแล้วครับตอนนี้ก็ดูไปเรื่อยๆ
0: ยังมีอังกฤษเนี่ยเหลือเยอะนะ
1: ไม่ผมไม่ได้เชียร์นักเตะนอกผมเชียร์เป็นทีมมากกว่
0: าเชียร์เป็นทีม
1: เชียร์เป็นทีมตอนนี้กำลังเล็งอยู
0: ่
1: ตอนนี้ผมตามโมร็อกโกอยู
0: ่
1: เล่นมันดินะครับ
0: แต่จริงๆวันนี้เซเนกัลก็เล่นน่าเชียร์นะ
1: ต้องเรียกวานาเคนกับเควินเดอบรอยมาคุยเตรียมกันหนักเลยครับสำหรับลุยส์กาเซียครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้พลิกบอลเล่นเลยวานาเคนต้องมาช่วยเกมรับนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนเดอบรอยเกมรุกมันก็ไม่ได้พอได้ปุ๊บเนี่ยวันนี้เจอ3ครับเซเนกัลมา3เลยครับ
0: กลับมาลุยกันต่อนะครับเบรกกันไปแป๊บนึงถึงตรงนี้นาทีที่30นะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาฟังเซเนกัลนำทางด้านเบลเยียมอยู่ 1-0 นะครับ
1: ได้ประตูจากฮาบิบดีอาร่านะครับก็สมชื่อครับเซเนกัลครับมาทีเป็นก้อนเลยครับมากัน3ครับโอ้โหวิ่งกว่าทีมีแต่สีเขียวครับเนี่ยแล้วแกวิ่งใส่กองหลังด้วยนะครับก็จะออกบอลก็ยากครับอาตูเทียสเนี่ยมองแล้วมองหันซ้ายหันขวาครับเลือกเปิดออกซ้ายครับยังไง
0: ผู้สิง
1: มีเสียงลูกหวีดเป่าอะไรครับ
0: มีใครวิ่งมาหรือเปล่าเห็นแวบๆเมื่อสักครู่เนี้ย
1: เหมือนมีแวบๆนะ
0: ถ้ามีคนวิ่งลงสนามภาพจะไม่ตัดให้เห็นนะ
1: ใช่ครับก็จะไปจับแช่ไปที่เดอคูเปอร์ก่อนครับ
0: จับลูดี้กาเซียแทนฮะ
1: อ๋อลูดี้กาเซียวิ่งไป
0: เฮ้ยหรือว่ามีใครวิ่งมาสาดน้ำแกเปล่า
1: ไม่ใช่ตะกี้แกเดินไปเจอแต่ปิดเกอร์พอดีลูดี้กาเซียบอกโอ้ไปยืนสั่งแผนตรงนั้นพอดีครับเจอไอ้ที่ฉีดน้ำในสนามครับเขาเรียกอะไรนะเรียกตัวอะไรนะเด็กไอ้ตัวเนี้ยที่ฉีดน้ำสนามโดนก็ไปเต็มหน้าเลยครับ
0: มันโผล่มาอ๋อไอ้ตอนที่เบรกใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ไปยืนตรงนั้นพอดีครับ
0: น่าจะให้ดรอปบอล
1: ก็ยัง
0: แต่เป็นการ
1: บอลมันอยู่ที่เดอคูเปอร์นะถอดสูตรแล้วครับปั๊บเทียวบอกใส่สูตรตะกี้จับเฮไม่ได้ไงตะกี้แกเฮแบบเล็กๆแค่ยักไหล
0: ่กระโดดเฮนี่มันเนี่ยแต่ตรงรักแร้มจะขาดไงก็สูตรมันจะเป๊ะพอดี
1: ครับ
0: ลุยต่อครับเดี๋ยวดูว่าจะสปีดเกมจะเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับเบลเยียมเนี่ย
1: คือตอนนี้อาจจะต้องเล่นแบบนี้ไปก่อน
0: อ
1: าจจะไม่แน่ไปรอครึ่งหลังนะครับ
0: ครับ
1: โหดูสิทธิ
0: การยิงเซเนกัล5ครั้งอ่ะตรงกรอบ2ได้มา1เบลเยียมมีโอกาสยิง2ครั้งตรงกรอบ1ครั้งนะครับ
1: และตรงกรอบแบบชนิดไอ้โมดีเดียวสบายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะครับก็เหนื่อยเหมือนกันเนี่ยพยายามจะออกบอลไปมาแต่ว่าเซเนกัลแกเข้าเร็วครับเอาจังหวะจับบอลแล้วหลุดดูกูจะกระชากไปลูกนี้แล้วก็มีอะไรไหมวุฒิสิน
0: มาให
1: ้ไม่มีอะไรครับ
0: ดูเหมือนจะดีดทิ้งตัวด้วยนะครับ
1: แกเหมือนแกพุ่งมาก่อนครับวุฒิสินแกบอกครับ
0: จังหวะจะแตะหลบทางด้านเนกาเต้แล้วโหดูแอคชั่นเหมือนก็ดีดจะเอาฟาวล์นะครับเนี่ย
1: กี้ผมว่าแกดึงชะลากขาไปยังดูดีกว่าเนอะพอแกไปดีดก่อนปุ๊บวุฒิสินแกเลยไม่ให้เลยครับ
0: จริงถ้าวิ่งตามไปเล่นต่อพื้นที่ตรงนั้นน่ะก็อาจจะทันนะครับ
1: เนี่ยแล้ววันนี้กาหน้าเกกับปาร์ฟเกแกครองบอลก็ไม่มีใครมาแย่งไงด้วยนะครับแกก็จ่ายบอลสบายๆแล้วก็รอให้พวกปีก2ฝั่งวิ่งสลับกันขึ้นมานะครับเลยมีพื้นที่ให้มาเน่วันนี้ก็เล่นเยอะเลยครับก็เล่นช้าไว้ก่อนครับเซเนกัลโดยเฉพาะคู่เนี่ยคาเต้กับปาเตซิสนะครับเคาะกันไปเคาะกันมารอจนกว่าเบลเยียมจะไล่ครับ
0: ครับ
1: ลูกวางยาวอีกแล้วครับโอ้โหวางลึกมาทันไหมไม่ทันครับไปจะหยุดก่อนติดหนึ่งแรงหน่อยๆครับมาเน่บอกโอ้โห
0: มาเน่ด่าในใจอ่ะโอ้โหเปิดไม่ดูสภาพเลย
1: สิบปีก่อนค่อยว่ากันครับโอ้
0: ระหว่างบอลแนวลึกเนี่ยโอ้บอลตกพื้นนี่เหลือพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็วิ่งแก้เกอร์ไปอย่างนั้นแหละครับมาเน่สปีดยังไงก็ไม่ทันนะ
1: ให้แรงไปครับปั๊บเกแต่ก็จะมีจังหวะแบบนี้ตลอดนะครับคือพอมาเน่ว่างเมื่อไหร่เนี่ยทางฝั่งเซเนกัลแกจะลักไก่วางแบบนี้ครับ
0: นี่คุณละนนท์เหรอบอกว่าสปริงเกอร์หรือเปล่าอาจารย์
1: ใช่
0: ไอตัวฉีดน้ำ
1: ใช่ใช่มันโผล่ขึ้นพอดีไปสั่งแผนตรงนั้นหน้าเปียกเลยนะครับเนี่ยดูบอลของทางเบลเยียมช้ามากเลยครับดูว่าโหต้องออกมาอยู่ริมเส้นครับเดอบรอยไหลตามช่องไปสุดเส้นหลังล็อกคัตแบ็กกลับมาก็ยังตีเข่าทิ้งเอาไปได้ก็ยังอยู่ครับ

0: ยังช่วยกันได้ดีครับ
1: ครับถ้าเปิดแม่นจริงนี่แนวรับของเซเนกัลนี่เคลียร์ทิ้งหมดเลยครับ
0: รีบไปหน่อยครับคาสันเยมีบอล2ใบนะครับทุ่มเร็วครับโดกูควายแล้วหมุนวนมา มาเน่ตามบีบอยู่นะครับกลับมาใหม่ครับโดกูตอนนี้ย้ายมาอยู่ทางขวาก่อนครับโดกูพยายามจะฝ่าตัดเข้าไปครับโดกูโดนสไลด์นิดนึงแทงมาก็ไม่ได้ครับติดลูกนี้แล้วจัดสวนคืนมาเน่มาเน่เลาะซ้ายเปิดยัดซะเลยบอลไม่ออกครับเดี๋ยวบรอยก็เอากลับหลังไปครับเมคเคเล่จ่ายมาโอ้ยเกือบโดนฉกครับมา
1: วานาเคนทันเริ่มจะครองบอลมากขึ้นแล้วครับเรียมนี่คือก่อนหน้านี้เล่นชิวกันไปครับพอโดนเซเก้าขึ้นนำนี่เริ่มตื่นแล้วครับเบลเยียม
0: แต่บอลแกช้ามากนะแกเคาะมากจังหวะไปหน่อยเนี่ยครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็กลับไปที่แดนหลังนะครับเนี่ยทีเดมันก็ต้องมาช่วยเคาะด้วยแล้วโดนไล่มาบอลกลับมาครับเมคิเล่ให้มาเดลมานทีเดมันขาสันเย่มองก่อนเอาจะบอมไหมไม่เอาครับโอ้โหคืนหลังอีกทีครับอยู่ก็อยู่ตรงนี้ครับ
1: 10นาทีสุดท้ายนะครับ
0: อาตูเทียสวางบอมไปเลยดีกว่าครับทอดสามโมงตั้งมาก็โมงสกัดไม่ได้ครับเดียร่าเก็บตกได้ครับ ADI ให้มาอาแล้วครับเดียร่าท่านรู้ปล้องมาตัดในมาแล้วเดียร่ายังลากตัดมาอยู่ฝากมาครับมาเน่วนมามีตัวขวาเติมมาอยู่นะครับเคาะกลับมาใหม่ครับโอ้โหตอนนี้ตั้งป้อมโยนข้ามาทางซ้ายคืนหลังมาครับยาตาสลับมากานาเกตง้างจะเอาขวาไม่ได้มาโดนเข้าเร็วไปก่อนล่วงไปแล้วกานาเกเอาบอลกลับมาครับจาคอบยาคอบมาเน่เคาะจะชิง1 2กันมาเน่เข้าไปเลยกับเข้าขวายิงลูกนี้ก็โดนไม่เต็มพอดีโอ้แต่1 2กันสวยครับจังหวะยิงมันโดนไม่เต็มเลยครับ
1: เคาะบอลเซตบอลกันนานมากครับสุดท้ายช่องมีครับมาเน่ทำชิ่งจังหวะยิงเหมือนจะเสียหลักเลื่อนไปนิดนึงนะครับเนี่ยบอลจากมาเน่ทำชิ่งแล้วก็ไปรับต่อแต่งเข้าเหลี่ยมขวาโอ้ยมีตัวเข้ามาขวางน่าจะเป็นคาสันเย่เลยครับ
0: มาสไลด์พอดี
1: มันบีบให้มาเน่ต้องรีบยิงเลยครับลูกเนี้ยก็เลยทำให้น้ำหนักเบาครับ
0: ผู้จับบอลจังหวะทีมเบิร์กนะเนี่ยจ่ายกันเสียอีกแล้วครับเดอะคุยเปอร์ได้บอลมาขวาขยับไปแล้วโดนเตะร่วงไปเอาไม่ฟาวครับมาโอ้ต้องลุยมาดีดมาก็ไม่ผ่านเหมือนเดิมครับโอ้โหดูเลยครับทำยังไงก็ไม่ผ่านครับเนี่ยเปิดมาติดตลอดครับท็อตซา ยังดีว่าตามไปเอาไม่ทันครับฮาบิบยาย
1: ิงตีเสมอไม่ได้นี่อย่าเสียเพิ่มนะครับครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับเบลเยียมก็ต้องไปแก้เกมในจอนพักครึ่งนะครับ
0: เหมือนไม่กล้าบุกเต็มเหมือนกันนะ
1: กลัวโดน
0: กลัวโดนอยู่นะครับแกก็เลยบุกแบบไปแบบเหนื่อยๆครับค่อยๆหาช่องกันไปครับแต่น่ากับเบลเยียมอาตูเทียสคือหลังมา
1: แล้วเบลเยียมวิธีการเล่นมันไม่ได้มาขึ้นกับเดอะบอยทุกช็อตนะ
0: ใช่ครับโดกูครับไปแล้วเข้ามาเดอะบอยโดนไล่แซะอยู่เดอะบอยฝากขวามาอีกทีครับโดกูโอ้โห2จะไหวไหมโดกูจะฝ่าไหมกระชากไปก่อนแล้วเปิดหักกลับมาเลยไปหมดแล้วก็จิ้มกันดูดิโอ้โหจังหวะแฉลบไปแฉลบมาครับท็อตซาตามมาเก็บก่อนหน้ากรอบเขตโทษแทงยัดไปโอ้โหท็อตซาแล้วก็ไปผักโอ้โหทำอะไรครับท็อตซา
1: เขายืนอยู่คนเดียวใกล้ๆโอ้ยจ่ายไปติดเขาซะงั้นมันคือจ่ายบอลพอโดนบีบกดดันก็จ่ายบอลพลาดง่ายๆนะครับเบลเยียมแบบนี้เข้าทางด้านเซเนกัลเลยครับมีตัวเจ็บอยู
0: ่เงยหน้ามาเจอป๊าบเกตกใจเหมือนขามันลั่นนะครับแล้วพอป๊าบเกแกเอาบอลไปได้แกตีเข่าเข้าไปกันนะครับ
1: ให้ดูภาพชายอีกครั้งหนึ่ง
0: โอ้ถ้า
1: ดูเหลี่ยมเนี่ยก็อาจจะต้องชมคาสันเย่ด้วยนะครับ
0: เหมือนมันสุดขาแล้วลื่นไปแล้วครับ
1: แล้วบอลยิงเนี่ยพี่อู๋มันเหมือนไปโดนขาคาสันเย่ทำให้น้ำหนักมันผ่อนลงมาด้วยนะครับ
0: คือขาซ้ายลูดกับพื้นไปแล้วครับขาขวายิงไปแล้วมันไปแฉลบนิดนึงอ่ะบอลยาวครับหมดทีเดียวให้มา NDI มงเช็ดไปมันลึกไปครับไปถึงคุกตัวครับโอ้โหใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับ38นาทีครับ
1: เกมลุกอย่างเดเคเทลาเล่นี่เงียบกิ๊บเลย
0: ได้ไปอยู่ฝั่งขวานะครับไปเปิดบอลทีเดียวหลังจากนั้นไม่เจอบอลอีกเลยครับเดเคเทลาเล่
1: บอลไม่ถึงอ่ะเพราะว่าเบลเยียมมันขึ้นบอลช้านะครับแล้วก็ชอบวางบอลแนวลึกแล้วออกริมเส้นด้วยเนี่ยจ้องจะยกข้ามแนวรับอีกแล้วเบลเยียม
0: คือทางฝั่งเซเนกัลเขารู้ทันแล้วครับพอบีบคืนหลังปุ๊บเซเนกัลเขานำอยู่แล้วนะครับเขาไม่ไล่เขาก็วิ่งกลับเลยตอนนี้เซเนกัลก็กลับมาอยู่ในโ

0: ในโซนตัวเองครับไม่ขึ้นเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: เนี่ยตอนนี้ต้องสลับมาช่วยกันหน่อยครับต่อบอลกันเบเคเล่ฝากทางซ้ายมาให้ครับเดคูเปอร์ได้โอกาสวางมาก็ไม่มีอะไรเลยครับวางมาแบบนี้โอ้โหโมลิเดียวสบายครับแล้วสวนครับโมลิเดียวโอ้โหเตะบอลไกลแม่นนะครับ
1: เกือบแม่นลูกเนี้ย
0: วิ่งเกือบถึงดีว่าถอยไปมงได้ครับเดคูเปอร์เดอะบอยก็เก็บบอลแล้วก็งัดข้ามาให้ครับเดคูเปอร์เดคูเปอร์แทงทะลุตามช่องมาทอดซาวนก่อนครับทอดซาไม่มีตัวมาเชื่อมครับทอดซาโอ้ไม่ไหวอะรอเคาะคืนหลังครับคืนหลังกลับมาครับอัตุทิอาสให้มาที่เมเคเล่ตอนนี้ขึงไม่อยู่นะครับคาสตานเย่ตอนนี้สลับกันครับโดกูมาอยู่ขวานะครับทอดซาไปอยู่ซ้ายครับแล้วทีเลมันช้าโอ้โหยังดีโดนฉกไปแล้วยังจิ้มคืนหลังกลับมาครับโอ้เจอลุมครับกานาเกเกือบไปครับทอดซาวนตัดเข้าในมาก็ไปไม่ได้ครับมีเอดีอาร์อยู่เอาทะลุตามช่องมาหลุดมาได้เหมือนกันคัทแบ็กมาไม่ดีโอ้โหคัทแบ็กใครๆก็ไม่รู้โอ้จังหวะทะลุตามช่องดีมากครับ
1: แล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปในกรอบหกขวาแล้วจังหวะคัทแบ็กมาบริเวณจุดโทษไม่มีใครเลยครับ
0: โอ้ย
1: คือถ้าเปิดดีๆเน้นๆเนี่ยได้จบเลยนะครับเบลเยียม
0: เซ็งหน้าตัวเองเลยนะเดคูเปอร์โอ้โห
1: เหมือนคัดแบ็กตามสัญชาตญาณอ
0: ่ะใช่ครับคือไม่ได้มองเลยครับพอบอลสุดเส้นก็ตวัดเลยครับแล้วมันเปิดมามีแต่เซเนกัลครับคาสันเย่ลุยมาอ่ะต้องหมาเองครับตันเย่ยอดเข้าไปดื้อจะลุยมาโมงก็ไม่ได้อีกวานาเคนโมงคืนกลับมามีจังหวะเป่าไปแล้วฟาวแล้วครับเดเคเลเลอร์ไม่ได้ครับ
1: ครับ
0: ไปฟาวปาเทซิสครับ
1: เจ็บ
0: กองคู่เลยครับ
1: โอ้โหคุมไปที่หน้าจะเป็นเนียคาเต้หรือเปล่า
0: เนียคาเต้ครับบูซาเดียคาเต้ผู้สินมาดูหน่อยว่าแกโดนเหมือนโดนชายโครง
1: ชนกันเอง
0: อ๋อ
1: คือเดคุยเปอร์เนี่ยจังหวะเข้าเนี่ยมาเข้าใส่เดียต้าครับเดียต้าไปชนกับเนียเต้
0: ฟาวที่เดคุยเปอร์
1: ใช่
0: เดคุยเปอร์มาชนปุ๊บแล้วมีจังหวะฟอลโล่นะครับแคนนอนครับโอ้โหนี่คาเต้โดนอัดไปที่ชายโครงครับ
1: อยู่ประจวบครับฟังทางวิทยุพอตีห้าก็ตัดไปรายการปกติใช่ครับถ้าฟังจากวิทยุอสมทอีก4สถานีทั่วประเทศเนี่ย
0: จะ
1: เที่ยงคืนจนถึงตีห้าพอตีห้าเสร็จปุ๊บก็จะตัดไปที่ลูกทุ่งมหานคร
0: ครับ
1: แต่ก็ยังฟังเราชมเราได้ต่อนะทางเพจ Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับ
0: แต่จริงๆเดี๋ยวเราต้องไปดีลกับทางลูกทุ่งมหานครก็ได้นะให้เขาร้องเพลงไปแล้วก็พากบอลไปด้วยนะครับนะก็ได้อยู่นะ
1: ดนตรีดีเจ95มานั่งตรงกลางนะ
0: ครับ
1: ร้องลูกทุ่งไปด้วย
0: ให้เขาร้องไปแล้วก็มีทีมภาคเราไปประกบนะได้อยู่นะ
1: หรือเอาเราไปจัดลูกทุ่งให้เขามาพากบอล
0: ครับโอ้โหเอาตัดบอลได้อีกแล้วโอ้โหรีบไปหน่อยมามาเน่หันไปโวยเลยว่ากูจะรีบไปไหนครับเป้าหมายเหมือนแกไม่ได้เลือกมาเน่ครับไปเลือกให้สมัยลาซาเนี่ยมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหดีอาต้าเนี่ยพอเบลเยียมเล่นช้าเนี่ยทางเซเนกัลแกรอฉกนะครับบางทีวิ่งเข้าใส่เนี่ยเกือบเสียบอลหลายทีแล้วนะครับโอ้โหดูเดี๋ยวบอลวันนี้คู่ที่ได้บอลเยอะสุดคืออาตูเทียสกับอเมคเคเล่
1: ใช
0: ่คู่เซนเตอร์แล้วก็บอมเอาเดคเลเลอร์ไปเก็บเอาข้างหน้าแล้วกันครับวางทะลุมาเชมิโดกูล็อกเข้าขวาเชมิโดกูบอลชั้นแลบแล้วก็เข้ามือโมริเดียวครับไม่มีอะไรแล้วช็อตนี้ได้แค่เสียวครับ
1: ต้องโฉกาดได้เร็วแบบนี้นะครับเดอะบอยครับจังหวะพักอกเห็นแล้วครับโดกูแลบมาทางขวาแล้วโดกูจังหวะโยกเนี่ยพยายามจะเปิดไปข้างในให้เดคเลเลอร์แต่ว่าไปฉลับแล้วก็ไปเข้ามือทางด้านโมริเดียวครับ
0: ไอ้ที่มันหวาดเสียวนี่คือชันแลบแล้วมันเปลี่ยนทางเกือบเข้าประตูตัวเองครับดูจังหวะบังแล้วก็ฟาวไว้แล้วครับช้าไปหน่อยครับปาเก้ขึ้นไปดึงเขานะครับ
1: วานาเก้นนะครับที่โดนทำฟาวนาทีครึ่งครับก่อนทดเวลาบาดเจ็บ
0: ตอนนี้ก็มาสลับตำแหน่งแล้วก็อยู่ขวาไปเลยครับก็เหมือนกับรอบแรกๆนะพยายามเล่นแบบนี้ตลอดนะครับทอดซาไปอยู่ซ้ายครับทอดซาแทงยัดในมาครับเดคเลเลอร์ไปสุดเส้นแล้วบอลชันแลบออกหลังยันทิ้งออกไปได้ครับได้เป็นเตะมุมแล้วครับทางด้านของเบลเยียมนะครับ
1: คือพอเร่งจังหวะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดเข้ามาหาจังหวะยิงในกรอบ18หลาบ่อยขึ้นนะครับบอลสุดท้ายเดียต้านะครับไอ้ขวาแล้วก็ฉลับ

0: ออกหลังคือเหนื่อยเกินโอกาสจริงมันก็น้อยอ่ะเบลเยียมอ่ะพอไม่ทำเกมเร็วผู้เล่นของเซเนกัลก็ลงมารับกันได้ทันนะครับลุ้นเตะมุมครับท้ายเกมครึ่งแรกของเบลเยียมครับ
1: พอจะมาเปิดมันก็ติดบล็อกติดแย่ติดอะไรนะครับอ่ะก็อาศัยความใหญ่เอาครับเลือกถ่ายย้อนหลังกลับไปแถว2เอาไงลองยิงไกลดูเต็มข้อเลยครับเดคูเปอร์ต้องปัดทิ้งครับพอดีเดียวได้โชว์สักดอกนึงครับ
0: นี่ก็ช่วยทีมหลายช็อตแล้วนะครับบอลพุ่งเนี่ยถ้าไม่ปัดเนี่ยโอ้โหเสียบเสาไกลแน่นอนครับบินปัดไว้ได้ฮะลูกเนี่ย
1: ไม่ห่างตัวเท่าไหร่นะท่านเอกนะ
0: ใช่ฮะ
1: ได้โชว์ครับได้เตะมุมอยู่นะครับนี่ตะโกนบอกเพื่อนให้คุมไม่ดีหน่อยครับคือมัวจะไปอัดกันอยู่ในกรอบเขตโทษครับเขาเล่นแผนยิงไกลครับ
0: ครึ่งแรกทด5นาทีนะครับยังมีเวลาอยู่ครับเบลเยียม
1: เควินเดบรอยเปิดลอยๆมาบอลฉลับมงตั้งสวนกลับเข้ามาก็ไม่มีอะไรครับออกหลังไม่เลยครับทางด้านของเดคูเปอร์นะครับ
0: น่าจะเป็นบอลสูตรนะครับเดบรอยเปิดมานอกกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะเข้าทำไม่ดีครับพอบอลออกหลังก็ดึงเกมช้านะครับเซเนกัลมูนิเดียวประตูของเซเนกัลเนี่ย33ปีแล้วนะครับเล่นที่ฝรั่งเศสกับเลอาฟก็33ได้เรื่องเก่านะครับ
1: ประสบการณ์ยังดีครับลูกกลางอากาศด่วนกันอ่ะมงเสยมาบอลตกมาเดียร่าตามมาแย่ก่อนแล้วโอ้โหแย่งไปได้ครับเดียร่าโอ้คล่องแล้ววางทะลุมาทางขวาโอ้โหโล่งๆครับเอเดียไอลุยมาล็อกขวามาก่อนเอเดียไอเข้ามาในกรอบเขตโทษจ่ายแล้วบอลฉลับจิ้มลูกนี้ก็มันโดนไม่เต็มเลยครับพยายามจะดีดเร็วบอลมันก็ค่อยๆไหลออกหลังไปครับโอ้โหเอเดียไอข้างขวาโล่งๆแล้วแต่ว่าจังหวะตัดในไม่ดีนะครับ
0: แล้วจังหวะสวนกลับของทางด้านเดียร่าเนี่ยโอ้โหขาก็ยาวครับก็เล่นในพิวรีก็เป็นตัวหลักของซันเดอร์แลนด์นะครับ
1: มิ
0: ฟ
1: ิลด์เดียร่า
0: เนี่ยมีถามมาแล้วนะพี่หูว่าผู้เล่นเซเนกัลเนี่ยเล่นทีมไหนกันบ้างทำไมเล่นดีจังเลยโอ้โหตัวดังเพียบเลยนะครับ
1: ตัวพีเมียกับทั้งนั้นเลยครับหลายคนนะครับ
0: ลีกเอิงก็ใช่นะครับ
1: NDI ซานะมาเน่ก็อดีต
0: ปาร์เกก็อยู่ในนาริกาสเปนเงี้ย
1: ไอ้กาหน้าเกย์ก็ใช่ครับ
0: บอกว่ารู้จักแต่มาเน่คนเดียว
1: ครับ
0: อิสเปียร์ตัวดีเยอะตัวดีเยอะ
1: แจ็คขอบก็ก่อนอันนี้เคยเล่นในบุนเดสนะครับ
0: ตอนนี้ไปอยู่กาลาแล้ว
1: ใช่โดนบังไว้แล้วก็ไม่มีอะไรครับโดกูตัวเล็กกว่าเยอะครับเนียคาเต้แกก็บังออกหลังไปเนียคาเต้นี่ก็อดีตพวกนักเตะมายเก่านะครับ
0: เล่นทีมชาติไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะเจอร์มี่โดกู
1: อ๋อใช่เหมือนแกใช้ความสามารถเฉพาะตัวลุยเดี่ยวไปเยอะไปหน่อยนะ
0: พออยู่กับซิตี้อ่ะเขาทำชิ่ง1 2ทะลุช่องแล้ววิ่งไปอย่างเงี้ยได
1: ้มันมีระบบอ่ะนะมันมีระบบ
0: แต่ว่าแม้แต่กระทั่งเดอบรอยก็ไม่ได้เล่นแบบเดียวกับที่เล่นอยู่กับซิตี้แล้วนะครับ
1: คือถ้าจะเน้นระบบอ่ะต้องไปดูซีรีส์จีนมีแต่ระบบนะครับ จะได้ระบบดีหน่อยครับทางด้านของเบลเยียมวันนี้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยครับ
0: ครับ
1: เริ่มตัดฟาวบ่อยขึ้นนะครับปั๊บเกครับจะเป็นตัวเข้าชนก่อนแล้วก็ตัวใหญ่ครับปั๊บเกการหน้าเกเหมือนวันนี้บทบาทจะอยู่ไปอยู่หน้าแนวรับเนาะถอยลงไป
0: ลงต่ำหน่อย
1: ให้ปั๊บเกชนก่อนครับอาตูเทียสผ่านมาครึ่งทางแล้วของการทดเวลานะครับเกือบ3นาทีวานาเคนยังอยู่ที่กลางสนามนะครับมิเคเล่ให้ไปอาตูเทียสอีกทีนึงท็อตซาวนมาเก็บเข้าครับก็เจอตามไล่บีบมาก็ต้องคืนหลังมาใหม่ครับมิเคเล่จ่ายยัดตรงกลางทีละมันชิง 1-2 กันก่อนครับคาสตานเย่จะเลาะขวามาก็โดนไล่ครับมาเน่โอ้โหนี่คาสตานเย่นี่เบื่อหน้ามาเน่เลยครับมาเน่ก็วิ่งเข้าหาตลอดนะครับถูกแทงยัดเข้ามาในก็โอ้โหวันนี้ที่แทงยัดในบ่อยครับฝั่งด้านของทีละมันอ่ะแหวกมาเจมี่โดกูเจอซ้อน2ซ้อน3เอาฟาวล์แล้วครับระยะมันไกลสักนิดนึง
0: น่าจะได้ฟาวตั้งแต่จังหวะที่มาเน่เข้าแล้วนะครับผู้สินปล่อยให้ลูกได้เปรียบแต่พอเล่นต่อไม่ได้นี่ครับจังหวะโยกแล้วโอ้มาเน่เข้าจากด้านหลังนะครับแล้วก็อุ้มมาโดนซ้ำอีกทีนึงโอ้โหสองช็อตครับปาร์คเกครับมาซ้ำดาบ2ผู้สินก็มาเป่าฟาวให้แต่ระยะนี้ยิงได้นะครับหน้ากรอบเขตโทษ
1: ไกลสักหน่อยแต่ยังได้ลุ้นอยู่นะ
0: ซ้ายเดคูเปอร์ขวามีเดบรอยยืนอยู่ครับ
1: จะลุ้นขอยิงหรือว่าจะมีลูกสูตรไปเปิดเอานะครับ
0: นี่ก็
1: ไกลไปหน่อยครับ
0: เล่นกับไบรตันเดคูเปอร์นี่ก็แบ็กจอมลุยแบ็กจอมยิงนะครับซ้ายนี่เท้าหนักมาก
1: ก่อนหน้านี้ยิงไกลโมริเดียวได้เซฟไปทีหนึ่งครับเดคูเปอร์ระยะมันตรงกลางประตูด้วยนะครับเยื้องๆไปหน่อยขวาซ้ายได้หมดครับ
0: โอ้มีเชอร์มานอีกคนหนึ่งอันนี้ก็จอมฟรีคิกนะครับเดี๋ยวดูว่าจะมาเล่นสูตรไหนครับเบลเยียม
1: เชอร์มานแกมาแนวเชิงครับเอากำแพงไปซ้อนข้างหน้าไว้ก่อนนะครับซ้ายเดคูเปอร์ลองใส่ดูก็ไปติดตัววิ่งทำทางพอดีนะครับบอลลึกมาคือเป็นเดียต้าก็วางบอมยาวๆไปเลยครับคือเคลียร์ทิ้งก่อนครับ
0: โคตรชัวร์แต่ไปไกลก่อนครับเพราะทดเจ็บเนี่ยมันจะครบ5นาทีแล้วนะครับ
1: ใช่ก็ดูแล้วน่าจะจบตรงนี้ครับเพราะว่าเหลืออีกประมาณ 5-6 วิเองนะครับบอลยาวๆวางทะลุมาถึงไหมโดกูจับได้โดกูจะไปครับเจอกับชาคอบโดกูตัดเข้าในมาเจอตัวซ้อนครับคืนกับมาชิลมันตัวเติมทางขวามีครับธีรมันแหวกก่อนแล้วยอดมัดโดนโขกทิ้งเอาไปได้ยิงซ้ำอีกทีก็ไม่มีอะไรยิงแป๊กครับก็เข้ามือเดียวครับก็น่าจะจบแล้วครับตอนนี้เลย5นาทีไปแล้วนะครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะเป็นช็อตสุดท้ายหรือเปล่าแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมครึ่งแรกครับเซเนกัลนำ 1-0 นะครับได้ประตูจากทางด้านอบิบดิยาลานาทีที่25นะครับโหนี่เอาจริงๆเบลเยียมถ้าไม่โดนนำก่อนเนี่ยทรงบอลก็น่าจะตื้อๆตันๆเหมือนเดิมนะ
1: ใช่ครับ
0: มันเร่งในช่วง10นาทีสุดท้ายนะครับแต่ก็ยังเอาประตูตีเสมอไม่ได้ครับ
1: ก็เป็นจังหวะที่เซเนกัลเขาลงไปรับด้วยนะครับก็เลยมีโอกาสถ้าเซเนกัลยังไล่เหมือนเดิมเหมือนช่วงต้นๆครึ่งชั่วโมงแรกนี่โหไม่เจอบอลเลยครับ
0: ครับผมที่ผมถามมาเมื่อกี้เนี่ยน่าจะแต่คุณสบายนะ
1: ครับ
0: อยากรู้ว่านักเตะเซเนกัลเล่นที่ไหนบ้างทั้งลีกเองทั้งพรีเมียร์แล้วก็ลีกในยุโรปนะครับผมคิดว่า 2-2 ครับแต่คุณธนภูมิผมขอเก็บคอมเมนต์นิดนึงนะ
1: ครับผม
0: ก่อนไปเบรกกันนะครับแต่คุณบอดี้โมบายผมอยู่ประจวบครับสวัสดีครับ
1: โอ้แฟนเราทางใต้ก็เยอะอยู่เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เยอะตัดยางเยอะคุณจารุวัฒน์รัตนนิพนธ์บอกว่าโดนก่อนอีกแล้วนี่เป็นกองเชียร์เบลเยียมนะคุณชวลิตครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอู
1: ๋
0: เบลเยียมจะตามเยอรมันจะตามฮอลแลนด์กลับบ้านครับ
1: ทั้งฟังดูตรงนี้ด้านเนื้อหน้าเหนื่อยใจ
0: ได้นี่บอกว่าทั้งฟังและทั้งดูเลยที่บ้านแพ้สมุทรสาคร
1: ครับผม
0: คุณพิสารสาเกตสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋สวัสดีด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพี่ประภาพันธ์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ทักทายมาสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋แล้วก็เดี๋ยวผมไปดูทางเพจก่อนติดตามครับเป็นกำลังใจให้
1: ครับ
0: แต่คุณ
1: ก็ตามพวกเราได้นะครับจนถึงนัดชิงฮะเรามีบรรยายกันครบทุกคู่นะครับ
0: ครับพี่อู๋อยู่บางนาช่วงไหนกม.ที่เท่าไหร่ครับผมก็คนบางนาจากคุณสร้างสุข
1: ตอนแรกผมอยู่สี่แยกบางนาเลยแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมย้ายไปแล้วอันนั้นบ้านเก่าไม่ได้อยู่ละอันนี้ผมมาซื้อบ้านใหม่ตรงถนนกิ่งแก้วสุวรรณภูมินะคร
0: ับ ขยับเข้าในเมืองนิดนึงเหรอหรือคนละโซนเลย
1: ไม่เป็นสมุทรปราการเลยไม่ใช่กรุงเทพแล้วเมื่อก่อนเป็นคนกรุงเทพ
0: พี่ผมคนกรุงเทพ
1: แต
0: ่คุณเด็กปริมณฑลคุณต๊อตตี้บอกวาวเล่นผมแล้วบอกอังกฤษยิงท่วมเลยโอ้เรียบร้อยวันนี้ผมก็ชอบอังกฤษนะ
1: โอ้อังกฤษจมูกนี้เอาอะไรไปยิงใครเยอะแยะยิงได้ก็บุญแล้ว
0: คุณประพิษสวัสดีครับทักทายมาคุณสุวัฒน์ทักทายมานะครับคุณสร้างสุขทักทายมานะครับแล้วก็เบลเยียมชนะครับโอ้ตอนนี้ตามอยู่นะ
1: ก็ผมว่าต้องรอลูกากูเพราะว่าครึ่งหลังลูกากูมาแน่เพราะว่าเดนเลเลอร์ไม่ไหวเลยอ
0: าจจะเป็นตัวโชคดีเหมือนเกมแรกนะ
1: เพราะว่าเขาก็ใช้มันอย่างนี้ประจำเพราะลูกกูมันลงเต็มเกมไม่ไหวเนาะสภาพร่างกายเขาไม่ได้นะครับ
0: สวัสดีคุณธวัชชัยด้วยนะครับเนเกาชวนวิ่งเยอะผิวสีทนอึดอย่าไปรับพอเลยประมาณนี้นะ
1: ผมว่าเขาก็พอรู้นะว่าเซเนกัลมันได้สภาพร่างกายเน
0: า
1: ะเหมือนพยายามถนอมตัวไว้ไม่ไปเพรสซิ่งอ
0: ่
1: ะปล่อยให้เขาเซตเลยอ่ะ
0: มีลูกบรรเทาความเร็วหรือยังครับจะฟังทางวิทย
1: ุยังไม่มีครับถ้าเป็นคู่เราไม่มีนะครับลูก
0: คุณสุภชัยผมอยู่สวนที่นครครับนครปฐมถามเป็นความรู้ครับ เชื่อมเกมใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บครับ
1: ถ้าจะให้ดีเนี่ยน้ำตาลทรายง่ายกว่านะครับน้ำตาลปี๊บกว่าจะเคาะเหนียวครับ
0: แต่เลือกยี่ห้อหน่อยนะ
1: ต่อยหน้าอาจารย์เอกแทนไม่รู้จะระบายอะใคร
0: คุณพีทีเคสติ๊กเกอร์ดูจากสุพรรณบุรีครับประมาณนั้นแล้วก็
1: ช่วงนี้ก็สบายหน่อยเพราะว่า
0: เอ็น
1: หลายจังหวัดนะ
0: คุณนิกกี้เหรอ
1: ครับผม
0: เอ็นไปทางเซเนกัลค่ะฟังไปทำกับข้าวไป
1: แต่เขาก็ดีกว่าจริงนะคุณนิกกี้นะดีกว่าจริง
0: เอาจริงอะอย่างที่บอกอะเบลเยียมถ้าไม่โดนนำอะผมว่าบอลเขาก็จะไม่มีไอเดียอะไรเลยอะทายไว้เซเนกัล

0: แชมป์หูที่130ต่ออ่ะ
1: ใช่ครับ
0: คุณเชิดชัย
1: เก่งให้ท้ายเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เบลเยียมเข้ามาถึงรอบนี้ได้ไงครับเล่นไม่ดีเลย
1: เบลเยียมอ่ะมันดีแค่ตอนที่ไปชนะนิวซีแลนด์เท่านั้นเองเนาะถ้าไม่งั้นเนี่ยไม่มีนิวซีแลนด์อยู่ผมว่าเหนื่อย
0: ก็เสมออิหร่านเสมออีย
1: ิปต์เสมอมา2นัดอ่ะ
0: อังกฤษน่าจะไปในดันรอดนะครับแต่คุณธีรพักนะครับ
1: อังกฤษผมว่าก็ทีเด็ดมันยังมีพวกแฮร์รี่เคนเน
0: า
1: ะวันนี้แพ้เพราะแฮร์รี่เคนจริงแล้วเดี๋ยวคองโก
0: คุณภูสันนิสาติดตามเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยนะครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้พี่ประเสริฐทักทายมาสว
1: ั
0: สดีคุณอู๋คุณเอกนะครับ
1: ครับสวัสดีด้วยครับคุณประเสริฐ
0: ส่วนคอมเมนต์นิดนึงนะฮะ
1: ทาง SMS เนาะ
0: SMS
1: แต่เราก็จะสลับไปหลายๆช่องทางนะ
0: เปลี่ยนคนภาคได้ไหมน้องเอกคนหล่อเสียงก็หล่อ
1: มันหล่อไปเน
0: า
1: ะใช่ไหมดูหล่อไปใช่ไหมเนี่ยผมจะไปทำไปทำไอ้พวกนี้เข้ายันฮีไปทำพวกเนี่ยอะไรเขาเรียกอะไรพวกไอ้บักบากหน้าบากอะไรเงี้ย
0: นี่ถ้าฟังจัน
1: อินกาอะไรเงี้ย
0: ถ้าฟังจันอู๋แล้วง่วงนอนนี่ไม่น่าจะใช่แล้วน่าจะเมาแล้วนะครับ
1: ไม่หรอกเพราะผมภาคเองผมก็ง่วงนะผมก็หลับ
0: พี่เอก
1: ไปเฉยเลยไปต่อด้วยโอ้เกียดจันเอกว่ะโอ้
0: ผมก็เบอร์อยู่กำลังจะตามข้อความอยู่เอกอู๋มาเลยเดี๋ยวเลี้ยงข้าวร้านอะไรพี่ร้านศูนย์เหรอ
1: ที่ไหน
0: จากพ
1: ี่
0: จอนโอ้ถ้าโซนนู้นผมไม่รู้จากร้านอาหาร
1: พี่จอนอยู่นู่นเชียงใหม
0: ่รู้จักแต่เนี่ยไอตีน้อยอ่ะไอใกล้ๆบีจีอ่ะ
1: อยู่ไกลเกินนะพี่จอนอ่ะ
0: พี่อูน้องเอกวันอาทิตย์มาเตะบอลการกุศลให้หน่อยปะทะไผ่พงศธรแสนนากาแสนชัยมวยไทยยิมพี่ผมอยากเจอพี่แสนชัยแล้วก็ออฟชนะพลออฟชนะพลนี่รู้จักกันอยู
1: ่
0: สนิทกับพี่ขวัญจากจ่าชาทออันนี้งานอะไรพี่จ่าชาเล่นที่ทออะไรหรอที่ทูปัตเตมีอ
1: ๋อใช่ใ
0: ช่ไหมพี่แกงพี่จ่าชาเขาเตะบอลบ่
1: อ
0: ยแต่ไม่ว่างเลยพี่เสาพิจิตร
1: สนามผมเกิดเลยนะเพราะก่อนนั้นเรียนม
0: อง
1: เทพไม่ไปเรียนหรอกไปนอนดูบอล
0: นึกว่าเป็นเด็กจ่าอากาศไม่ใช่
1: ไปนอนดูก็ยุคนั้นที่มันนอน
0: แต่สนามคลาสสิกนะพี
1: ่
0: ไปดูบอลไม่มีเครื่องบินผ่านนะ
1: ใช่แล้วของผมจะนอนปุ๊บนอนข้างสุนัขเลยสุนัขก็มาดูด้วย
0: โอ้โหนี่เล่นตัวเองเหมือนเป็นหมานะ
1: ไม่เราก็ไม่ได้ซีเรียสเราก็ไม่ได้เป็นคนรักสัตว์ยังไง
0: คุณสุเมธรับฟังจากสุราษฎร์ธานีนะฮะคุณอู๋พิชชิ่งบอกทักทายครับผม
1: ครับผม
0: คุณแมวอ้วนจันอู๋บิ๊กจูดมีลามปามอยู่ไหมครับนักเอกคิมโดนประจำ
1: ตะกี้ก็โดน3คนเลยโดนหมดเลยอ่ะ
0: เมื่อกี้มาไม่ยกมือไหว้นะ
1: ใช่ไม่ยกมือไหว้ด้วยเรียกอู๋เอกเฉยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ดูจากบางกรวยครับเบลเยียมจะสู้ไหวไหมจากคุณอภิศักดิ์
1: ผมว่ารอเปลี่ยนตัวรอการแก้เกมเนาะเพราะม
0: ัน
1: จะมีครึ่งนึงอะ
0: ถ้ารูดี้การเซียไม่ปรับเกมอะผมว่า
1: เจ็บ
0: มีโอกาสโดนอะ
1: น่าจะแบบเนี้ย
0: อื
1: มแล้วก็ห้ามโดนลูก2นะผมว่าถ้าโดนลูก2เนี่ยไม่น่ากลับมาได้อะ
0: อืมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะอาจารย์
1: ครับผม
0: พักก่อนไหม
1: อ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาตามครึ่งหลังกันต่อนะครับพักกันสักครู่นึงครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
4: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่า

0: ได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
9: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
13: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
6: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
15: ่สนุกเกอร์
14: 99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
16: รายการที่จะชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึง

0: 11นาฬิกาทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง

0: ตีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: เอาละครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อครับในช่วงของนักจนายไลฟ์บอลโลกนะครับแล้วก็ตามคาดครับลูกากูครับมาแล้วครับ
2: อีกคนหนึ่งที่วันนี้สำรองก็คือโอนาน่านะครับก็ยืนคุยกับทางด้านลูกากูอยู่นะครับจริงๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ออกสตาร์ทคู่กับทางด้านดูริชรามันด้วยนะครับเอามาดูโอนาน่าของแอสตันวิลล่าก็ถ้าตามตำแหน่ง
1: เหมือนสตาร์ทอยู่เกมเดียวเองหลังจากนั้นก็เป็นมาริเคนไปนะครับ
2: ถ้าตามตำแหน่งก็น่าจะเดอะแคทเทลเลอร์นะครับที่จะโดนถอดออก
1: ตามตำแหน่งหน้าเป้านี่แหละครับ
2: ครับ
1: เพราะเป็นคนเดียวที่โอ้โหแทบไม่เจอบอลเลยครับวันนี้ปีกสองฝั่งเนี่ยยังไงก็ต้องอยู่ก่อนนะ
2: ใช่
1: ทั้งท็อตซาทั้งโดกูรวมไปถึงทีรมันเลยครับ
2: ครับสกอร์เซเนกัลนำอยู่นะครับ1-0
1: เรียบร้อยอะเดอะแคทเทลเลอร์ถอดชุดไปละก็ตามตำแหน่งเลยครับ
2: ครับนี่เห็นท่านฟังถามมาว่าสกอร์เท่าไหร่ครับคุณเอสโซ่แฟมิลี่โหรอบชิงนี่คุณรีวิวสินค้าให้ฝรั่งเศสกับบราซิลนะครับก็มีโอกาสคุณเนโกสวัสดีค่ะทักทายมานะครับ
1: สกอร์ตอนนี้0-1อยู่นะครับ
2: ครับ
1: ทางด้านของเซเนกัลนำ1-0แล้วก็เปลี่ยนแล้วครับคนแรกของทางฝั่งเบลเยียมนะครับเพราะว่าช่วงท้ายๆเนี่ยนาทีสัก40กว่าเนี่ยแกเริ่มวอร์มมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกากูครับก็ปรับในเรื่องของกองหน้านะครับเดคาเลเลอร์ก็โอ้โหโทัวร์นาเมนต์นี้ก็ต้องบอกน่าผิดหวังเนาะ
2: ใช่
1: น่าผิดหวังเลยครับ
2: เพราะเกมในช่วงครึ่งแรกอ่ะเบลเยียมเองก็ไม่ได้เน้นเกมบุกมากเนี่ยเก็บบอลไม่ได้เลยนะครับข้างหน้าคือเงียบหมดเลยทั้งเควินเดบรอยเชอร์มี่โดกูนัดแรกลงมาเป็นตัวสำรองแล้วก็ยิงประตูตีเสมอให้กับเบลเยียมเสมอกับทางด้านอียิปต์ไปนะครับ
1: ครับลงมาแป๊บเดียวเลยครับยิงเสมอแต่ลูกนั้นก็ไปโอนโกอีกนะแต่ว่าก็มีส่วนในการช่วยครับ
2: ครับลุยต่อครับอีก45นาทีครับเดี๋ยวดูว่าลูดิกาเซียจะแก้เกมยังไงครับเพราะว่าสกอร์ตามหลังอยู
1: ่ดูจังหวะจับบอลแล้วพยายามจะแหวกฝ่าเข้าไปด้านในครับซาจะแหวกเจอรุม3ให้มาที่มาเน่มาเน่พาไปมุมธงก่อนมาเน่จ่ายตัดเข้าในมาเน่มาได้ตอกแถวศอกยิงไปติดบล็อกลูกนี้ครับตามมาเก็บตกได้อยู่ครับโอ้โหเซติกาวจาคอบให้มาเน่พยายามจะม้วนเข้าไปใหม่เซโดมาเน่เตะยัดซะเลยแล้วก็บอลตกมาเข้าทางซ้ายยิงดูเดนบูชันแลบอูชันแลบไหมเอ็นดีไอครับ
2: โอ้โหเสีย
1: เลยเหมือนยิงแล้วมันแป๊กๆอะครับ
2: นี่ครึ่งหลังเล่นมาได้แค่ครึ่งนาทีนะครับโอ้จะเอา 2-0 ซะแล้วโอ้นี่แกก็แหวกแนวรับของเบลเยียมมาดื้อๆเลยครับดูว่าจังหวะคอสมาจากด้านซ้ายซาในมงไม่ถึงบอลไปถึง NDI จังหวะยิงโอ้ไปแปรแต่ว่าไม่ฉลับด้วยนะครับถ้าเลือกกดหลังเท้าน่าจะได้ลุ้นกว่านี้นะครับ NDI
1: คือแปรลูกนี้เนี่ยไม่น่ารอดทางด้านของคุกตัวนะครับมันเบาด้วยครับต้องวนเข้ามาเองครับทอซาลุยทะลุมาจ่ายมาให้วานาเคนโอ้เบิ้ลไปลูกนี้เบิ้ลให้ใครก็ไม่รู้ไม่มีคนอยู่ครับเตะทิ้งกันเลยครับเนกาเต
2: ้ชอบแนวรับเซเรก้าตรงนี้ครับไม่เสียดายบอลครับ
1: โอ้สาดยาวอย่างเดียวนะครับ
2: อย่างน้อยพอเคลียร์ไปมันปลอดภัยนะครับ
1: ดูแนวรับนี่เจเนกาที่เหมือนจันเอกเลยนะสายสาดนะครับ
2: ล่ะสาดหรือสัตว
1: ์โอ้ดูเลยครับบอลทะลุตามช่องมาเซเนกาเกก็เก็บตกได้หมดครับคือหลังกลับมาได้ครับปาบเกให้ทะลุมา ADI จับพลิกอ้าวพลิกได้หนีอัตุเทียสมาแล้วครับเจอรุมอยู่ครับ ADI วนมาก่อนต้องคืนหลังครับไม่ไหวครับมีท็อตซามาช่วยครับ
2: มิดฟิลด์เซเนกัลเนี่ยโอ้โหสู้ได้สบายเลยนะครับ
1: คือวันนี้แกเอาการนาเกนี่คัดท้ายไว้เลยครับไม่เติมด้วยครับการนาเก
2: ก็ตรงกลางให้ลุยอัดกับมิดฟิลด์ของเบลเยียมก็เนี่ยใช้ปั๊บเกกับดีเยล่านะครับ
1: บอลทะลุตามช่องมาเปิดยัดเข้าในมาครับจาคอบดันไว้ก่อนบอลมันมีโดกูมาช่วยเกมรับโดกูจะไปโดนผลักฟาวซะแล้วครับ
2: ชิงตัดฟาวเลยครับซาเดโอมาเน่ถ้าปล่อยไปโดกูก็อาจจะได้เลื้อยริมเส้นไปไกลๆนะครับแต่ฟาวไม่หนักนะครับผู้สินไม่ได้แจกใบเหลืองดูจังหวะก่อนหน้านี้ครับดูแหวกคาสซานเย่กับโดกูที่ดื้อๆเลยครับโอ้โหมาเน่ยังได้เก่า
1: มีนึกว่าจะได้เห็นช็อตนี้

0: นะครับโอ้โหลากไปโดกูที่ขนหัวลุกเลยครับ
1: สอบถามผลคู่แรกมาก็อังกฤษชนะเดียร์คองโกไป 2-1 นะครับ
0: แฮร์รี่เคนเหมา2นะครับโดนนำก่อนด้วยนะครับ
1: แฟนเบลเยียมก็ไม่แน่นะครับครึ่งหลังอาจจะรัว2เม็ดก็ได้นะครับ
0: เวลายังอีกเยอะครับก็ตอนนี้ต้องหาประตูแรกให้ได้ก่อนนะครับบอลยาวๆมาครับอันตูเทียสเปิดตัดในเข้าไปครับเดอะคริปเปอร์ทอสซาต่อบอลมาให้มาริเคนโอ้โหช้าซะแล้วครับธีรมันวันนี้ธีรมันแกช้าปุ๊บเนี่ยเจอวิ่งเข้าใส่นะครับต้องคืนหลังเลยครับพลิกไม่ได้ครับมิเคเล่ให้คืนกลับมาก่อนครับตอนนี้ก็เป็นเซเนกัลถอยไปรับก่อนแล้วครับม้วนไปม้วนมาก็กลับมาใหม่ดีกว่าครับมิเคเล่แล้วก็ต้องโยนเอาแบบนี้ครับหยอดเข้าไปโดนโมงสักสวนกลับมาครับเชเดมันขอออกซ้ายเลยครับเดอะคุยเปอร์จับยาวซะอีกโอ้โหบอลออกข้างไปเองครับเดอะคุยเปอร์
1: ไปเหม่อหรือเปล่าครับโอ้โหอาจจะมองข้ามช็อตอันนี้ก็จดอย่างเดียวครับลูดิกาเซียยังไม่เศร้านะแฟนเบลเยียมนี่ยังคึกอยู่นะฮะเห็นกล้องจับมานี่คึกเลยครับ
0: ลูกทุ่มมาครับพยายามจะพลิกเอ็นดีไอแกก็ไปทางแคบดีเหลือเกินครับดูเลยครับไถไปจนได้ครับสุดท้ายโดนดึงเสื้อเดคุยเปอร์ต้องดึงครับ
1: เก่าอยู่แล้วครับเอ็นดีไอประสบการณ์ในการเล่นพรีเมียร์ลีกกับเอลตันนี่เหลือเฟือครับ
0: การที่แล้วเป็นตัวแบกทีมด้วยนะ
1: ใช
0: ่เอ็นดีไอครับฟรีคิกตรงกลางสนามเลยครับดิอาตาหยอดเข้าไปตรงกลางครับมองแล้วเคาะซ้ายมาโอ้โหโล่งๆครับจากขอบจากขอบลุยมาฝากให้กับมาเน่ก่อนมีจากขอบแลบมาให้ครับทางซ้ายครับมาเน่ฝากมาอิสเมจากขอบคือหลังมาก่อนครับเข้ากลางเซตมาเดียร่าจิ้มคืนดีกว่าครับเยกาเต้ฝากมาขึ้นทางขวาบ้างครับเอดีไอเอดีไอขยโยกไปแล้วก็คืนกลับมาตอนนี้โอ้โหเล่นลิงชิงบอลอยู่นะครับอิสมาเอลาซาฝากตรงกลางมาซ้ายมีว่างครับขอออกซ้ายมาเลยครับลุยมามาเน่มาเน่จะแหวกไปสุดสลังมาเน่เปิดทางมาจริงเลยนะโอ้โหยิงไม่ดีเองครับโอ้โหเดียตาเลียร่าคนเดิมแล้วครับอู้แต่มาเน่ไปอย่างงามเลยครับสุดเส้นหลังแล้วครับ
1: ดูครับพื้นที่แคบๆเนี่ยจิ้มแล้วก็สปีดพยายามจะคัตแบ็กมาโอ้โหเหมือนยิงแป๊กไปเองครับคือถอยตัวเองมาอยู่บริเวณจุดโทษนะครับอาบิบเดียร่าแต่จังหวะยิงมันโดนไม่เต็มครับ
0: พอภาพช้ากลับมาก็เสียบอลอีกแล้วครับเบลเยียมครับโอ้โหแต่ยิงลูกนี้น่าผิดหวังนะจันเด็กเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ต้อง
1: ค
0: ืออ
1: ย่างน้อยๆมันต้องโล่งอ่ะ
0: บอลยาววางมาเหมือนการซาพังออกได้แล้วหลุดมาแล้วซัดยิงโอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0อิสมาอิลาซาครับยิงอย่างมันเลยครับโอ้โหไปใหญ่แล้วครับเบลเยียม
1: คนโยนมาว่าสวยแล้วนะแต่ต้องชมครับอิสมาอิลาซาบอลแรกครับเต็มตีนเตี่ยครับลูกนี้จะเป็นประตูฝังหรือเปล่าครับโอ้โหคราวนี้แฟนเบลเยียมเงียบกริบครับ
0: เต็มอยู่เลยครับโอ้โหยิงดีด้วยครับเต็มๆเลยครับหลอดเหลืองนี่เต็มหลอดเลยครับ
1: โอ้เตื่อลูดิกาเซียโดนลูกสองแล้วลูกมาสั่งลูกทีมโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้านะครับบอลแนวลึกอ่ะเนี่ยจากจังหวะตัดบอลได้วางยามาเดี๋ยวดูว่าเป็นซีสเปล่าไม่ล้ำด้วยนะครับ
0: คาสันเย่แกไปวิ่งโอ้โหก็เลยไม่ล้ำเลยครับ
1: พี่หูคือบอลจังหวะตัวเองวิ่งหาประตูแล้วพักอกอ่ะไม่ง่ายนะครับ
0: คือพอพักอกบอลมันกระดอนพื้นแล้วมันปอดยิงเต็มข้อเลยครับ
1: คือถ้าบอลโยนมาแล้วหันหน้าหาบอล
0: นี่เนียนมากครับ
1: มันพักง่ายแต่ว่าตัวเองอ่ะวิ่งไปข้างหน้า
0: เข้าข้อเลยแล้วเต็มๆเลยครับโอ้โหฟุกตัวไม่มีสิทธิ์เลยครับได้แค่มองครับ
1: ขอยิงแบบนี้ใส่หน้าอาจารย์ได้ไหมเท้าขวาของอิสมาอิลาซา
0: ขึ้นเมนเลยรับรองถ้าดอกนี้เข้าหน้านะครับ
1: นี่แฟนโดป่ะเนี่ยปั๊บเที่ยวกระโดดกำหมัดเลยสู้อ่ะสู้นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่า
0: แฟนเบลเยียมนี่ตอนนี้ที่คือพอแอคชั่นแต่ละคนมานี่เซ็งสุดๆเลยครับ
1: จบเลยนะครับเนี่ย
0: โอ้เริ่มครึ่งหลังมานี่ยังไม่โดนบอลเลยครับกองหน้าอย่างลูกากูโอ้โหอิสมาอิลาซาครับเนี่ยวันนี้ที่เด่นจริงๆคือ3ตัวรุกข้างหน้าเขาครับมาเน่เอ็นดีไอแล้วก็อิสมาอิลาซาครับ
1: ประตูที่4ครับ
0: ประตูที่4แล้วครับ
1: โอ้ที่มาเรื่อยๆนี่ก็ซัดไป4ประตูบอลลูกนี้จากเยกิเต้ครับอาจารย์
0: แนวรับเซ็นเตอร์ครับวางมา
1: วางแนวลึกมาเลย

0: ูเทียสเกือบโดนไล่ครับแล้ววันนี้บอลของเซเนกัลแกมาเดี๋ยวกลับไปมาเน่เดี๋ยวก็เอดีไอมันซ้ายมันขวาตลอดเลยครับคุกตัวก็บอมยาวมาก็ไม่ผ่านดีครับโดนดักได้ครับเก็บตกได้แล้วโอ้โหชิง 1-2 กันมาโดนหวดฟาวอีกแล้วต้องตัดฟาวครับคือเยอรมันครับ
1: ผมแปลกใจว่าเบลเยียมสไตล์ฟุตบอลที่เก่งๆเขาไม่มีเลยวันนี
0: ้
1: บอลทะลุช่องเคาะบอลแบบเร็วๆเท้าสู่เท้าแม่นๆไม่มีเลยนะครับกลายเป็นว่าเป็นฝั่งของเซเนกัลอ่ะที่บอลเท้าสู่เท้าโคตรแม่นนะครับ
0: คือวันนี้
1: เขาเล่นแบบไม่เสี่ยงนะ
0: หมดมุกนะมันเหมือนหมดมุกวันนี้เราเห็นบอลที่ไปเนี่ยมันเป็นการวางยาวไปลุ้นเอาข้างหน้าครับ
1: พี่อูวิ่งไปข้างหน้าแล้วพักอกก็ยาก
0: มาก
1: บ
0: าลานดีมากเนอะโอ้แล้วดูตอนยิงเนี่ยโอ้โหเต็มข้อเลยครับ
1: เทียสเองก็ไม่กล้าฟาวนะครับเพราะว่ามันหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษละ
0: โอ้โหแล้วดูพอภาพชาฉายไปเนี่ยมาอีกแล้วครับสุดมุมธงมาได้แตะอ้อมแล้วโอ้จะไปเอาโอ้โหมีแต่อ้อมยังหนีไม่ออกครับโอ้ต้องลงไปช่วยกันก่อนโดกูจากสวนคืนโดนเสียบเข้าที่บอลตามมาสไลด์อีกทีนึงผู้สินเป่าให้ฟาวไปแล้วครับ
1: ครับเป็นคนที่น่าผิดหวังสุดแล้วครับโดกูถ้าไม่นับเดเคเทเลอร์ที่โดนเปลี่ยนไปแล้วนะครับ
0: คือโดกูต้องกล้าแลกกว่านี้เนาะต้องกล้าเลี้ยงกินตัวกระชากคือถ้ามันส่งแปะไปแปะมาอย่างเงี้ยโอ้โหเสร็จเซเนกา
1: เลี้ยงกินตัวเลี้ยงแหวกเนี่ยสู้มาเน่ไม่ได้นะวันนี้มาเน่ดีครับกล้าเล่นเลย
0: โอ้นี่คาซาเน่เอาไม่อยู่เลยครับแล้วบางทีเราเห็นโดกูยังโดนไปด้วยครับมาช่วยอ
1: ่
0: ะ
1: ขออนุญาตส่งเมลหาริชาร์ดฮิลกับเอ็ดเวิร์ดแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมันได้ไม่ต้องไปเอาแล้วครับเอาอิสมาลาซาเนี่ยครับน่าจะถูกกว่าครับ
0: NDI ก็ได้ NDI ก็เล่นในลีกเลยง่ายดีโอ้เนี่ยบอลยาวเลยครับมันไม่รู้จะทำอะไรจริงก็บอมเข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เจอตันแล้วก็เสร็จครับถ้าดูกูตัวนี้เดียวไอ้จากขอบ
1: อกว่าม
0: ันใหญ่กว่าเยอะครับ
1: เอากูมาลงมาแล้วไม่เปิดบอลให้แนวเอามาฆ่าชัดๆสุดท้ายก็วางบอลแนวลึกบอลยาวไปริมเส้นอยู่ดีครับโอ้ยไหวโยกของโดกูครับ
0: คือโดกูต้องมีพื้นที่เนาะ
1: ใช่
0: แล้ววันนี้โอ้โหเซเนกัลแกซ้อน2ครับบอลยาววางมาใหม่ดูกูเบิ้ลคืนหลังกลับมาครับธีรมันวองก่อนโอ้โหมันมีแต่สีเขียวอะธีรมันฝากขวามาเติมมาแล้วครับโดกูซอยก่อนโดกูเตะไปก็ไม่ผ่านจาคอบแล้วครับอิสเบลจาคอบได้เป็นลูกทุ่มเลยครับ
1: บอลแบบนี้น่าจะลากเข้าไปลุ้นให้เขาเตะแล้วก็ไปโทษก็ยังได้เลยนะครับโยนมาก็ยังไม่ผ่านนะครับผิวน้อยไปหน่อยครับเชอร์มี่โดกูวันนี้
0: ใช่ครับนี่ถ้าเป็นจานเอกนะเลี้ยงฝากเข้าไปอ่ะเปลี่ยนมาคู่เลยครับตอนนี้ลูเคบาคิโอครับต้องเปลี่ยนตัวอุ้ย
1: เดอะบอยออก
0: บาคิโอโอ้โหเอาแกถอดกลางออกเลยครับเพราะลูเคบาคิโอจริงๆแกเป็น
1: โดกูด้วย
0: ถ้างั้นก็ตามตำแหน่งครับโอ้โดกูลูเคบาคิโอแกเป็นเหมือนปีกนะครับแล้วก็ลัสกินครับมาแทนกันนะเดอร์บลอยครับตัวเปลี่ยนแกก็มีโอ้โหนี่ดูไม่พอใจนะเดินสายหน้าเลยครับเชมิโดกูได้มงก็ไม่มีอะไรครับจากลูกทุ่มก็มงออกไปเองครับมาเคนเจอบอยก็ไม่มีโอกาสได้ปั้นเกมจริงๆครับวันนี
1: ้ดูเคบาคิโอนี่ก็จากเบนฟิก้านะครับลัสกินนี่เล่นกับ
0: เด็กบุเดสเก่านะครับดูเคบาคิโอก็เล่นเป็นปีกกระจ๋าเลยก
1: ็
0: แล
1: ้
0: วก็กล่องหน้าได้ด้วยก็สายความเร็วครับก็เอาโดกูออกโอ้โหเอาดูจังหวะตัดบอลมาลุยมาแล้วครับต้องลุยมาเองครับแล้วไหลทะลุตามช่องมาไปสุดเส้นล็อกคัตแบ็กไปมันไม่มีใครครับตัวเติมไม่ทันครับจังหวะกวาดมาให้ครับโอ้โหอิสมาอิล จาคอบเนี่ยทางเซเนกัลแกก็แสบนะครับลงไปรับแล้วรอสวนแล้วก็ทำเร็วเปลี่ยนสปีดครับเดี๋ยวแล้วบอลตรงกลางมันสู้ไม่ได้จริงแล้ววันนี้โอ้โหไหลลื่นมากครับ
1: กลางดิยาล่ากับปาร์เกนี่เก็บกินเรียบเลยส่วนปาร์เกก็ไปซ้อนอีกชั้นหนึ่งครับอยู่หน้ากรอบไปโทษ
0: นี่ก็ทีมชาติจันเอกเลยนะเซเนกัลนะครับเขานั่งกันมาเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยแกยัง
1: ถ้าเป็นหัวอยู่แล้วเป็นแอฟริกาขอเป็นพวกอัลจีเรียโมร็อกโกอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
0: น่าจะถลอกนะจันเอกนะหุ่นเห็นเซเนกัลทั้ง2ชั่วโมงเลย
1: ของคุณตกรอบแล้วคุณไม่มีสิทธิ์พูด
0: ครับ
1: อูคองโกกับอูเยอรมันเนี่ยคุณไปแล้วนะ
0: จบเลย
1: เดียของโกคุณเนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้เจอเคนกดไป2เม็ดตกรอบนะฮะ
0: แฟนบาแฟนเบลเยียมนี่เหมือนรู้อนาคตเนาะ
1: ดูที่แกเสียมจดเลยนักหนาวะ
0: จดอยู่นั่นนะครับ
1: ผมว่านั่งจดกับการที่ยืนมาออกแอคชั่นครับ

0: สนามผมว่ามันจะดีกว่านะคือจดให้ผู้ช่วยจดก็ได้มั้งคือพอจดตัวเองมันก็ก้มอยู่กับกระดาษแล้วมันไม่เห็นรูปเกมในสนาม
1: ครับจดแถลงการป่ะตอนกลับบ้านต้องแถลงไงครับ
0: จดนะฝากใครหิ้วอะไรอะไรเงี้ย
1: ไม่แบบ
0: กลับจากอเมริกาเงี้ย
1: คือขอโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: หรือว่าจดโพยหวย
1: หวยไม่ได้แล้วออกไปแล้ว
0: งานงวดหน้าไงล่วงหน้าก็เลย15วัน
1: เลยคือเปลี่ยนลูกากูมาแต่มันก็ไม่เล่นเกมรุกเนาะ
0: ใช่
1: ก็ยังเล่นเหมือนเดิม
0: บอลไม่ถึงแล้วคุณก็ไม่ได้เร่งสปีดเกมอ่ะพอเล่นพอสปีดมันไม่เร็วเซเลก้าขอบคุณเลยเล่นแบบนี้
1: แล้วพอแนวรับได้บอลดูเลยตรงกลางไม่มีใครสักคนเลยนะครับนี่ไม่จิลมันก็ขึ้นไปนู่นในวานาเคนก็ขึ้นไปนู่นแล้วมันจะให้ใครครับ
0: ไอ้เจ้าไอ้มาร์ติเนสว่าแย่แล้วนะโอ้โหเจอรูดิกาเซีย
1: เจอรูดิกาเซีย
0: หนักกว่าอีกอ่ะ
1: ตั้งแต่คุมทีมจี๊ดๆตอนริวเนาะแล้วก็หลังจากนั้นแกก็ไม่มีอะไรแล้วครับ
0: ครับ
1: โอ้แต่เกมนี้ครึ่งหลังหนักกว่าเดิมอีกนะฮะ
0: ไปอยู่ป่ะเนี่ยไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินหน่อยไหมเซเว่นเปิดอยู่เนี่ยสบายแล้วเนี่ย2-0ละ
1: ครับ
0: ผมนี่ผมเชียร์มาเน่อยู่แล้วผมอ่ะ
1: ครับอ่ะดูจังหวะเซตตรงเนี่ยท็อตซาต้องมาอยู่ตรงกลางลูกากูพิงไว้ให้วานาเคนก็เจอ 3-1 ก็เตะทิ้งอย่างเดียวบอลมันหล่นกลับมาท็อตซามองซ้ายอยู่มิดเดิลคูเปอร์ท็อตซาหมุนกลับไปโอ้โหเขากลับมาหมดแล้วครับหยอดขวามาให้ครับลูเคเบคิโอเอาไปลื่นพอดีครับจากขอบลูเคเบคิโอเข้าซ้ายซะด้วยซ้ายทิศยิงมายังติดบล็อกอยู่โอ้โหเกือบไปมงลูกนี้มาโอ้โหตอนนี้หมาเป็นชุดแล้วครับทางด้านของเบลเยียมเทียสมัยเอาเล่นช้าก่อนครับค่อยๆเซตดีกว่าครับมิเคเล
0: ่นาทีที่60ครับกำลังจะเข้า1ชั่วโมงเกมครับ
1: บอลมันฉลับมาเข้าทางลูกากูพยายามจะไถไม่อยู่ลูกากูในกรอบไปโทษให้มาลูกแคปิโอยิงซะเลยนะไม่พอครับเสาแรกเป็นจีนมันจะฟ้องเอาอาได้เตะมุมเลยครับ
0: จังหวะเล่นกับลูกากูครับโอ้โหสายเมื่อกี้ลูกากูง้างกำลังจะยิงเลยครับบอลทะลักไปถึงเชอร์มันกดด้วยขวาจังหวะจับบอลโอ้โหจังหวะแรกมันห่างเท้าแต่ก็ตามมายิงได้แต่ว่าไอ้จังหวะยิงเนี่ยพื้นที่มุมมันแคบครับแล้วไปโดนปลายเท้าเพื่อนเซนก็แฉลบออกหลัง
1: เนี่ยคาเต้แกแย่มาแล้วครับคือถ้ายิงตรงกรอบก็น่าจะออกอยู่ดีครับอ่ะเตะมุมเปิดเข้ามาสาวได้โอ้โหหัวไม่สนเลยครับ
0: ต้องแบบน
1: ี้เตะทิ้งอย่างเดียววันนี้เคลียร์ได้ใจมากครับแต่นั้นของเซเนกาลบอลคืนกลับมาครับคุกตัวน่าจะต้องบอมแล้วครับคุกตัวเอาบอมอย่างเดียวตอนนี้กลายเป็นวิมบดันไปแล้วนะครับเบลเยียมโอ้ลูเคบาเคียวต้องกลับลูเคบาเคียวก็มาเจอแบบเดียวกับโดกูครับคือซ้อน2ครับจะมีมาเน่ก่อน
0: ใช่
1: ช่วยก่อนนะครับแล้วก็มีแบ็คจากขอบมาช่วยครับท็อตซาขยับมาอยู่ซ้ายนะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ต้องการดีใส่ก้อยมาให้ต้องโขกทิ้งออกไปบอลกำลังจะหลุดไม่ทันครับออกข้างนะครับไม่ทันแล้วครับเดียต้าเดี๋ยวคุยเพื่อทุ่มเร็วเลยครับเดียต้าโมงได้พักไว้ก่อนแล้วก็พยายามจะเคลียร์อยู่ตัดบอลได้เดคูเตอร์ฝากมาให้ลูกากูจิ้มคืนแล้วก็นูนิสบอลชันแลบเคลียร์ไปเลยครับโอ้เบลเยียมอาศัยจังหวะกุกกริกครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะขึงแล้วจะเอาประตูตีใครแตกได้หรือเปล่านะครับเบลเยียมท่านไล่มา 1-2 ตอนนี้ยังพอได้ลุ้นนะครับเวลานี่เหลืออีกพอสมควรโอ้โหจะเปลี่ยนสำรองมาอีกตัวนะครับดูดิการเซียโมเรล่า
1: ครับจีนังจดอยู่ตั้งนานครับว่าดูว่าสำรองมีใครบ้างครับมีโมเรล่าอยู่ครับ
0: ถามทีมงานก็ได้มั้งถามทีมงานก็ได้มั้ง
1: โอ้แต่วันนี้นี่แบ็ค2ฝั่งทั้งจาขอบทางด้านของเทไปเดียต้าเล่นดีนะโอ้เตะสกัดแล้วมันแป๊กเอาอย่างดีเข้ามาทางเดอคุยเปอร์โอ้เจอดักด้วยเข่าเข้าไปร้องจากเลยครับโอ้ท็อตซาครับโอ้
0: เจ็บก้นแล้วเดี๋ยวดูว่าจะลงมาแทนใครนะครับดีโก้โมเรล่าดาวรุ่งวัย21ปีเล่นในลีกเอิงกับสตาร์บุกนะครับโอ้โหโดนกระแทกจากด้านหลังเดียต้านะครับ
1: โมเรล่าเนี่ยอาจจะริมเส้นนะเพราะว่าเหมือนแกเล่นเป็นเหมือนปีกอ่ะอาจจะเป็นท็อตซาก็ได้นะเพราะโดกูไปแล้วอ่ะครับโดนเข่าเข้าไปครับลงไปกองเลยดิพอฟ้องผู้สินหน่อยครับ กาเซียมีปัญหาผู้สินนาทีเนสต้องเข้ามาเคลียร์ครับ
0: ถือว่าเสี่ยงนะครับเนี่ยรูดี้กาเซีย
1: ไม่แต่แกเป็นสายโวยอยู่แล้วนะครับ
0: โมเรล่าเนี่ยถ้าไม่นับผู้เสาประตูอย่าง
1: วานาเคนครับ

0: ตรงกลางคนนี้นี่ไม่ไหวจริงครับวันเคนทำอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ติดทีมชาติเป็นนัดที่4เองนะครับ
0: ก็ขยับเป็นคนที่2นะครับค่อยๆขยับมาครับลูดิกาเซียอัตเทียสให้มาทอดซาปาดออกไปครับลูเคบาคิโอได้ดวลหน่อยครับลูเคบาคิโอลากจี้เข้าหาแล้วปาดมาตรงกลางก็ยังไม่ผ่านครับเดียร่าแล้วแทงสวนมาซายกลูกนี้โดนหวดเลยใบเหลืองไหมไม่รอดครับมีเคเล่
1: โอ้ลูกนี้นี่ต้องคือต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าแตะไปได้เดี๋ยวดูว่าอิสมาอิลซาหรือเปล่
0: า
1: คือยกข้ามมาแล้วเนี่ยถ้าหลุดเลยนะครับ
0: ยก
1: เน
0: ี่
1: ยโอ้ตัวขวางขาซ้ายก็เตะด้วยนะครับ
0: ยกเข่าดักไว้เลยครับเมเคเล่ซานี่โดนดักครับลูกนี้ล่วงครับก็อันตรายแล้วนะครับแบนเดนเมเคเล่เซนเตอร์โดนใบเหลืองไปครับ63นาทีครับเบลเยียมยังตามหลังเซเนกาลอยู่นะครับ0ประตูต่อ2ครับจุกครับยังลุกไม่ขึ้นนะครับทางด้านของซามาเน่บอกรีบลุกเถอะนะครับซานอนนานเดี๋ยวเจอไอ้กฎใหม่นะต้องออกนะครับ
1: 1นาท
0: ีต้องลงเพลย์นะครับโอ้ภาพจับมาที่วานาเคนกับ
1: เดอะบรอย
0: ครับวันนี้
1: เหมือนจะรู้ตัวนะครับเนี่ย
0: คือทำอะไรไม่ได้จริงแล้วบอลถึงเดอะบรอยน้อยมากเลยครับ
1: กำลังจะเข้าสู่ในช่วง25นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เพื่อนบอกว่าตอนแรกจะเล่นสั้นครับไปมาบอกว่าวางยาวดีกว่าครับคือเตะเคลียร์ไปเลยครับตอนนี้ไม่บิวแล้วนะครับชนะเซเนกาลครับเนียคาเต้ก็บอกให้ชนะของโมดีเดียวครับเตะไปเลยครับเอ้าดูเตะสกัดทิ้งไม่ดีแต่มาหาจังหวะจับแล้วตัวเองไปลื่นล้มท็อตซาครับเลาะซ้ายมามีเดคูเปอร์อยู่ท็อตซาเลือกเอาเข้ากลางแล้วมันโดนไล่บีบมาลัสกินแล้วต้องกลับหลังเลยครับเบคเคนเล่ขึ้นขวาบ้างครับบาคิโอลูกวางทะลุมาพักออกมาให้ก็ไม่ยันใส่กาหน้าเกฟาวครับ
1: ไปยกเท้าสูง
0: แล้วจะไปเอาเรื่องกับท็อตซามา
1: คือจะไปรีบให้ผู้เล่นเซเนกัลอ่ะรีบลุกมาเล่นนะโอ้ต้องถอยครับท็อตซายิ่งไปทำแบบนี้เนี่ยผู้เล่นเซเนกัลก็จะนอนนานนะครับจังหวะแรกที่โลกูพักอกอ่ะมันพักห่างแล้วก็เล่นต่อไม่ได้ปั๊บเกครับโดนถอดครับสำรองของเซเนกัล
0: อาจจะเอาเรื่องของความสดลงมาเพิ่มนะครับเพราะปั๊บเกวันนี้วิ่งเยอะมากเลยครับ
1: หูนี่โควต้าแรก
0: นะแต่ไม่อยากออกนะแกโมโหเนี่ยปั๊บเกฉุนเลยครับ
1: ครับ
0: โอ้เนี่ยเพื่อนต้องมาเนี่ยต้องมาคุยให้หน่อยครับ
1: ครับกามาล่านะครับลงมา
0: แล้วมีกามาล่าครับปกตินี่ก็จะสลับเป็นตัวจริงกันประมาณนี้ครับกามาล่าปาเก้เนี่ยครับ
1: มิดฟิลด์จากโมร็อกโกนะครับเล่นในลีกเอิงเยอะมากนะเซเนกัลชุดเนี่ย
0: โอ้ดูเก้ยังไม่พอใจต้องมาคุยกับเพื่อนต่อนะครับปาเก้ครับแล้ววันนี้เก้เด่นด้วยนะครับจะเปลี่ยนเลยครับตัวตัดเกมมาเอาไว้เอากามาล่ามาสวนเลยครับนะเผื่อเพราะว่าตอนนี้มันต้องบุกแล้วครับเบลเยียมเนี่ยบอลของเบลเยียมแกต้องเซตจากเซ็นเตอร์ก่อนแล้วก็ไม่รู้ทำไงอาตูเทียสเนี่ยคือหลังไปฮะเมเคเล่จ่ายทะลุตัดมาโอ้โหไม่จ่ายตัดแบบนี้เมเคเล่โดนฉกได้ครับ NDI จะฝ่าไปเองบอลตัดหลังไม่หน่อยจะสลับเข้ามาลูกนี้ครับกามาร่าทีละมันครับมองแล้วให้กับลูเคบาคิโอยังไม่ผ่านจาคอบแล้วก็หวดอย่างเดียวครับเด้านของเนียคาเต้ละโฮจับยาวแล้วก็ไปสอยเขานะครับกามาร่า
1: ก็ใส่หรือเปล่า
0: ใบเหลืองเลยเพิ่งจะลงมาเองครับโอ้โหเรามีกามาร่าน
1: ี่ตัวทำลายเกมตัวตัดเกมของแท้โอ้โหวันนี้น่วมเลยครับทอซาก่อนหน้านี้ก็โดนทางหน้าเดียต้าอัดจากด้านหลังจับบอลยาวแล้วสุดท้ายโอ้ยไปย่ำใส่ข้อเท้าครับ
0: ไปเลาะน่องเขาครับได้ลุยแล้วครับโมเรล่าจะตัดในมาเจอเดียต้ามาเดียต้าดักได้ครับเดียต้าล็อกคืนบ้างเตะทิ้งซะเลยครับโอ้โหบอลตกมาอาจูเทียสจ่ายสั้นไปแล้วเจอฉกยังจิ้มคืนหลังได้อยู่นะครับต้องเอากลับหลังก่อนเลยครับ
1: โอ้โหนี่ยังวิ่งไม่มีหมดเลยนะครับอิสมาอิลซาเวลาก็เดินมาเรื่อยๆครับตรงนี้67นาทีครับต้องพยายามเอาประตูตีไข่แตกมาให้เร็วครับเบลเยียม

0: เวลามันจะเป็นฝ่ายบีบเซเนกัลเองนะครับคือถ้าสัก75อย่างเง
1: ี้
0: ยมันนำ20เนี่ยมันเยอะเลยครับโอ้อาจจะร้อนลนเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนอีกชุดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เพราะเปลี่ยนไปแค่2คนนะครับเพราะรอบหลังนี่เปลี่ยนครบ3ครั้งพอดีครับก็เปลี่ยนฝั่งละคนฝั่งละคนนะครับแต่เกมยังไม่ดีขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆคนหนึ่งที่ยั่วแน่คือปาร์คเกครับ
1: เบลเยียม
0: กามาร่าลงมาปุ๊บโดนใบเหลืองอ่ะ
1: เบลเยียมจะเหลือถ้าเหลือโควต้าเดียวจะส่งใครอาจารย์จะเอามิดฟิลด์อย่างโอนาน่าหรือจะเป็นซาเลมาเกอร์เนี่ย
0: ก็น่าจะเป็นตัวรุกอย่างซาเลมาเกอร์แหละนะครับตูกากูก็ยังดูดีกว่านะครับยังมีจังหวะพักแล้วก็ลูเคเบคิโอก็มีส่วนร่วมเยอะขึ้นหน่อยนะครับจ่ายยัดตรงกลางมาครับทางซ้ายว่างอยู่ครับทางด้านของโมเรล่าเจอกับเดียต้าหน่อยโมเรล่าตัดไหนมาปาดมาก็เตะสกัดผิดเหลี่ยมลูกนี้ก็รับได้ไม่มีอะไรครับถ้าได้โมริเดียว
1: ไม่ถือว่าเป็นการส่งคืนนะครับพยายามจะสกัดแต่ว่าเตะปิ้นผิดเหลี่ยมครับบุกเพลินๆต้องระวังนะครับถ้าโดนลูก3นี่จบเลยนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกแล้วเบลเยียมถ้าจะโดนลูก3ก็ต้องก็ตกรอบอยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องเปิดเกมลุกให้มากขึ้น
0: เอาไปทำบอลลั่นครับป่ะโอ้ขอออกซ้ายมาเดอร์คุยเปิดหยอดเข้าไปเลยข้ามไปหมดต้องปล่อยแล้วครับโอ้โหแต่ก็ตรงมาช่วยก่อนครับมาเน่เอ้าโดนแซะได้ครับลูเคบาคิโอจ่ายตัดเข้าในมาเชลมานหยอดมาก็ไม่มีอะไรครับลึกออกหลังครับแล้วก็เป็นฟาวซะด้วยครับลูกากู
1: เบรกก่อนฮะช่วงนี
0: ้
1: หมดควอเตอร์สามก็20นะครับของของเซเนกัล
0: อ้าวมีปัญหากันไหมเอาต้องมาแยกก่อนครับ
1: เยอรมันทอสซาครับ
0: ทอสซาเยอรมันไปโวยใส่ทอสซาทอสซาเขาจะเอาเรื่องเนี่ยโอ้โหเพื่อนต้องมาห้ามครับเริ่มเม้งกันเองในลูกากูมายืนขวางไว้เลยครับบอกเฮ้ยใจเย็นครับคือไปงงจังหวะก่อนหน้านี้เพราะว่าทางเซเนกัลแกตะโกนบอกว่าเดี๋ยวไงแต่จริงๆแกเรียกโกลูเดี๋ยวนะครับ
1: ลูนี่กาเซียออกไปไกลนะก็ฉีดน้ำนะ
0: อ
1: ย่าไปอยู่ใกล้นะ
0: กาเซียบอกก็ดีครับประหยัดน้ำครับ
1: คุณสมัยบอกว่าติดตามทุกวันครับจากหนองบัวลำพูขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวก็เหมือนคู่แรกครับนำ 1-0 พอจบ90นาที 2-1 ตอนนี้โดน2แล้วนะ
0: ตอนนี้โดน2ไปแล้วมันกลับ 2-1 ไม่ได้แล้วครับ
1: มาเน่กับมาเน่คนเดียวกันหรือเปล่าครับมันมีมาเน่เดียวแล้ววันนี
0: ้ต้องมายืนคนละฝั่งต้องมายืนคนละฝั่งทีละมันมาอยู่ฝั่งนู้นทางนี้จะทอดซาวอยู่ฝั่งนี้ครับ
1: ครับ
0: โอ้ยตะกี้จะบวกหน้ากันอยู่ครับ
1: ก็เครียดเบลเยียมเมื่อ4ปีก่อนกับปีนี้ต่างกันเยอะเลยครับโอ้ใช่ผมด
0: ู
1: วิธีกันเนี่ยลูกประตูที่2เนี่ยพักอกในจังหวะที่วิ่งเข้าหาประตูมันโคตรยากนะครับคนเล่นฟุตบอลจะรู้เลย
0: ต้องดีมากเล
1: ยใช
0: ่แกจับเรียนมากกับพักอกนี่เป๊ะเลยแล้วดูตัวเอียงไปแล้วนะแต่มันเข้าขวาไปดิทางอาตัวเทียสแกก็ไม่กล้านะกล
1: ั
0: วจะเสียจุดโทษโดนใบแดงครับโอ้โห
1: พี่แฟงปกติเบ้าบ่อยไหมครับจากคุณพีชี
0: ่ยังไงผมไม่ค่อยมีไม่ค่อยวืดไม่ค่อยวืดครับผมไม่ค่อยวืด
1: ไปเล่นเบ้าริมทะเลแอนนาแจมหายไปไหนครับจานเอกจากยายสายดุผมไม่ได้ตามเลยนะครับคุณ F16เซนเก้าทั้งใจครับ
0: ครับแต่วันนี้เล่นดีจริงครับเล่นดีกว่าโอกาสหวาดเสียวมีเยอะกว่าสกอร์ก็นำอยู่ด้วยนะครับ70กว่านาทีไปแล้วครับ
1: คุณปัญญาบอกว่าผมเพิ่งตื่นครับขอสกอร์คู่แรกหน่อย
0: อังกฤษก็ชนะไป2ประตูต่อ1ครับส่วนคู่นี้ก็เบลเยียมตามหลังเซเนกัลอยู่0-2
1: ค
0: ุ
1: ณนิกกี้บอกว่ากลับมายากแล้วเบลเยียมทรงบอลมันไม่ดีขึ้นนะ
0: โอ้มันไม่มีอะไรดูดีแล้วกายมันดูดิจะต้องมาเคลียร์ปัญหาด้วยกาเซียก็ไม่ได้เรียกมาคุยนะ
1: นี่คุณพีชี่บอกว่าลิเวอร์พูลน่าจะไปซื้ออิสมาลาซามาแทนโมซาร่านะครับตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยคือถ้า
0: ADIก็ได้ผมก็ชอบADIนี่วันนี้อยู่ซ้ายขวาได้เลยครับ
1: คือถ้าไปโดนโก่งค่าตัวก็อาจจะต้องลดสเปคลงหน่อยนะครับ
0: จังหวะช็อตที่แกวางบอลครับอ่ะมาแล้วครับ ADIออกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ขยับปรับตัวสำรองลงมาเพิ่มนะครับยังไงครับออกไหมครับตอนนี้มาเคลียร์ก่อนครับ ADI เดินมากอดน่าจะ ADI ออกแล้วครั
1: รบ
0: ตอนแรกแกยังไม่ได้ยกขึ้นมาครับ
1: อู้นี่เป็นอิบราฮิมเอ็มบายอ่ะดาวรุ่งวัย18ปีเกมรุกจากเพชเชนะครับ
0: แล้วก็ดิอาร่าคนยิงออกด้วยครับฮาบิบดิอาร่าครับ

0: ออกไปคู่แล้วครับเปลี่ยนมาคู่เลยเหมือนกันนะครับ
1: ปั๊บมาทัศา
0: ใช่ครับปั๊บซามาครับ
1: โอ้นี่มีทั้งปั๊บเกปั๊บซาครับเซเนกัลเนี่ยแต่ปั๊บเกเราออกไปแล้วครับ
0: ปั๊บเกปั๊บซาปั๊บซิดนะครับเดี๋ยวของเรามีนะปั๊บเราให้ชาเด็ก
1: หรือจะเอาแบบ
0: เอาตอกคอ
1: หรือท่านอู๋เอาแบบปั๊บปั๊บเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บถนัดนะท่านอู
0: ๋ต้องสี่คำแล้วรัวเร็ววันนี้อ่ะจังหวะลูกากูกระแทกคืนกลับไปให้ครับลูกแคบเบคิโอตรงกลางสนามวันนี้บอลเบลเยียมพอโดนบีบมันต้องกลับหลังเนาะกลับมาเซนเตอร์อีกแล้วครับบอลคอออกซ้ายมาให้ครับโมเรล่าจิ้มมาลูกนี้ก็โดนตันไว้ได้ครับบราสกินคืนกลับมาใหม่ครับแบ็คเคเล่ให้มาที่อัตุเทียสครับหวางทะลุทางซ้ายเคาะเร็วพยายามจะเล่นเร็วแต่ว่าโอ้ดูเลยครับก็ลงมาใหม่มันยังสดอยู่ครับด้านของเอ็มบายครับเอานักเตะที่มีความคล่องๆลงมาเพิ่มครับ
1: ครับ
0: เคี่ยวจริงครับทางด้านของทางด้านของเทียวนะครับแกเกมสู้เหมือนกันนะครับตัวไหนหมดก็ขยับไปเลยแต่ว่าเหมือนจะต้องเคลียร์ลูกทีมนะเหมือนไม่หมดนะแต่พอเปลี่ยนแท็กติกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวที่เปลี่ยนกระบวยทุกคนเลยครับโดยเฉพาะปั๊บเกมครับบอลสไลด์มาโดนปั๊มไม่ฟาวครับลูกเคบาคิโอโดนสวนคืนแล้วครับแล้วเกฝากซ้ายมาแล้วแทงทะลุให้มาทางซ้ายมาแล้วลุยขึ้นมาครับลามิกามาร่าไปสุดเส้นหลังกามาร่าดึงก่อนต้องคืนครับเพื่อนมาไม่ทันครับตั้งใหม่ไปเลยครับจาคอบโอ้โหแต่จังหวะหลุดนิดเดียวจริงๆนะครับกามาร่าคือเหมือนแกเอาพวกที่มีความคล่องตัวลงมาเพื่อจะมาใช้เกมสวนแบบนี้ครับตัวที่แข็งแรงเอาออกหมดเลยครับเพราะว่าตัวที่ลงมาพวกเอ็มบายพวกทางกามาร่าเป็นพวกนักเตะที่ตัวเล็กจะมีความคล่องตัวครับ
1: คือสำรองมาได้เรื่องสดครับอย่างน้อยๆมันก็อาจจะลงมาช่วยเกมรับด้วยแล้วจังหวะสวนกลับเร็วเนี่ยพวกที่เพิ่งลงมาใหม่มันก็มีสปีดความเร็วอยู่นะคร
0: ับ เรื่องความสดที่เรารู้ดีนะตัวเองนี่อย่างสดเลยครับสายสดเลยครับสดอย่างเดียวครับ
1: 15 นาทีสุดท้ายครับโอ้วีแววประตูตีไข่แตกไม่เห็นมีเลยเบลเยียม
0: การปรับเปลี่ยนตัวของเบลเยียมเองก็สร้างความแตกต่างไม่ได้เนาะ
1: ใช่
0: ลูกากูอาจจะมีส่วนร่วมมากกว่าเดคเลอร์แต่ว่ามันก็ยังไม่พอเนาะ
1: ว่าเบลเยียมบอลมันโดนตัดตอนตรงกลางอ
0: ่
1: ะว
0: ่
1: าตรงกลางบู๊สู้
0: เซเนกัลไม่ได้ไม่มีแล้วเนาะ
1: ใช
0: ่พอโดกูโดนเปลี่ยนออกก็หนักเลยครับ
1: ครับก็ย้ำนะครับผู้ชนะคู่เนี้ยเซเนกัลกับทางด้านเบลเยียมเนี่ยจะเจออเมริกากับบอสเนีย
0: ต้องเปลี่ยนแบ็คขวาเลยครับโทมัสเบเนเยมาช่วยขึ้นเกมแล้วครับดูเลยครับไม่รู้จะทำไงเพราะเปลี่ยนปีกแล้วมันก็ไม่เวิร์คครับเบเนเยมารออยู่ครับอ่ะลุยโอ้จับบอลมันยาวแล้วลื่นไปครับกามาร่ารัสเกนให้คืนกลับมาพยายามจะพลิ้วเข้ามาครับลูเคบาคิโอโอ้โหเจอมาลูกี่ด่านทางเซเนกัลก็ลุมเข้ามา 3-4 คนนะครับต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนครับโอ้โหคาซานเย่ไอ้มาครับบาสกินคืนหลังกลับมาให้ตูเทียร้องยิงไกลดูก็ติดบล็อกแล้วกำลังจัดสวนครับวางทะลุมาใหม่ลูกนี้โอ้โหวางสวนเยอะไปหน่อยครับลึกไปครับ
1: คนวางก็ไม่ดูเลยก็ถ้าเป็นอิสมาอิลซานี่สบายแต่เป็นมาเน่ครับไม่ไหวแล้ว34แล้วครับมาเน่วันนี้ก็เหมือนกับเขาเล่นประคองสภาพร่างกายตัวเองนะครับแล้วก็ยังอยู่จนถึงนาทีนี้ครับ76
0: ก็ยังก่อกวนได้นะวันนี้ต้องชมครับมาเน่ลูกเคบาคิโอตอนนี้มาตับฝั่งเดียวแล้วครับเพราะว่าท็อตซาแกไปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับแกไม่ได้เล่นปีกแล้วครับอ่ะต้องบอมเข้าไปครับวางยอดมาก็ได้บ่งตั้งมาพักอกให้แล้วก็เตะทิ้งไปเลยครับแต่นั้นของปาฟซิชโมงตั้งกับมาใหม่อ่ะลูกากาดโมงทิ้งกลับไปเจอหนุนเอาผู้สินไม่ได้ว่าอะไรด้วยครับเบลเยียมไปขึ้นทางขวาครับหน้ากรอบไปโทษลูกแคเบโกพยายามจะเข้าซ้ายอยู่ลูกแคเบโกเข้าซ้ายแล้วล็อกจริงดูโอ้ยได้แค่เสียวครับลูกเคบาคิโอนี่ลูกซ้ายข้างขนาดของแกครับเลี้ยงตัดมายิงครับโอ้โหนิดเดียว
1: บอลออกจากเท้าดูจากภาพเนี่ยนึกว่าเข้าครับเล็งไปที่เสาไกลครับตัวประกบห่างแต่บอลลูกนี้โอ้โหเฉียวสามเหลี่ยมนิดเดียว ดูว่าแฟนบอลเฮเกอร์ครับเป็นบอลเบลเยียมไม่ได้ครับ
0: ตะกี้ภาพเห็นหน้าปาฟิตเป่าปากเลยครับนึกว่าไปแล้วครับโอ้โห
1: แม่ถ้ามันโค้งเร็วกว่านี้มีลุ้นเลยนะครับ
0: โอ้
1: โหมูริเย่ลงมาครับ
0: ก็ถ้าจะเป็นคาสตันเย่หรือเปล่าโอ้โหเป็นเดอร์คูเปอร์ครับก็คาสตันเย่ก็กลับมาซ้ายครับ
1: ครับ
0: โอ้แกไปดัดครับ
1: ว่าเล่นได้หมด
0: อดีตนักเตะดับมุนนะครับโอ้โหลงมาก็เจิมซะเลยดีเย่ที่ไปสอยมาเน่ครับหมั่นไส้ปะก่อนไปนี่อดีตตั้งแต่ดอทมุนอันนั้นอดีตตั้งแต่บาเยิร์น
1: จดอีกแล้วลูดิ
0: โอ้โหลูดิกาเซีย
1: โอ้ยบอลจะจบแล้วพ่อจดอยู่นั่นน่ะ
0: อย่างนี้เดาง่ายเลยนะของขวัญวันเกิดนะเป็นสมุดไปเลยสมุดโน้ต
1: หรือเหมือนแบบเหมือนแก้เกอร์อาจารย์บางทีแบบชอบจิบน้ำเยอะๆกุนซือไม่จิบน้ำก็จบอ่ะ
0: แกไม่ไหวไงคือโรคไตอยู่ครับถ้าฉีบน้ำเนี่ยโอ้โหเอาไปจิ้มคืนหลังมาเอ้าซาโนมาเน่ลุยมาแล้วทางซ้ายจับยาวไปหน่อยรอปาดทะลุมาบูยไปติดล็อกพอดีครับจังหวะแรกไปจับยาวก็มาเน่ก็แยกเขี้ยวเลยก็เสียดายครับ
1: จริงน่าได้ลูก3นะครับขึ้นมานี่ขึ้นมาเพียบเลยครับเซเนกัลขึ้นเล็งไปเสาไกลแล้วจะให้เพื่อนที่เติมมาหรือว่าจังหวะเปิดไม่ผ่านแนวรับนะครับ
0: ตอนนี้นะกระเดกกับคุณผู้ฟังมันจะไม่2-1มันจะ3มากกว่านะครับมาเรื่อยๆเลยครับมาเน่จัดไถอ่ะโดนเตะเมริเยยกหนีทิ้งมาก่อนครับเก็บตกได้ครับกาน่าเกดิอาร่า
1: เบลเยียมเหมือนใช้คำว่าหมดสภาพก็ได้นะ
0: ใช่ครับหมดแล้วตอนนี้คือที่อยู่เนี่ยอยู่ได้พวกตัวใหม่ๆเนาะถ้าไม่ใช่โมเรล่าไม่ใช่ลูเคบาคิโอนี่ไม่มีแรงแล้วครับท็อตซานนี่ไม่ไหวแล้วท็อตซานแค่ก็30กว่าไปแล้วครับ
1: โอ้ถ้าจอดป้ายรอบนี้ก็จะตามเยอรมันกับทางด้านฮอลแลนด์ไปนะครับเบลเยียม
0: 10นาทีสุดท้ายต้องรีบก่อนแล้วครับประตู 1-2 เอ้าบอลทะลุตามช่องคัตแบ็กอีกทีนึงบอลไปติดอันตุเทียแล้วโมเรล่าจะสวนคืนโมเรล่าจะไปโอ้โหเจอ2วนกลับหลังมาโมเรล่ายังหนีไม่ออกเอ้าเลี้ยงกลับหลังมาแล้วโดนจนได้โมเรล่าบูมาว่าฟาวไปก่อนครับโอ้ย
1: คาสันเย่ครับ
0: เกือบจะเป็นจุดโทษนะครับอีกนิดเดียวเองครับโอ้โหคาสันเย่
1: เล่นอะไรครับโมเรล่าเลี้ยงนั่นแหละไม่ยอมเตะทิ้งแล้วจะคืนหลังครับสุดท้ายอิสมาอิลซาถึงก่อนอีกนิดเดียวจะเข้ากรอบ
0: ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะคืนมามันเบาอ่ะคืนขาดด้วยครับความสวยก็เลยเป็นของเพื่อนไปครับโอ้โหหมุนกรอบเขตโทษพอดีเป๊ะเลยครับ
1: อีกก้าวเดียวจะเข้ากรอบไปโทษอยู่แล้วเอ้าให้หรือไม่ให้
0: ตกลงยังไงครับเนี่ย
1: จะจับล้ำหน้าหรือให้เป็นลูกฟาวของวิลเยียมแล้วก็ไม่จับให้เราดูด้วยนะว่า
0: ก็จับแฟนบอลด้วยเอาแฟนบอลยังงงด้วยเอาได้ฟาวครับโอ้แหมกล้องไม่รู้จับไปไหนครับ
1: ยิงอะไรไหม
0: ได้ลุ้นนะครับ
1: กามาร่าอยู่ที่บอลด้วยนะครับ
0: เปิดไปลุ้นกันครับแนวรับมาแล้วเสาไกลไปรอแล้วนะครับเนียคาเต้ครับของหลังที่ได้ตัวใหญ่หน่อยแล้วก็ได้ลุกโมงนะครับลุกเปิดครับเรามีกามาร่าครับเลือกวางมาแล้วก็โดนโขกทิ้งออกมาครับตามมาเก็บก่อนครับกามาร่าเคาะสั้นๆมาก็คืนหลังดีกว่าครับกานาเกมองก่อนแล้วก็วางซ้ายไปเลยแต่ว่าคือมาได้ล้ำหน้าอยู่ก็เลยหยุดเล่นนะครับแต่ว่าสกัดกันไม่ดีโอ้โหลูกเคบิโกโอ้โหดูเลยครับจ่ายบอลกันไม่ดีแทนที่จะได้สวนนะลูเคบาเกียวก็ต้องเลี้ยงแล้วก็บอลออกข้างไปเองครับปาปซากลับหลังไปเลยครับโหดูค่าเอโกเลยครับ 0.4 อ่ะจีมอย่างเบลเยียม
1: เก็บลูกตื่นมาลูกกูนี่แทบจะยังไม่มีโอกาสได้ง้างเท้ายิงเลย
0: ภูมิใจยังบอกเลยครับก๊อปเลยครับภูมิใจครับเห็นแล้วพูดหน่อยนะเอค่าเอ็กจีเอโกนะครับแปลงหน่อยนิดนึงนะครับลองวางมาบอลตกพื้นมาก็คืนหลังกลับไปครับคุกตัว
1: นี่ถามว่าจะมีประตูเพิ่มอีกไหม 2-1 ก็ได้หรือ 3-0 ก็ได้อ๋อลุ้นลูก3อยู
0: ่ผมว่าน่าจะยากนะ
1: เพราะว่าอีก8นาทีอ่ะ
0: ดูทรงเบลเยียมไม่น่ายิงได้แล้วนะโอ้อยู่ที่เซเนกัลแต่เซเนกัลแกก็ไม่ได้เร่งเต็มสูบเนาะ
1: คือยิงเพิ่มไม่ได้ก็คง2-0เนี่ยความห่างกำลังสวยครับเซเนกัล
0: ที่บอลเราเห็นหลายๆครั้งว่านักเตะของทางเบลเยียมอ่ะพอลุยมาเนี่ยมองซ้ายมองขวามันมุ่งจะออกให้ใครเนาะ
1: ใช่
0: แล้วมันก็เคาะคืนหลังกลับไปเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็หวังหากินกับลูเคบาเคียวหยอดมาได้โมงก็ไม่มีอะไรครับคาสันเย่ครับโมงออกไปเองครับ
1: คือสไตล์บอลเน้นกับพื้นทะลุช่องสวยๆเคาะบอลเร็วๆไม่มีเลยครับบอลโยนเยอะมากนะครับเบลเยียมวันนี้เนี่ยทั้งเคาะจากด้านข้างแล้วก็บอลแนวลึก
0: คือพอมันฝ่าไม่ได้เนาะมันก็อาศัยการโยนเอาครับ
1: คือจังเขาเรียกว่าจังหวะเขาทำมันดูตื้อๆไปหน่อยนะครับ
0: คูเดบารีภาพจับมาจะได้ลงมาไหมครับ
1: โอ้ยเอวฮัจจิได้ยุบจอมถุย
0: หน้าถุยน้ำลายใส่คนหน้ายุบครับเอาดูจังหวะลุยมาซ้ายยิงลูกนี้ก็โอ้ยข้ามคานไปอีกมันไม่มีมุมเท่าไหร่แล้วครับธีรมานม้วนมาได้แล้วโอ้โหมันเจอประกบติดเลยครับยูนิธีรมาน
1: โอ้โหนี่น่าจะเป็นโอกาสจริงจ่าของเขาบิวบิวบิวนี่ฮะบอลจะเสียประตูเพราะบิวนี่แหละโอ้เตะบอลยาวมาแล้วโดนตัดได้จังหวะยิงของดูริสเทรมันเนี่ยมันมีตัวผู้เล่นเซเนกัลเหมือนจะเข้ามาขวางนะครับแตะเข้าเหลี่ยมซ้ายจังหวะยิงโอ้โหต้องรีบยิงครับแล้วยิงเสร็จปุ๊บโอ้โหเหยียบเขาด้วย
0: มีปาร์ฟซิสแกวิ่งตามแล้วปาร์ฟซิสแกแย่ขาดักไว้แล้วต้องยิงหนีครับพอยิงหนีขาเขามันก็เลยเนาะหลุดไปเยอะเลยครับโอ้โหดูจนถึงตรงนี้แล้วยากแล้วครับตามอยู่2ลูกครับแต่ว่าเวลามันเหลือแค่ตีตรงกลมๆตรงนี้6นาทีเองนะครับไม่รวมทดนะครับแล้วตัดได้อีกแล้วเอามาเน่หลุดไปแล้วเข้าขวายิงลูกนี้โอ้โหกูตัวเซฟตามมาซ้ำทันไหมยังสไลด์ไม่ได้อยู่เอาแต่แถว2มาใหม่หน้าก็ไปโทษมาเน่พุ่งไปแล้วเข้าขวาไม่มีเหลี่ยมครับอันนั้นของปาฟซาแล้วก็เป่าล้ำหน้าไปครับ
1: น่าจะล้ำล้ำตั้งแต่จังหวะมาเน่หรือเปล่าทำไมทงขึ้นช้าจังเลยครับ
0: น่าจะล้ำตั้งแต่มาเน่นะครับ
1: ดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาดไม่ล้ำ
0: น่าจะเป็นช็อตอื่นนะโอ้ไม่
1: จ
0: ัง
1: หวะต่อเนื่องเมื่อคู่นี้นะครับ
0: น่าจะไปล้ำจังหวะ2อิสเมลจาคอบนะครับที่เติมมาครับโอ้โหไม่มีคุกตัวนี้ไปแล้วลูก3ครับบอลโอกาส 2-1 แทบไม่มีโอกาส 3 มีเยอะกว่าอีกนะครับคือหลังกลับไปก็โอ้โหได้รวยครับเวลายิงบีบก็เน้นคืนหลังเคาะกันอยู่2คนเนี่ยคร
1: ับ แต่อย่างน้อยวันนี้สบายใจ
0: แล้วก็โดนฉกจนได้ครับมัวแต่จ่ายบอลกันแบบช้าๆบอลทะลุตามช่องแทงแรงไปหน่อยมาเน่ไปก่อนเข้าไปในกรอบเขตโทษดึงก่อนรอคัตแบ็กมาแล้วบอลบังไม่หยุดสุดท้ายเคลียร์ทิ้งไปเลยครับพักอกคืนหลังกลับมาครับลูกากูให้มาท็อตซาซ้ายมีโมเรล่าค่อยๆไปก่อนครับโมเรล่าโอ้โหแต่เขากลับมาแล้วครับโมเรล่าตัดในสวยโมเรล่าขวามีลูเคบาคิโอครับเลือกให้มาครับลาสเกนเลือกจ่ายยัดเข้าไปครับโอ้โหลูกากูจ่ายอะไรแบบนี้ครับโอ้เล่นไม่ได้อะยังได้อยู่สุดเส้นหลังเปิดกลับมาลูกากูยิงเลยโอ้มุมแคบไล่มาได้ครับ1ต่อ2ครับโอ้โหลูกากูลูกนี้ต้องให้จริงครับมุมยังแคบเลยครับ
1: จุดเริ่มต้นจากความขยันของลูกากูนั่นแหละครับโอ้ลงมาเชื่อมเกมหาบอลเคาะบอลจ่ายบอลให้เพื่อนแล้วสุดท้ายมานัดเจอกันจุดนัดพบเสาแรกครับอูลูกนี้ยิงด้วยเหลี่ยมเท้าขวาเลยนะครับ
0: โอ้โหนี่จุดความหวังเลยครับนะตรงนี้ถ้าเรา5นาทีรวมถ้าทดอีกสัก5เนี่ยเป็น10นะครับ
1: บอลจากทางขวานะครับตวัดมาแล้วโอ้โห
0: แน
1: ว
0: รับหลังให้ด้วยนะครับ
1: ประกบห่างครับแต่ก็ต้องชมจังหวะบังของลูกากูแล้วยิงด้วยขวาปาร์ซิดครับอยู่ข้างหลังโอ้ย
0: ชิดแล้วครับจะดูเลยครับแกปาดก่อนนิดเดียวเองครับ
1: แสบหน้าเลย
0: ปาร์ซิดก็บอกโอ้โหแกชิดแล้วแต่ลูกนี้ต้องให้เครดิตลูกากูครับยิงอย่างยากเลยครับโอ้โหกาเซียแกก็ระเบิดอารมณ์เลยครับมีความหวังแล้วครับตอนนี้ ต้องดู
1: เมื่อกี้กำลังจะบอกว่าแหมสบายใจแล้ววันนี้คงไม่มีต่อเวลาโอ้แต่ตอนนี้ไม่แน่นะครับ
0: พยายามจะฟ้องว่าแฮนด์บอลครับไม่น่ามีอะไรครับทางฝั่งของเซเนกัลแกพยายามจิ้มว่าชี้มาว่ามันฟาวแผ่นบอลแต่ผู้ตัดสินบอกให้ไปเล่นครับไปคิกออฟกันครับอ่ะป่ะ 1-2 ครับเวลาตรงนี้ครับเหลืออีก3นาทีไม่รวมทดนะครับเข้าสู่นาที87ครับเบลเยียม1เซเนกัล2ครับบอลเปิดยาวๆทะลุขึ้นมาโมงตั้งมาได้หมุนมาแล้วยกมาดูนี่เอ้าหลุดเดียวมาเหมือนกันเอ็มบายิงโอ้โหหน้าผิดหวังครับยิงไปไหนก็ไม่รู้โอ้แต่ตอนมาดีแล้วครับ
1: ยิงด้วยขวาเหมือนมันปิ้นเหมือนมันแป๊กครับโอ้ท่านเน้นๆก็อาจจะได้ลุ้นนะครับ2นาทีครึ่งครับก่อนทดเจ็บ
0: ลูกากูลงมาแล้วมันช่วยได้เยอะลูกากูบังไว้ให้ปาดเข้ากลางมาทีละมันให้มาทอดซากจักยิงลูกนี้โดนฉกได้เหมือนกันรอสวนครับบอลฉลับมาไม่ได้ครับโอ้โหตอนนี้รอสวนแหลกแล้วครับเซเนกัลไปโดนทีเดียวนี่โอ้โหฟื้นเลยครับเบลเยียมตอนนี้มาแล้วครับรัสกันแทงทะลุมาให้โอ้โหตอนนี้เซเนกัลนี่แกลงไปแพ็คแน่นเลยครับตอนนี้บอลโยนข้ามฝั่งมาครับโมเรล่าโมเรล่ากระชากก่อนเจอกับเอ็มบายคืนกลับมาตรงกลางทอดซ้ายหยอดชัดเลยแล้วมงลูกนี้โอ้
1: เข้า
0: เสียงนกหวีดไปไหมเอามาได้ประตูครับออกไปแล้วไม่เจอบอล 2-2 ครับโอ้โหเอาพลาดเองครับโอ้โมริเดียวจะออกไปชกบอลแล้วไม่มีอะไรครับแล้วก็รอดูไม่มีสัญญาณอะไรมาครับ
1: จะเป็นเชรมันหรือเปล่าครับโอ้โหเดี๋ยวดูฮะอาจจะมีจังหวะเช็คโอ้แซงเลยครับ
0: เทียวเองก็พลาดเองคือไม่เล่นตามเกมตัวเองครับจากที่เคยไล่กดดันแกถอยร่นไปแพ็กกันแล้วพอเจอลูกบอมมันเสร็จเลยครับ
1: ดูครับบอลทอสซาจังหวะคอสไม่ล้ำครับแต่จะมีจังหวะปะทะกันหรือเปล่าโอ้ยลูกนี้ออกมาชกบอลวืด
0: เดียว
1: ยูริสเชลมัน
0: เดียวรับไปเต็มๆครับ
1: จังหวะโมงเนี่ยไม่ฟาวด้วยโอ้โหแต่มีมือพี่หูมือผักแต่จะหนักพอที่จะเช็คหรือเปล่าดูครับจังหวะที่จังหวะจะขึ้นนั่นแหละครับไปกระแทกใส่โอ้เดี๋ยวดูว่าเป็นอิสเมราซาหรือเปล่า
0: แฮปแฮปแฮปแฮปกูนี่มีแฮปจุดโทษโอ้โหคือตอนโมงเข้าอ่ะก็ยังมึนกันหมดยังไงอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายออกมาพลาดเองครับโมริเดียวไม่ชกไม่เจอบอลนะครับ
1: ประตู 1-2 นาที86ประตู 2-2 นาที89
0: โอ้นี่มาแบบเดียวกับญี่ปุ่นเลยออกไปรับเนี่ยโดนจนได้ไม่เล่นตามเกมตัวเองและไอ้ตัวที่เปลี่ยนมาเนี่ยโอ้วันนี้เปลี่ยนมาไม่ดี
1: ใช่
0: นะครับโอ้โหไอ้ตัวที่อยู่ชุดแรกอ้าวเรียบร้อยใบเหลืองครับโอ้ดูดิกาเซียเยอะไปหน่อยครับ90พอดีเลยครับแต่ก็คงหน้าทดก่อนครับไม่จำครับโอ้โหเล่นบอลไม่เล่นตามทรงตัวเองครับ
1: โอ้ได้ครับ
0: อยู่ดีก็ไปรับกันเรียบร้อยครับ 2-2 นะครับ
1: เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าทดเจ็บมีประตู5นี่โอ้โห
0: ถ้ากลับมาเกิดไปแพ้หรือตุดโทษแพ้ขึ้นมานี่โทษตัวเองเลยนะครับเกมดีกว่าเยอะอ่ะลูกวางมาจะปิดลูก3ก็ได้ตั้งหลายรอบครับต้องยกคืนหลังกลับไปรับไม่ได้ต้องเตะทิ้งเลยครับ
1: ทดเจ็บ7นาทีนะครับนี่ย้อนไปนึกถึงจังหวะของซาโดมาเน่นะ
0: ครับ
1: ซุปเปอร์เซฟของทิโบคุกตัวนะครับ
0: โอ้โหมีคุกตัวช่วยเอาไว้ครับและตอนนี้เนี่ยพวกตัวรุกเนี่ยไอตัวดีๆแสดงของ ADI อะไรเนี่ยพวกไปออกไปแล้วด้วยครับโอ้อ่ะล็อกจังหวะสวยครับเดียต้าแทงทะลุตามช่องมาโดนบังเหลี่ยมไม่ได้นะครับไปถึงทางด้านของประตูอย่างคุกตัวแล้วครับอิมและซา
1: อย่างสมมุติว่าถ้ามอยปุ่งพวกเดียล่าพวกปาร์บเกเงี้ยถ้ายังอยู่อ่ะผมว่าตรงกลางก็น่าจะยื้อได้แต่ตอนนี้เป็นทางฝั่งเบลเยียมที่ตรงกลางเก็บได้หมดแล้วนะครับ
0: แต่ลูคากูแกตันดีครับเนี่ยล็อกฝ่ามาเองลูคากูแทงทะลุมาแล้วได้หักมาแล้วโอ้โหไม่พอครับยิงออกไปเองโอ้โหดูเคบาคิโอเนี่ยดูครับเตะเป๋ทรงแล้วครับเซเนกัล
1: ครับเกือบมีหมัดน็อกโอ้ดูครับลูคากูบังบอลแล้วก็มีจังหวะพื้นที่เปิดไปทางขวา
0: ไม่ล้ำด้วยครับ
1: จังหวะโอ้มีตัวมาเคลียร์ทิ้งครับ
0: เตะมุมครับโอ้โหเอาตอนนี้1นาทีกำลังจะเข้าสู่นาทีที่2ตอนนี้เป็นฝ่ายแฟนๆเซเนกัลเครียดแทนแล้วครับเตะมุมครับได้เปรียบนะครับลูกโยนโด่งมาโดนโมงทิ้งกลับไปโอ้จะเกี่ยวกลับมาก็ไม่ดีครับลูกกลางกัดดวลกันลูกเกียร์ไปเกียวไม่ถึงยังได้อยู่ทางขวาครับธีรมันยอดลึกมาคราวนี้เดียวรับได้ครับเดียวเตะสวนกลับมาครับไปฟาวประตูครับ
1: เนี่ยผู้เล่นของเข้าไปกดดันให้แจกใบเหลืองให้ผู้เล่นของเบลเยียม
0: เมเคเล่
1: ครับ
0: 2ดอกเลยครับกระแทกก่อนทีนึงแล้วก็มาดักอีกทีนึงครับพลาดเองครับวันนี้โอ้โหบางเที่ยวตัวหลักๆแล้วโอ้โห

0: ตอนแรกก็นึกว่านักเตะหมดนะพอจับมาไอ้เจ้าป๊าบเกแกโมโหมากเลยนะครับเปลี่ยนแกออกครับแล้ว ADI ก็สายหน้านะ ADI ก็ไม่พอใจเลยครับว่าเขาก็โดนเปลี่ยนออกอะครับภาพนี่เซ็งเลยครับมาเน่นำอยู่ 2-0 ดีๆแล้วท้ายเกมแล้วด้วยนะครับ
1: ผมว่าอาบิบเดียล่ายังเล่นดีอยู่เลยไม่น่า
0: ใช่ยิงประตูยังเก็บบอลตรงกลางได้ตลอดเนอะ
1: ไปเปลี่ยนทั้งไปเปลี่ยนทั้งคู่ด้วยไงพี
0: ่เอากลางตัวดีๆเล่นออกหมดเลยครับดูเคไบโกตอนนี้ต้องลงไปช่วยเกมรับแล้วครับคือหลังกลับมาก่อนครับกำลังจะผ่านครึ่งทางครับ3นาทีครึ่งนะครับทดไป7นะครับเสมอก็อยู่ 2-2 ลูกวางยาวบอมยาวๆมาบอลตกมาลูกากูมงพักมาให้แล้วบูนโมเรล่าไม่ถนัดเจอทางด้านของปาร์ซิสเกี่ยวก่อนเดียล่าจิ้มมาเอาเดียล่าไปฝืนเล่นโอ้แต่สุดท้ายยังช่วยกันได้ดีครับล้ำหน้าไปแล้วครับโมเรล่าครับ
1: โอ้กับการว่าตอนนี้ที่จะต้องลุ้นให้หมดวาระเร็วเป็นเซเนกัลแล้วครับลูกากูคือตัวเปลี่ยนเกมของแท้เลยนะครับเกมนี้เนี่ย
0: ลงมาแล้วเก็บบอลพักบอลได้แล้วแกฝ่าไปได้แล้วรอเพื่อนเติมครับอ้าวสายว่างครับป้าปาฟาให้ทะลุมาอิสเบียจากขอบนะครับจากขอบลุยมาล็อกตัดในไปแล้วจากขอบเลือกคืนมาใหม่ครับปาฟากาน่าเกออกขวามาครับเดียร่าเอ็มบายโยกอดเอ็มบายขืนกลับมาตอนนี้ได้ขึงมั่งนะนี่อ่ะมาหันมาบุกเขาแล้วครับโดนไปชุดใหญ่ๆครับโอ้ไปรับกันเองครับมาเนี่ยให้สั้นไปหน่อยยังได้อยู่ครับเคาะหนีมาครับกามาร่าออกขวามาเลาะขวามาต้องคืนหลังก่อนครับเทปังเดียต้าโอ้ได้ขึงอยู่ครับตอนนี้ขึงแบบยาวๆเบลเยียมก็ลงไปรับเหมือนกันนะครับตอนนี้เคาะหาช่องกันก่อนครับกานาเกฝากขวามาเดียต้าก็ต้องคืนเจอซ้อนเหมือนกันครับกามาร่าโอ้ตอนนี้บอลโลไปโลมาครับซาออกซ้ายเลยครับจากขอบมาตาซาต้องคืนหลังครับเนี่ยคาเต้ก็เติมแล้วครับตอนนี้ปาร์ซิสครับปาเทซิสให้ไม่ทีครับเดียต้าเอ็มบายจะโยกจะเอ็มบายจะไปต่อตามมาตันกันอยู่ยังหนีไม่ออกครับต้องสุดท้ายต้องเตะทิ้งครับโมเรล่าเนี่ยคาเต้ก็ วนเก็บมันเล่นแล้วครับ โอ้โห5นาทีครึ่งมาแล้วตอนนี้แทงทะลุตามช่องได้อยู่ครับเบลเยียมเหมือนลงไปแพ็คอยู่ครับตอนนี้ขอเอาตัวรอดก่อนเลยครับขวาทะลุมาใหม่ครับเอ็มบายเอ็มบายโยกก่อนเอ็มบายหลอกล่ออยู่โยกซ้ายโยกขวาครับตัวกลางเติมมาครับกานาเกหลอกยิงไกลดูก็ไม่พอครับโอ้กะจะใส่สักทีหนึ่งครับกานาเก
1: ในกรอบเขตโทษมีอิสเปราซาวิ่งฉีกไปแต่ขอซัดเองครับหักข้อเยอะไปหน่อยนะครับดูจากตรงนี้กุ๊กตัวก็พุ่งไปถูกทางนะครับนาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหอารมณ์นี่คนละอารมณ์เลยนะครับกับกลายเป็นว่ากองเชียร์ที่กำลังจะหมดหวังตอนนี้มีลุ้นแล้วครับเบลเยียม
0: คือตอน 2-1 เนี่ยถ้ามันได้เร็วก็ยังโอเคแต่ว่าพอมันมาได้มันโอ้ช่วงนาที80กว่าแล้วครับใครจะคิดว่ามาโดนลูก2ต่อครับโมเรล่าเกี่ยวมาก็ไม่ดีครับ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ณะนี้เวลา 5:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อน

0: ไรว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: สนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟ

ายเจ็บเมื่อไรจะโทรมาโทรมาที่นี่นะคะ5:12 นอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่2 กรกฎาคม 2569ค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้ผลประกอบการเป็นยังไงคะเจ็บกันไหมคะเหมือนเพลงเนาะเหมือนเขาเลือกให้เราเจ็บยังไงก็โทรมา022481366นะคะบอกเบอร์ซะเลยเบอร์เดียว3คู่สายของลูกทุ่งมหานคร FM 95ของเรานะคะ LTM FM 95 Super Station นะคะสำหรับในช่วง5-7 โมงเช้าเจอกับเรา2คนได้ค่ะผ่านวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook นี่แหละนะคะที่จะสามารถได้ติดตามกันนะคะแม่พริกลำปางไม่มีฝนเลยนะคะน้ำตายแจ้งมานะคะสวัสดีพี่หนูมาค่ะมาค่ะพี่วันมิตรใสอ่ะคะนามสกุลเนาะแล้วก็พี่สลินยาพี่สมพรพี่อิทธิเลิศสวัสดีนะคะพี่สสิธรค่ะมาเจอกันทุกเช้าเนาะวันนี้พฤหัสแล้วนะคะพี่ประสงค์ที่กาฬสินธุ์อากาศดีแต่ฟ้าคึ้มๆอ๋อพี่วัฒนศักดิ์นะคะภูกิ่งเงินพี่ประสิทธิ์ค่ะมาแล้วพี่เวียงชัยพี่สะอาดที่พิษณุจากขอวังนะคะแล้วก็ใครอีกพี่หนูเล็กพัชราพรค่ะสวัสดีทักทายชาวหนองคายด้วยนะคะพี่วิรัตค่ะฝนกำลังตกที่หนองคายอ้าวเดี๋ยวหนองคายกับกาฬสินธุ์มันคนละทิศกันใช่ไหมทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะนะคะภาคอีสานสวัสดีชาวโคราชทุกท่านนะคะชาวไหนอีกนะชาวโคราชพี่อรุณเยาวละอองเยาวะละอองนะคะพี่วันเพ็ญสวัสดีด้วยนะคะพี่หนูพี่ปาโมดฟังจากจังหวัดตราดค่ะพี่ตุ๊กจากสารคามพี่เพ็ญศรีพี่วิชิตนะคะพี่สะอาดพี่ออกพยามดตะนอยนะคะมาคุยมาทักทายกันเนาะพี่นภาพรอยู่เนินมะปรางพิษณุโลกฟังชัดเจนนะคะพี่ประเทืองจากหนองเสือค่ะปทุมธานีแล้วก็พี่ฝนคนงามพี่ผู้ใหญ่วันพี่สมพรรอดเกลี้ยงเหรอคะอยู่ตลาดหัวอิฐนี่เองอ๋อขายของเหรอคะพี่สวัสดีชาวตลาดหัวอิฐนครศรีธรรมราชด้วยนะคะอสพทเชียงใหม่มาแล้วนะคะน้องแขกสุทธิรัตน์ค่ะมาฟังต่อทางวิทยุนะคะน้องปูกัญญรัตน์ค่ะสาวจุฬาคนงามเมื่อคืนฝนตกไม่ได้ตัดยางของน้องแขกไม่ใช่โอ้ตกกระหน่ำมากเลยเมื่อวานนี้นะคะสวัสดีพี่มณิชจากบางระกำนะคะพี่มณิชตองดีค่ะพี่พวงเพชรสวัสดีนะคะแล้วก็พี่ฉุยค่ะพี่ยายออสเปิดเพลงพ่อมากพี่สมหวังพี่ทองเดือนอยู่อุตรดิตถ์นะคะพี่ญาทิพย์บางกะปิค่ะสวัสดีด้วยนะคะอ๋อตอน2:00ฝนตกที่ทุ่งไม้ไผ่พี่มาลัยบอกว่าอุตรดิตถ์เล็กน้อยนะคะตกเล็กน้อยพี่จำนงจากห้วยยอดค่ะก็บางที่ก็ไม่ตกเลย

เลยเนาะบางที่ก็หนักมากนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีทักทายพี่เกษมนะคะพี่เกษมค่ะพี่ณรงค์สอนสงวนอ๋อพี่วันนี้วงสามัคคีนะคะฝนตกตัดยางไม่ได้นะคะอันนี้ที่ไหนขอพระทองเนาะพี่พยาวจากพี่จิตด้วยค่ะพี่ตุ๊กจากวารินชำราบนะคะพี่ณรงค์จุ้ยทองคำจากที่ไหนมิทราบนะคะพี่จอหลายใจสวัสดีทักทายทุกท่านนะคะอย่าลืมนะหลังไมค์ของเรา022481366นะคะใครที่เป็นผู้โชคดีเมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่เจ็บเหมือนเพลงนี่แหละค่ะโทรมานะคะนี่เหมือนกับสองแม่ลูกคู่นี้อ๋อไม่ใช่สองแม่ลูกสิเดี๋ยวนะแม่ลูกกันไหมโชว์ข่าวหน้าหนึ่งอยู่อ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าเป็นอะไรกันสองคนนี้ถูกลอตเตอรี่2ใบ12ล้านนะคะชีวิตพลิกชั่วข้ามคืนแน่นอนนะคะ12ล้านนี่ก็ไม่น้อยนะอ๋อก็คือเป็นพี่สาวของคนที่โพสต์ว่าต่อไปนี้พี่สาวจะไม่ลำบากแล้วขอแสดงความยินดีด้วยถูกรางวัลที่1 12ล้านก็เลยมีคนเข้าไปแสดงความยินดีกันเยอะมากนะคะอ๋อพี่สาวกับแม่นะคะยืนถือลอตเตอรี่อยู่นะคะก็แฮปปี้มีความสุขมากเนาะถ้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนี้ไม่ทราบใครนะเป็นผู้โชคดีเพราะว่าFacebook ของธนาคารออมสินนะคะ CSB Society แจ้งข่าวดีและขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีใครที่ซื้อไว้เนาะงวดประจำเมื่อวานนะวันที่1กรกฎาคมรางวัลมูลค่า30ล้านเป็นลูกค้าของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะเผื่อใครยังไม่ทราบว่าตัวเองนั้นเนี่ยซื้อสลากออมสินพิเศษเอาไว้เมื่อวานใครที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินสาขาภูเวียงจังหวัดขอนแก่นท่านเป็นผู้โชคดีนะคะถูกรางวัล30ล้านธนาคารออมสินแจ้งว่าจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัลก็คือวันนี้เนาะก็ของธนาคารออมสินเนี่ยดีอย่างหนึ่งเงินรางวัลของบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษีค่ะได้เต็มๆนะคะโอ้โหจัดไปเลย30ล้านเต็มๆนะคะของธนาคารออมสินสาขาภูเวียงนะใครที่ซื้อไว้นี่เป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะโฆษณาให้ก็ได้นะเผื่อธนาคารออมสินเขาจะมาโฆษณากับเรานะก็ฝากได้นะคะเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีนะใครสนใจก็ไปซื้อไว้นะคะติดบัญชีไว้หน่อยนะที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะหรือว่าผ่านแอป MyMo ของเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ดีนะมันก็รู้สึกว่าเป็นการซื้อไว้ออมแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเหมือนกับภูเวียงนะคะสาขาภูเวียงไม่รู้ใครเดี๋ยวเขาก็จะโอนให้วันนี้แหละส่วนลอตเตอรี่พัสลอตเตอรี่พัสเมื่อวานนี้ผู้โชคดี2จังหวัดนะคะ36ล้านเดี๋ยวคนเดียวไหม36ล้านคนเดียวเลยเหรออ๋อไม่คนหนึ่ง6ล้านอีกคนหนึ่ง30ล้านนะคะเป็นผู้โชคดี2จังหวัดนะคะคนหนึ่งกรุงเทพได้6ล้านรับสายแทบเป็นลมบอกคุยนานไม่ได้อีกคนหนึ่งเป็นผู้โชคดีชาวตรังอันนี้30ล้านนะคะบอกไม่อยากให้คุณน็อตลอตเตอรี่พัดเอาเงินไปให้ไม่อยากให้ใครรู้เพราะว่ากลัวญาติเยอะก็ต้องตามนั้นเนาะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ใช่ไหมคะนี่เขาก็แค่เอามาโชว์ว่าของเขาเนี่ยมาเป็นสักขีพยานเฉยๆอ๋อคนที่ถือเนี่ยก็ถือป้ายว่ามาเป็นสักขีพยานเฉยๆไม่ได้รับรางวัลที่หนึ่งเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดนะเพราะว่ามันต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยต้องบอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปเจอญาติเจอใครเนี่ยโอ้ยมาแสดงความยินดีเนี่ยก็ถ่ายรูปกับป้ายอยู่

0: ไม่มาถือป้ายเฉยๆมาแสดงความยินดีนะไม่ได้ถูกรางวัลต้องอย่างนี้ด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกลัวเนี่ยเหมือนกับเจ้านี้เมื่อวานนี่แหละก็เขาโทรไปว่าเนี่ยคุณถูกรางวัลนะเขาบอกว่าก็ตื่นเต้นแหละนะแทบช็อกเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้ลอตเตอรี่พัดมาที่บ้านกลัวจะเอิบจะเรือ ก็ต้องตามนั้นนะน้องโลกถ้าเป็นเราน้องโลกเราจะต้องลดเราเป็นยังไงอ่ะเรามาฝันว่าเราต้องแบบเงียบๆหรืออะไรยังไง
1: เราเตรียมกองยาวเลยครับพี่สวัสดีครับ
0: กองยาวเลยเหรอ โอ้ยไม่ได้นะเดี๋ยวญาติมานะ
1: ก็ใช่ไหมก็สองล้านก็ยินดีให้ญาติมานะครับ
0: นี่ไงคนนี้ถูกจังหวัดตรังก็ชื่อคุณยุนะสมมตินะก็ถูก5ใบ60ล้านทันทีที่รับสายจากคุณน็อตเธอบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นลมแล้วจำไม่ได้ว่าซื้อเลขนี้หรือไม่เมื่อเข้าไปเช็คก็รู้ว่าถูกรางวัลก็รู้สึกจะเป็นลมอีกรอบนึงแต่อยากให้คุณน็อตโอนมากกว่าไม่อยากให้มาหาที่บ้านจังหวัดตรังเพราะกลัวญาติเยอะถือว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ที่เธอจะร้องขอแบบนี้ได้เน
1: า
0: ะ
1: ถูกไหมฮะสรุปเขาถูกไหม
0: ถูกค่ะถูกเป็นสาวแต่ถูกอยู่จังหวัดตรังได้30ล้าน
1: โอ้โห
0: อันนี้เป็นของลอตเตอรี่พัดนะไม่ใช่ของแอปเป่าตังนะ
1: ครับสามสิบล้านแก้ความประสงค์ได้ไหมว่าเราอยากจะยังไง
0: ให้โอนมาแล้วโอ้ยตื่นเต้นแทนเนาะอยู่วันนี้เงินโอนเพอๆโอนเมื่อวานแล้วนะเงินโอนเข้ามาในบัญชีคุณ30ล้านเข้าแล้วอย่างเงี้ยเสียงเงี้ยคุณแม่เสียงนี้30ล้านเข้าแล้วโอ้ยมันคงน่ามันคงแบบน่ารักนอนยิ้มนั่งยิ้มทั้งวันเนาะ30ล้านเข้าแล้วเมื่อวานนี้เป็นไง20บาทจ่ายแล้วเมื่อวานนี้นะคะ
1: มีแต่ SMS ออกนะฮะไม่มีเงินเข้าเลย
0: ออกแล้วเมื่อวานก็ไปจ่ายไทยช่วยไทยพัสมาไงก็ไม่น่าเชื่อเนาะในเดือนแรกอ่ะเดือนแรกอ่ะเชื่อไหมว่าคนไม่ใช้สิทธิ์ตั้งเท่าไหร่รู้ไหม
1: คือ
0: ไม่คือมีสิทธิ์อ่ะไม่สแกนจ่ายไม่อะไรทั้งนั้นไม่หือไม่อือคือแค่ลงทะเบียนไว้อ่ะก็บอกว่าคนกลุ่มนี้ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์เขาก็เลยยึดเงินกลับเข้าคลังไปลูก
1: โ
0: อ้ที่ก็โอนเข้าไปให้แอปเป๋าตังคนละ 1,000 น่ะ
1: ไม่ใช้เลย
0: มีอยู่ประมาณโอ้โหหลายแสนคนค่ะไม่ใช้สิทธิ์ไม่สนใจจะใช้สิทธิ์คิดดูตลอดทั้งเดือนนะไม่ใช้เลยหลายแสนน่ะ
1: นี่ต้องยังไงฮะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นหรือยังไงเนาะ
0: ไม่ต้องอยู่ที่ไหนก็ได้นะไม่ใช่เหร
1: อ
0: ก็คือใช้แอปมือถืออ่ะ
1: โอ้
0: แต่เขาก็ลงทะเบียนก็คนเขาผ่านก็มีสิทธิ์ของเขาตกกับปกตินะแต่ว่าพอรัฐบาลกระทรวงการคลังโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังค์ให้ 1,000 เขาไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็แสดงว่าเขาอยากจะทดสอบระบบเหมือนกันก็อันนี้ก็คาดเดาไม่ได้ว่าเพราะอะไร
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่ารัฐบาลก็แจ้งตามปกตินั่นแหละว่าเดือนแรกเนี่ยเงินสะพัดเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะเงินสะพัดไปคือเขาก็เตือนอยู่ว่าวันสุดท้ายที่ใช้สิทธิ์นะเดือนแรกสำหรับไทยช่วยไทยพัสนั้นเงินสะพัดไปกว่า 43,000 ล้านประชาชนใช้สิทธิ์กว่า25ล้านคนร้านค้าที่ลงทะเบียน1ล้านเนี่ยนะคะก็ทำให้เงินกระจายเศรษฐกิจฐานรากไปทั่วประเทศนะคะเกิดการจับจ่ายไป1ล้าน 30,000 ร้านค้านี่ค่ะแล้วก็ร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนแพลตฟอร์มนะคะฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการรายได้เพิ่มมีสภาพคล่องขึ้นมานี้เดือนแรกก็เดี๋ยวเดือนที่2เริ่มต้นแล้วตั้งแต่เมื่อวาน1กรกฎาคมนะคะ
1: โอ้ฮะจริงๆช่วยแบ่งเบาได้เยอะนะ
0: เยอะอยู่
1: แบ่งเบาได้เยอะแล้วก็ไม่

0: ไม่มีเหตุผลกันคนที่เสียดายลงทะเบียนไว้แล้วไม่ได้ใช้เลยอ่ะ
1: ค่ะเราก็อาจจะคิดว่าไม่คือรัฐบาลไม่ต้องช่วยก็ได้เพราะว่าอาจจะแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะ
0: ครับ
1: ก็คือลงทะเบียนไว้เฉยๆเพราะว่าตอนนั้นอาจจะแบบไม่ได้ยากอะไรก็ลองลงไว้ดูค่ะผู้ไม่ใช้สิทธิ์ก็เยอะเยอะนะไม่ใช่นี่นะก็แสดงว่าก็คือไม่เป็นไรไม่ใช้ก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
0: โอ้ครับ
1: ค่ะนะคะเรารับสายกันก่อนนะมาจากลาดพร้าวนะคะน้องโด่ง
0: ได้เลยครับ
1: ค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
1: พี่อนันต์ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณอนันต์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมอยากจะสอบถาม
1: เสียงเป็นยังไงคะเหมือนไม่สบายเลย
3: หวัดลงคอครับ
1: หวัดลงคอโดนฝนเหรอคะพี่
0: เข้าใจหัวอกเลยผมก็อาการนี้เลยเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว
1: ใช่เวลาที่สุดคอมีเสียงขึ้นอยู่
3: มันมีฝนปล่อยผมไปตลาดแล้วเจอฝน
1: อ๋อโดนฝนปล่อยมาว่าแล้ว
3: โอแก้ว
1: อ่ะ
3: ผม
1: เลยไม่สบายกันเยอะเลยเนาะพี่เนาะ
3: บอกครับผมจะสอบถามพี่ตีนะครับฮัลโหล
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: เชิญครับ
3: เมื่อวานนี้ผมก็นอนฟังพี่ตีมาทุกวันแหละครับเช้าตื่นเย็นจดเช้านะครับคือว่าไอ้เงินคนพิการเนี่ยแต่ของผมมันพิการประเภท3นะครับคือมันเสียไปซีกหนึ่งอะซีกซ้ายแล้วเห็นเขาบอกว่าจะให้200ผมก็ได้ยินแต่เวลาผมไปเช็คไม่เคยได้ครับ
1: ไม่มีเงินเพิ่มเข้ามาอย่างนี้หรอคะ
3: ไม่มีเลยครับก็คืออย่างนี้พี่สีคือพิการมันได้800ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็คือพี่อนันต์มีบัตรผู้พิการเรียบร้อย
3: มีครับมีบัตรมีอะไรพร้อมทุกอย่างคือพิการ800แล้วก็สูงอายุ600มันก็ต้องสกัดเดือนนั้น2อย่างนี้มันก็1,400ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
3: 1,400แล้ววันที่10ผมก็ไปกดมันก็ได้แค่1,400ถ้าเกิดมันเข้า2อย่างมันก็ต้องรวมเป็น1,600ถูกต้องไหมครับ
1: ก็800ก็2คนใช่ไหม
3: 800ที่ผมได้อยู่แล้ว
1: ก็คือได้คนละ800บาททุกเดือนถูกไหมพี่เงินช่วย
3: ใช่ใช่ใช
1: ่
3: ใช่ครับ
1: แล้วสงสัยอันไหนคะที่ไม่เข้า
3: ก็ไอ้เงินพิการนะครับที่ว่า200อะไรต่อเดือนนะครับ
1: เบี้ยเพิ่มใช่ไหมเบ
3: ี้
1: ยเพิ่มของพี่อนันต์ไม่ได้เหรอคะ
3: ไม่มีได้เลยครับตั้งแต่
1: ไม่เคยได้เลยใช่ไหม
3: ไม่เคยได้เลยผมไปเทก็ได้แค่1,400
1: เยอะทำไมถึง1,400ต้องเพราะอะไร
3: ก็สูงไปอยู่600ฮะ
1: 600กับ800ก็1,400อ๋อแต่ที่บอกว่าจะเพิ่ม200ไม่เคยได้เลย
3: ไม่เคยเลยครับเมื่อวานนี้ผมว่าเอกใจมีพี่คนละวัน
1: เขาเพิ่มมาหลายปีแล้วนะน้องโด่งเน
0: า
1: ะ
3: อะไรนะครับ
1: ไอ้200เนี่ยเพิ่มมาหลายปีแล้วนะพี
0: ่ใช่พาไปแล้วเออเห็นพาปีนี้นะพาคุณพา
3: เป็นมา3ปีแล้วก็ยังไม่เคยเจอเลย
1: อ๋อพี่ได้บัตรมา3ปีพี่อนันต์นี่คือพี่ประเภท3นี่คือการเคลื่อนไหวเหรอยังเดินได้ไหมใช้ไม้เท้าใช้อะไรไหม
3: ใช้ไม้เท้าอยู่ครับแต่ต้องเอาไม้เท้าไว้ประคอง
1: นี่คือประเภท3ใช่ไหมคะ
0: ครับประเภท2แล้วนี่ต้องเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการรัฐด้วยนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่พี่อนันต์มีบัตรสวัสดิการรัฐไหม
3: มีครับ
1: อ๋อมีด้วยก็ได้อีก300ซื้อของใช่ไหมทุกเดือน
3: ครับก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปซื้อของมาแล้วครับบัตรไอ้บั
1: ตรไปซื้อของมาแล้วเน
3: า
1: ะ
3: บัตรส่งฟ้าเลยเขาได้1,000
1: เงินเพิ่มเนี่ยคือเป็นเงินเพิ่มสำหรับคนที่มีบัตรอันเนี้ยสวัสดิการ
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีบัตรสวัสดิการด้วยมีเราก็มี
1: ใช่แต่ที่ไม่ได
3: ้บัตรประชาชนเนี่ยเขาเพิ่มมา700นี่เดือนนี้เดือนที่2ก็เป็น1,000ทีแรกมัน300
1: เมื่อวานก็ได้ไปแล้ว 1,000 บาท
3: ใช่ครับ
1: ค่ะพออยู่ได้ไหมพี่
3: อะไรนะครับ
1: พออยู่ได้ใช่ไหม
3: ก็1,000อยู่ได้

0: ได้เนาะ
1: ก็สองเดือนแล้วเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่สองก็ซื้อข้าวกับปลาข้าวสารน้ำหมกน้ำมันอะไรพวกนี้มาเก็บเอาไว้ครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ซื้อของซื้อไข่กระป๋องแห้งแล้วพวกนี้แต่ไอ้เงินที่การเนี้ยทำไมมันไม่ได้
0: ม
1: ี
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ไม่ได้เพิ่ม200
1: ครับแต่คนพิการไม่ได้มันก็ได้แค่800รวมทั้งสูงอายุด้วยก็เป็น 1,400 ทุกวันที่10
2: โอ้
0: ค่ะ
2: เขามีเบอร์ให้ติดต่อของกรมบัญชีกลางเพื่อตรวจสอบติดจะลองจดไว้หน่อยไหมพี
0: ่ผมดูพี
1: ่ดูจดลำบากครับเพราะมือซ้ายผมไม่มีกำลังเลยผมลองวางโทรศัพท์ครับถึงจะจดได้
2: งั้นเดี๋ยวให้น้องเขาส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้ครับเดี๋ยวให้น้องหนังใหม่เขาส่งเข้าไปให้
1: เดี๋ยวครับคือโทรศัพท์ผมเป็นปุ่มกดครับ
2: ส่งเดี๋ยวส่ง SMS เข้าไปให้ก็ได้เนาะพี่เนาะ
1: ส่งเป็นข้อความได้ไหมครับ
2: ได้ได
0: ้เนี่ยเดี๋ยวพอวางสายแล้วเดี๋ยวบอกหน้าใหม่พอเพลงจบบอกหน้าใหม่แล้วก็เดี๋ยวให้พี่อนันต์จดตอนนั้นดีกว่า
2: พี่อาจารย์ฟังกล่องอยู่ไหมเดี๋ยววางแล้วฟังไหมแต่ไม่ยุ่งอยู่ปะ
1: ไม่ได้ฟังครับแต่ผมปิดอยู่ครับตอนนี้ผมปิดอยู
2: ่อ๋อ
1: ครับ
0: ค่ะต้องเช็ควิธีเช็คก็จริงๆก็ไม่ยากนะแต่ว่าพี่ก็อาจจะไม่สะดวกไม่เป็นไรเดี๋ยวพอวางสายการพี่ก็ฟังวิทยุนะคะก็เดี๋ยวจะมีหนึ่งเพลงประมาณ3นาทีกว่าแล้วพี่จดเบอร์เร็วได้โทรหาพอมอใช่ไหมคะน้องดง
2: ครับผมเป็นสายของกรมบัญชีกลางเลยครับพี่เขาจะตรวจสอบสิทธิผู้พิการให้ว่าทำไมเราถึงยังไม่ได้ไอ้ชุก
0: ก็ที่เงินเบี้ยเพิ่ม200ถึงไม่ได
2: ้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเงินไม่เข้าเลยให้สอบถามไปที่เบอร์เนี่ยฮะ02-270-6004เนี่ย
1: อะไรนะครับ
0: เดี๋ยวบอก
1: 02
2: เบอร์02นะพี่แล้วก็270
1: แล้วก็1,400ใช่ไหมครับ
2: 6,400ครับ6,400
1: 6,400โอ้แป๊บหนึ่งได้ไหม
2: ได้
1: ไม่อยากให้
0: เดี๋ยวพี่วางสายก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยบอกหน้าไม
1: ค์ได้ครับ
2: เดี๋ยวให้น้องเขาส่งเป็นข้อความเข้าไปให้ก็ได้ครับ
1: ได้ครับ
2: เดี๋ยวผมจะให้น้องเขาส่งข้อความเข้าไปให
1: ้กดได้
0: ได้นะพี่นะ
2: จะได้เป็น SMS เข้าไปให้ครับผม
0: ค่ะขอให้พี่นะแข็งแรงอยู่คนเดียวเหรอคะเนี่ย
1: อยู่คนเดียวครับพ่อแม่เสียหมดแล้วครับ
0: อ๋ออยู่คนเดียวนะคะ
1: ครับ
0: ได้ครับ
1: พี่สีถ้าพูดถึงถ้าได้นี่เขาจะโอนให้เขาเดือนนี้เลยไหมหรือเป็นเดือนหน้าเดือนต่อไปอะไร
0: จริงๆอ่ะเขาโอนพร้อมกันไปกับเงินที่ได้แต่ละเดือนนะคะน้องรุ่งนะ
2: ใช่ทุกวันที่20ครับพี
0: ่เขาโอนพร้อมกันไปเลยค่ะใครที่ได้เนี่ยเขาโอนพร้อมกันไปเลย
1: ทุกวันที่10นี่ครับ
2: ถ้า200จะเป็นทุกวันที่20
1: อ๋อ
2: ครับพี
1: ่ครับครับ
2: เขาจะคงจะมีตกหล่นให้พี่แต่เดี๋ยวไว้ลองพี่ลองโทรไปที่เนี่ย
0: โทรในเวลาราชการนะพี่นะ
1: ครับครับ
0: 02พี่ไม่ต้องจำ2706400อย่างนี้แล้วกัน2706400เนี่ยแค่นี้พอ
1: ครับ2706400
0: นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวโทรในเวลาราชการเนี่ยเป็นคอลเซ็นเตอร์ของกรมบัญชีกลางใช่ไหมน้องลง
2: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
0: นะคะ2706400จำแค่นี้พอนะคะ
1: โอเคคร
0: ับ ได้ค่ะปลอดภัยแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นนะคะพี่เวลาเดินก็ระวังเนาะ
1: ก็พอดีน้องหลังใหม่เขาบอกจะขอเพลงด้วยไหมก็เลยบอกไปขอ
0: บอกเขาแล้วนะได้ค่ะจะเปิดเพลงให้
1: คอยนวลที่สุรินทร์ใหญ่แหละครับ
0: โอ้ค่ะได้ค่ะคอยนวลที่ลาดพร้าวอยู่ค่ะโชคดีครับพี่สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับ

0: นี่ข่าวเช้ากันต่อน้องรุ่งบอกอีกทีนึงก็ได้นะคะเผื่อว่าให้ตอกย้ำเบอร์ที่พี่อนันต์จะโทรวันนี
1: ้ก็เป็นเนาะเบอร์ call center นะครับของกรมบัญชีกลางเนาะเพื่อตรวจสอบสิทธิ
0: ์
1: 02นะครับ270-6400นะครับ270-6400นะฮะก็จะได้ไปถามว่าเอ๊ะทำไมสิทธิ์คนพิการของเราเราไม่ได้200ตั้งแต่กุมภาพันธ์น่ะนะครับ
0: แปลก
1: ทำไมมีแล้วมีบัตรสวัสดิการรัฐบัตรคนพิการ
0: ดูดิมันดูไม่น่ามีช่องว่าง
1: ได้ไงเนาะ
0: ไม่น่าพลาดถ้าเป็นผู้พิการอยู่แล้วก็น่าจะได้ทุกรายเพราะว่าผูกบัญชีพร้อมเพย์ไว้เรียบร้อยเงินปกติเข้าอ่ะ800เข้าเงินผู้สูงอายุเข้าแต่ว่าเงินเพิ่มพิเศษตรงนี้ทำไมไม่เข้าเพราะอะไรยังไงคะมันติดขัดตรงไหนอ่ะเช็คได้นะคะลองดูนะคะ
1: น่าจะได
0: ้ค่ะ
1: อีก200ก็มีความหมายนะพี่นะสำหรับบางคนมีความหมายนะ
0: โอ้ยก็นั่นแหละซื้อข้าวซื้อไข่ได้2แผงอ่ะ

0: ได้ได้ไข่สองแผงนะสองแผงนี่ก็36คูณ2ก็72ฟองอุ้ยกินได้วันละ2ฟองเลยนะเราจะต้มจะทอดจะอะไรก็ว่ากันไปนะคะมันหมายถึงว่ากับข้าวเนาะมันมีค่ามากมีค่าค่ะ
1: กินโ
0: อ้สู้กันต่อไปนี่คนนี้ก็ต้องสู้กันต่อไปกรณีที่มีสาวการบินไทยชื่อน้องมีนาถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะก็ส่งผลให้ประเทศไทยก็โอ้โหคึกคักเลยนะคะโดยเฉพาะตำรวจและปปส.นะคะเมื่อวานนี้ทางเลขาธิการปปส.นะคะก็บอกว่ามีไรเดอร์ซึ่งเป็นผู้ชายที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดตอนที่เอาพัสดุไปส่งให้กับมีนาแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยที่คอนโดแถวบางนาแต่ไม่ใช่ไรเดอร์คนเดียวกับที่นำส่งพัสดุที่บรรจุเฮโรอีนตามที่เสนอข่าวนะเพราะว่าไรเดอร์คนนี้แกก็ไปแสดงตนเพื่อความบริสุทธิ์ใจว่าก็ไปส่งของที่นั่นเหมือนกันก็ไปเลขาธิการปปส.บอกว่าจากการขยายผลตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถที่มีการนำส่งพัสดุให้กับมีนาที่คอนโดในวันที่22มิถุนายนนะคะที่สงสัยแล้วก็ต้องการตัวเนี่ยจะเป็นรถยนต์สีดำเข้มอีกคันหนึ่งแต่ยังไม่สามารถบอกยี่ห้อรถและทะเบียนรถได้นะเพราะว่าต้องการใช้ในการขยายผลแต่ว่าขอประชาสัมพันธ์ให้คนที่นำส่งพัสดุดังกล่าวรายนี้เดินทางมาให้ความร่วมมือให้ข้อมูลกับปปส.โดยเร็วก่อนจะมีการขยับมาตรการออกหมายเรียกแต่ถ้ายังเงียบอยู่ไม่ให้ความร่วมมือข้อมูลใดๆก็คงจะต้องไปไล่กล้องทุกส่วนว่ารถคันนี้นำส่งพัสดุยาเสพติดเป็นใครและมีความเชื่อมโยงกับต้นทางอย่างไรบ้างแล้วก็รับของมาจากที่ไหนนะคะส่วนการแถลงข่าวก่อนหน้านี้ที่ระบุว่ามีไรเดอร์เป็นแกร็บมาส่งเนี่ยอันนี้ก็แถลงจากบันทึกที่ทางนิติของคอนโดได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นใครแต่ยังไม่ปักใจเชื่อทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เห็นบอกว่าน่าจะเป็นคนละบริษัทกันนะคะสำหรับไรเดอร์นี่ค่ะน้องดง
1: ครับอาจจะไม่ใช่แกร็บแต่ว่าเมื่อวานฟังท่านเลขาธิการปปส.นะครับก็ท่านยืนยันเลยว่าถ้ามาแสดงตัวนะถ้าบริสุทธิ์ใจนะไอ้รถเก่งคุณรถเก่งคันนี้นะฮะถ้าคุณบริสุทธิ์ใจว่าคุณไม่รู้ครับผมเป็นไรเดอร์ผมเข้ามารับส่งของตามหน้าที่คุณรอดนะคุณไม่ผิดนะ
0: ค่ะ
1: คุณไม่ผิดนะ
0: เพราะว่าไม่รู้ข้างในถูกไหมใครจะไปคือมันไม่สามารถจะดูได้ว่าเป็นอะไร
1: แต่ถ้าคุณยังรับล่อๆแบบนี้เดี๋ยวเขาได้ทะเบียนด้วยเขาออกหมายนะครับเดี๋ยวถึงตอนนั้นจะมาชี้แจงจะไม่ทันนะ
0: แสดงความบริสุทธิ์ใจนี่ไรเดอร์คนนี้คนที่ส่งของคนนี้ก็อาจจะแบบไม่ติดตามข่าวสารเหรอทำไมถึงยังไม่มาแสดงตนเนาะ
1: ครับหรือเขาไม่ใช่ไรเดอร์ไงหรือเขาเป็นแบบว่าเครือข่ายเลยจริงๆพี
0: ่
1: แต่เวลามาที่บาร์ที่คอนโดก็ต้องบอกก่อนแล้วว่าส่งของจากแกร็บครับอย่างเงี้ย
0: ก็เห็นบอกว่ามีบุคคลต้องสงสัย2คนนะคะมีคนหนึ่งถือพัสดุใส่แมสปิดบังใบหน้านะคะเป้าหมายตอนนี้เขาบอกว่าท่านเลขาธิการปปส.ไม่บอกนะแต่ว่าผู้สื่อข่าวบางฉบับที่เขาเกาะติดจริงๆก็รู้แล้วว่าเป็นโตโยต้านะคะแล้วก็แนวโน้มที่คนขับรถเข้ามายังคอนโดของมีนาเนี่ยน่าจะเป็นผู้ถูกว่าจ้างมาจากบุคคลปริศนาแล้วคนนำพัสดุมาวางเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนหลอกเหมือนกันนะคะก็คือ
1: ต้องรีบมาแสดงตัวเลยพี
0: ่ใช่คืออาจจะคิดแค่ว่าเป็นถุงผ้ารูปช้างตัวจริงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็การติดบาร์โค้ดคือการสืบหาที่มาได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นการแกะรอยหาคนซื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ง่ายเพราะฉะนั้นตำรวจนักสืบก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีกลยุทธ์ของเขาอะนะคะแต่ว่าประกาศเตือนก่อนว่ารีบมานะคะถ้าหมายเรียกแล้วไม่มาก็โดนหมายจับได้เพราะว่าอาจจะเป็นเจ้าของยาเสพติดตัวจริงก็เป็นไปได้เนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้สายๆต้องรอดูข่าวนะรอดูข่าวว่านะเห็นกี่บางกระแสข่าวก็บอกว่าเจอตัวแล้วนะคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เนี่ยนะฮะ
1: เจอเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: กระแสข่าวก็บอกว่ายังครับบางกระแสข่าวบอกว่าน
1: ะคือสับสนเรื่องน้ำหนักของเฮโรอีนอะบางคนบอกว่าไม่ใช่900นะไม่ใช่900กรัมนะน้องดง
0: ครับ
1: เขาบอกว่า9กิโลอ่ะนี่คือบางกระแสนะคะเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยไม่ใช่น้ำหนัก900กรัมนะเขาบอกว่ามัน9กิโลกรัมก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่ว่ามีบางกระแสอีกว่าน่าจะอยู่ที่2กิโลกรัม2กิโล900กรัมอ่ะ900กรัม9กิโลกรัมและ2กิโลกรัมตอนนี้มี3ตัวเลขก็ยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่กันแน่ยังไง
0: คร
1: ับ ก็แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียก็เดินทางมาถึงไทยแล้วใช่ไหมคะ
0: เดินทางแล้วเมื่อวานเข้าประชุมกับทางปปส.แล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยก็เป็นทางตำรวจนะครับของทางออสเตรเลียก็เห็นเขาบอกเขาทำงานร่วมกันกับไทยมาโดยตลอดนะครับในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด
1: ก็เดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศสนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะประชุมเลยค่ะเห็นบอกว่าอย่างนั้นนายกให้ความสำคัญกับคดีนี้นะคะแล้วก็ได้บรรจุวาระกรณีนี้นะคะในวันศุกร์พรุ่งนี้จะประชุมเป็นประธานด้วยตัวเองเพื่อสั่งการการยกระดับมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นและระบบการสแกนเอ็กซเรย์สัมภาระอย่างละเอียดนะคะเพราะว่านี่คือเราก็บอกไปทั่วโลกว่าประเทศไทยจะเป็นฮับในเรื่องของการบินเรื่องของการเดินทางเรื่องของการท่องเที่ยวนะแต่พอมาเจออย่างนี้เนี่ยมันฮับไม่ไหวนะศูนย์กลางยังไงใช่ไหมเพราะว่าเขาคิดว่าเราเป็นแหล่งผลิตแหล่งส่งออกไปเลยอย่างน้องๆนึกออกไหม
0: จริงจริง
1: นี่คือเกิดความเสียหาย
0: ครับนี่ฮะเมื่อวานนี้ตัวแทนของสำนักงานทางตำรวจของออสเตรเลียนะครับคือสำนักงานพิทักษ์เขตแดนของออสเตรเลียหรือว่า ABS ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่าทางการออสเตรเลียเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับด้านการบังคับใช้กฎหมายกับไทยเนี่ยมาอย่างยาวนานนะแล้วก็ขอบคุณทางปปส.นะครับที่มาร่วมกันหาลือแล้วก็เอาจริงเอาจังนะครับกับการแก้ปัญหาภัยคุกคามยาเสพติดและความเสี่ยงนะครับจากยาเสพติดที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ก็พูดกว้างนะครับยังไม่ได้เปิดเผยอะไรในสำนวนเท่าไหร่นะว่าก็อย่างที่บอกครับตอนนี้ว่าเหมือนมีกระแสข่าวว่าสามารถที่จะเนาะได้ตัวนะครับคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ล่าสุดปปส.ก็รู้แล้วพบแล้วว่าใครเป็นคนโอนเงินค่าจ้างให้กับมีนา 8,800 บาทอันนี้ก็ได้แล้วนะคะ
0: ครับ
1: ได้แล้วปลายทางที่โอนเงิน 8,800 ค่าจ้างเนี่ยทราบแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมมีนาแอร์โฮสเตสไม่ใช่คนแรกไม่ใช่คดีแรกนะโดนมาเยอะมากแล้วนะที่ไปออสเตรเลียโดนกันเยอะมากนะคะ
0: ค
1: เป็นก็สุดท้ายก็คือเป็นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินั่นแหละก็คือลักษณะเขาบอกว่าเป็นการหว่านแหจ้างคนหิ้วยาเสพติดปลายทางตอนนี้ที่กำลังนิยมก็คือ3ประเทศนะคะมีออสเตรเลียแคนาดาและไต้หวันนะคะแล้วก็ประมาณว่าเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะน้องดงเนี่ยเป็นขบวนการแต่ไม่รู้ว่ามีนาเนี่ยเป็นเหยื่อหรือเปล่าหรือว่ารู้เห็นเป็นใจหรือไม่อะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวน่าจะคลี่คลายเร็วๆนี้เข้าใจว่าณขณะนี้เห็นบอกว่า จะมีการสร้างทนายให้ช่วยดูแลด้วยนะทางฝั่งออสเตรเลียนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ที่มันทำให้เรานึกถึงขบวนการนี้นะพี่แต่ว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันไหนพวกที่ส่งยาในประเทศเนี่ยเรามีมาตรการป้องกันยังไงนะสมมติว่าเราใช้บริการของเนี่ยบริษัทเอกชนเนี่ยแล้วก็ลักลอบส่งทุกวันนี้ส่งยาบ้าส่งอะไรกันเนี้ย
1: วิธีการแรกก็คือใช้บัตรประชาชนจริงของผู้ส่ง
0: ครับแต่หมายถึงว่าถ้าเสียซุกซ่อนหรือในกระเป๋าอย่างเงี้ยก็มันก็คงเอากระเป๋าไปบอกทางบริษัทส่งกระเป๋าครับแต่ข้างในไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรใช่ไหมพี่
1: ไม่ได้ดมไม่ได้สุนัขก็ไม่ได้ดมเหมือนสนามบินนะ
0: ไม่มีหรอกเขาก
1: ็ไม่มีที
0: ่มันต้องมีการส่งเสื้อครับแล้วปรากฏว่ามันยัดใส่ไว้ในเสื้อน่ะส่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันทำให้เราโอ้สงสัยเพียบใช่ไหมใช้ส่งกันอย่างเงี้ย
1: เนาะ
0: ไม่มีใคร
1: คิดว่ายังป้องกันไม่ได้ค่ะอันนั้นยังไม่ได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: เรา
1: แค่
0: สะท้อนฝากไว้เลยนะเผื่อว่าพรุ่งนี้ท่านนายกประชุมเนี่ยจะได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ได้เราไม่ได้ป้องกันระดับประเทศอย่างเดียวนะผมว่าเราเราหลังในประเทศกันเองที่ค้าที่ขายกันเนี่ยกลุ่มเนี้ยเขาน่าจะใช้บริการขนส่งกันเดี๋ยวนี้เยอะนะไม่ต้องไปส่งเองอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ส่งเดลิเวอรี่ให้ถึงบ้านเลยอย่างเงี้ยโดยที
1: ่ค่ะ
0: คนส่งเขาก็ไม่รู้หรอกใส่กล่องไปบอกส่งกระเป๋าครับในกระเป๋ามีอะไรเออ
1: เนาะแล้วก็ถามแหละว่านี่อะไรเป็นสมมติเราแพ็คกล่องไปแล้วใช่ไหมก็อาจจะถามว่าข้างในเป็นอะไรแล้วก็จะบอกไปว่าเป็นนู่นนี่นั่นก็ได้ถูกไหมเพราะว่ามีเครื่องเอ็กซเรย์หรือเปล่าบริษัทขนส่งเอกชนน่ะแม้แต่ไปสนีไทยก็ไม่มีนะ
0: ครับ
1: จะไม่รู้หรอกว่าข้างในเป็นอะไรยังเคยมีเลยที่ส่งงูเห่าส่งอะไรกันไปอ่ะ
0: คือเราจะบอกว่าอย่าว่าจะส่งแบบรับหิ้วข้ามชาติเลยนะเนี่ยที่น่าห่วงก็ในประเทศเรากันเองเนี่ยผมว่าทุกวันนี
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ก็น่าห่วงน่ากังวลเหมือนกัน
1: จริงนะคะก็พูดถึงน้องมีนานี่ก็ขนลุกนะเพราะว่าเอาสมมติถ้าเธอเป็นเหยื่อจริงๆนะน่าสงสารมากเนาะแต่ถ้ารู้เห็นเป็นใจทำหลายครั้งอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนะคะ
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องกรณีมีคนลักลอบเอาหัวหมู200หัวไปทิ้งแหล่งน้ำสาธารณะที่ใช้ผลิตน้ำประปาในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่140หัวนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่อำเภอคง60หัวรวมแล้ว200หัวโอ้น้ำก็มีกลิ่นเหม็นคักคุ้งเพราะว่ามันเน่าอ่ะน้องดงมีผลต่อคุณภาพน้ำประปานะคะอันล่าสุดคนที่เอาหัวหมูไปทิ้งมามอบตัวแล้วนะคะ
0: นั่นไง
1: มาแล้วบอกแล้วว่าจับได้นี่เขาบอกว่าอย่างนี้
0: ที่ไหนยังไงฮะ
1: ก็เป็นคนในพื้นที่นะคะชื่อนายอ้าวนายอะไรไม่รู้ตำรวจก็ไม่บอกเขารับสารภาพว่าผมเองแหละครับพร้อมกับพวก4คนเป็นพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์ชื่อดังเอาหัวหมู200หัวไปส่งขายแต่หัวหมูเนี่ยมันเน่าก็เลยบริษัทก็แจ้งว่าเอาไปกำจัดเลยไม่ต้องเอากลับมาเอาไปกำจัดซะแต่ด้วยความมักง่ายของผมครับรู้เท่าไม่ถึงการผมกับเพื่อนก็เลยเอาไปทิ้งน้ำคือไม่ได้คิดว่าน้ำตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่เขาใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อหวังจะให้เป็นอาหารปลาเท่านั้นเองผมกับ
0: หัวหมูเป็นอาหารปลา200หัว
1: 200หัวก็มันพูดอย่างเงี้ยกับตำรวจว่าผมคิดว่ามันน่าจะปลากินได้ก็เลยไปทิ้งเลยในหนองน้ำเอาไปเทเลยตำรวจก็ยังไม่ปักใจเชื่อหรอกเดี๋ยวจะแยกสอบนะคะทั้ง4คนนี้คนหนึ่งมอบตัวเมื่อวานอีก3คนเนี่ยเดี๋ยวจะมาวันนี้ว่าสาเหตุของการทิ้งหัวหมูมาจากอะไรกันแน่ตำรวจไม่เชื่อนะว่าจะไปบอกว่าเป็นอาหารปลาแล้วไปเอาหัวหมูมาจากไหนยังไงแล้วพนักงานของบริษัทผลิตอาหารสัตว์จริงหรือเปล่าก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนิน

0: ็นการตามกฎหมายต่อไปค่ะ200หัวเหม็นมากไปยอมรับง่ายๆว่าผมเองแหละผมมักง่ายผมไม่รู้จะเอาไปไหนผมก็ไปทิ้งเพื่อเป็นอาหารปลา
1: ครับ
0: ง่ายๆอย่างนี้เลย
1: เนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะต้องมีบทลงโทษมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อมเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มันเน่า
1: อ่ะ
0: ม
1: ัน ก็ได้อ่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวคิดดูอ่ะคนใช้น้ำประปาจากแหล่งนี้แล้ว
1: โอ้โหตอบง่ายๆเลยครับว่าผมเอามาทิ้งเองแหละโอ้โหครับผม
0: มันเป็นไปได้เหรอเอาหัวหมูมาจากบริษัทแล้วมันเน่าระหว่างทางอ่ะมันเป็นไปได้เหร
1: อต้อง200หัวนะ
0: ใช่เนี่ยตำรวจก็ยังไม่เชื่อนะท่านผู้กำกับปากด้วยนะคะพันตำรวจเอกสุรนาถสกลวันนะคะผู้กำกับสภ.บัวใหญ่นะท่านก็บอกว่าไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายคนนี้เดี๋ยวรออีก3คนที่จะมอบตัววันนี้ก่อนว่าพูดตรงกันหรือเปล่า
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มีเพิ่มไหม
1: ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะพี่นะเบรกแรกนะ
0: เดี๋ยวจะได้พักกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่าน

ออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณ

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงหลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่ๆ
0: หางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและขาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ยาอาจารย์ครับ
1: หือ
0: ผมว่าเอาแค่หัวเลียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอก7หัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเลียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึง7หัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเลียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: างครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังก็กินอะไรไม่ลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我差嘛，啊，你啊，张卡。不เหลียวของครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเรือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมาก่
1: อ
0: นรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริงๆ

0: 呀，蚀了啊！睇呢啊，睇จริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่จะต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็กก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกว่าไม่สักไม่เซิร์กให้เลิกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวเข็กจนตายไม่เอาอีกแล้ว

0: จบแล้วเหรอ
1: เพลงน่ารักดีนะฮะ
0: เพลงอธิจักมังกรอธิจักมังกรรู้จักหรือเปล่าส่วนใหญ่ผู้ชายก็สมัยก่อนเนาะก็นิยมกันนะไอ้สมัยนี้ก็ยังนิยมอยู่ใช่ไหมผู้หญิงก็จักนะคะน้องรุ่งเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของคุณอุ้มลักขณา
1: ครับ
0: คุณอุ้มลักขณาเนี่ยแต่ก็โพสต์วิดีโอเป็นคลิปนะคะลงใน TikTok ของตัวเองแชร์ประสบการณ์การสักเป็นรูปอันนี้ไม่ใช่มังกรนะคะอุ้มลักขณาไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปใช้บริการออนเซ็นน้องรุ่งแล้วปรากฏว่าเธอคือเข้าใจไหมเวลาไปออนเซ็นก็คุณก็รู้นะนึกภาพออกนะมันต้องถอดทุกชิ้นออกจากร่างกายมีผ้าขนหนูชิ้นเล็กอยู่หนึ่งผืนนะแล้วก็ถือกันเข้าไปเนาะก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เห็นรอยสักของเธอค่ะน้องรุ่งถูกเชิญออกจากออนเซ็นค่ะ
1: ทำไมฮะเธอไปสักรูปอะไรฮะ
0: ไม่รู้รูปอะไรน่าจะเป็นนกอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่ตรงแผ่นหลังด้านซ้ายไม่ได้เยอะมากนะคะก็ข้อพอสวยเป็นศิลปะปรากฏว่าถูกเชิญออกจากสถานที่เพราะมีรอยสักตามร่างกายคุณรุ่งบอกว่าขอแชร์ประสบการณ์การแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นนะคะที่นี่เขาห้ามคนที่มีรอยสักมีแทตชูลงไปเลยตอนแรกไปอีกที่นึงมาก่อนก็ลงไม่ได้ก็เลยย้ายมาอีกที่นึงนะซึ่งออกมานอกเมืองเลยนะคะแต่ก็มีป้ายห้ามคนที่มีรอยสักลงแช่ออนเซ็นแม้แต่ลายเล็กๆก็ไม่ได้ที่นี่เขามีพลาสเตอร์ยาให้เราแปะก็ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็เอามาแปะตามส่วนต่างๆที่มีรอยสักหรือว่ามีแทตทูถึงจะลงสระได้ลงออนเซ็นตอนที่ลงน้ำแรกพลาสเตอร์ที่แปะเอาไว้ยังอยู่ครบทุกส่วนของร่างกายแต่เธอย้ายบ่อลงไปอีกบ่อหนึ่งนะด้วยแรงดันของน้ำปรากฏว่าไอ้พลาสเตอร์ที่แปะมันหลุดออกหมดก็เลยโดนเรียกเขาบอกว่าห้ามลงน้ำคนที่มีรอยสักก็เลยแช่ได้ไปประมาณ45นาทีนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีรอยสักแล้วอยากจะมาออนเซ็นที่ญี่ปุ่นหาซื้อพลาสเตอร์มาพร้อมทิ้งท้ายในแคปชั่นว่าย้อนกลับไปได้จะไม่สักเลยสักอันเดียวนี่คืออุ้มลักษณะแชร์ประสบการณ์ว่าเขาเคร่งมากเขาห้ามคนที่มีรอยสักลงไปแช่ที่ออนเซ็นค่ะน้องดง
1: โอ้ครับผมความรู้ใหม่แต่ว่า
0: ใช่ความรู้ใหม่ก็ระวังเนาะ
1: ครับถ้าเป็นห้องน้ำสาธารณะไม่ผมก็ไม่กล้านะเขินๆนะแต่โถงๆเข้าไปเลย
0: อันนี้ไปญี่ปุ่นไม่เคยลงออน

0: เซ็นเหรอ
1: ไม่เคยครับพี
0: ่โอ้ยจริงเหรอ
1: ไม่เคย
0: โอ้ยแต่ถึงตอนนั้นน่ะไปแล้วเสียตังค์แล้วน้องร่วงก็ต้อง
1: นะฮะก็จะแต่นี้เองนะก็จะกล้าเองใช่ไหม
0: คือทุกก็ขำอยู่เหมือนกันก็ไม่กล้าเนาะแล้วก็มีไอ้ผ้าขนหนูที่ให้มาเนี่ยไม่รู้เขาให้มาเพื่ออะไรนะแผ่นเล็กนิดเดียวแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ด้วยความที่แบบไออยู่นะก็ปรากฏว่าอะไรรู้ไหมด้วยความที่ไม่คือรู้สึกก็อายเนาะก็ไปลงในบ่อที่อุณหภูมิมันสูงอ่ะกระโดดแทบไม่ทัน
1: แล้วมีคนอื่นไหมตอนที่พี่สี่ไป
0: มีค่ะมีคนไทยก็มีนะคนไทยก็มีถ้าถึงตอนนั้นก็อย่างที่บอกอ่ะก็ไม่อายแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็คราวนี้พอได้บ่อขนาดที่น้ำมันอุณหภูมิเหมาะกับเราเราก็ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะเราไม่กล้าไปบ่ออื่นเลยคราวนี้
1: ไม่กล้าลุกเลย
0: ไม่กล้าลุกเลยแต่ก็อย่างที่บอกการใช้บริการออนเซ็นมันก็ทำให้มันรู้สึกเหมือนกับ
1: เลือดลมหรือเปล่าหรือยังไงมัน
0: ใช่ใช่ค่ะมันบำบัดจริงๆนั่นแหละแต่ว่าไม่ควรจะนานในแต่ละบ่อนะคะมันก็จะมีอุณหภูมิแต่ละบ่อไม่เท่ากันก็ไม่ควรจะแช่นานเกินไปก็เดี๋ยวมีปัญหาสุขภาพได้แต่คุณอุ้มมาแชร์ว่าฝากแล้วกันนะคนไทยหรือคนที่ไหนก็ตามนะถ้ามีรอยสักนะคะอยากจะไปออนเซ็นก็ไม่ควรจะมีรอยสักที่แบบเยอะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเห็นเพราะช่วงจังหวะที่เราเดินไปแบบไม่มีอะไรปิดเนื้อปิดตัวเลยเนี่ยแม้แต่ชิ้นเดียวอ่ะเขาก็ต้องเห็นทั้งหมดอ่ะเนี่ยค่ะเขาไม่ยอมให้ลงบ่อของคุณอุ้มก็เป็นน่าจะเป็นนกอ่ะเป็นนกแก้วอะไรสักอย่างเนี่ยนะนี่ถ้ามองไม่ผิดนะเป็นนกนิดเดียวไม่ได้เยอะแต่เธอแตะไปแล้วมันหลุดอ่ะพอลงน้ำมันนึกออกไหม
1: ครับ
0: อ่ะก็ระวัง
1: ตามกฎระเบียบเขาไม่ได้เลยนะ
0: ไม่ได้เลยใช่ค่ะ
1: ถ
0: ูกเชิญเนี่ยเธอบอกว่าถูกเชิญออกจากออนเซ็นเหตุเพราะมีรอยสัก
1: ครับ
0: หรือถ้าจะลงไอ้นี่ไปได้ไหมไอ้เป็นแป้งอะรองพื้นอะที่แบบมันกันน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าแต่ว่าจริงๆก่อนจะลงออนเซ็นเนี่ยเขาจะมีน้ำเหมือนกับสระว่ายน้ำนี่แหละให้แบบชำระร่างกายก่อนทั้งก่อนลงและหลังจากแช่แล้วคือต้องสะอาดที่สุดอะถึงจะลงไปแช่ออนเซ็นแต่ว่าถ้าลงแป้งไปต้องมันต้องกันน้ำจริงๆอะก็ถือว่ามีเคมีเปื้อนลงไปอีกอันนี้ก็ไม่ได้นะก็อยู่ที่ความซื่อสัตย์ของตัวเราเอง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เ
0: ล่นไว้เลยนี่แหละสาเหตุเปิดเพลงอติสักมังกรนะคะโอ้ยถ้าสักเองก็เจ็บอยู่เหมือนกันเนาะ
1: นะแล้วมีใครมีแนะนำนะฮะว่าออนเซ็นที่เขาให้ลงเป็นบ่อรวมได้ก็แจ้งมาครับอ้าว
0: ไม่มีบ่อรวมได้หรอไม่มี
1: ญี่ปุ่นเขาแยกนะพี่นะเขาต้องแยกใช่ไหม
0: เขาแยกให้ในประเทศไทยก็มีออนเซ็นนะแถวเดี๋ยวนะถ้าจำไม่ผิดแถวสีลมสาทรเนี่ยมีลุง
1: อ๋อเหรอฮะ
0: มีค่ะ
1: เขาเอาน้ำจากไหนมามันออนเซ็นมันต้องธรรมชาติด้วยนะเนาะ
0: ก็มีค่ะมีแบบส่วนตัวมีอะไรเยอะเลยค่ะมีค่ะ
1: จาก ที่ทำโดยขึ้นมาใช่ไหม
0: โรงแรมในประเทศไทยอ่ะมีแน่นอนใช่ก็เขาทำได้เดี๋ยวนี
1: ้
0: น้ำมาจากไหนเขาไม่รู้น้ำมาจากไหนแต่ว่ามีค่ะ
1: ผม
0: บ่อน้ำเย็นบ่อออนเซ็นไม่ได้แพงด้วยนะราคาหลักร้อยเองนะ
1: อ๋อต่อการใช้บริการครั้งหนึ่งอย่างนี้เหรอพ
0: ี่
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะลองดูมีอยู่ค่ะในประเทศไทย
1: ครับ
0: แต่ว่าแย่ป่ะไม่คงไม่รวมแน่นอนระหว่างหญิงและชาย
1: คือเราจะไปผ่อนคลายเนี่ยทางนวดมากกว่าผมก็เลยไม่ค่อยได้ศึกษาเลยครับว่าการไปแช่น้ำร้อนในออนเซ็นพวกนี้มันจะช่วยแบบมันก็คงจะดีนะพี่นะมันคงจะดี
0: ค่ะดีเน
1: าะมาที่แม่ฮายอภพรนครสวรรค์นะครับเมื่อวานนี้ไปพบกับตำรวจไซเบอร์นะฮะ เออเขาบอกว่า

0: ล่าตัวคนที่ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอหน่อยเออคือด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยก็จะอยู่ในแวดวงเนี่ยพวกจะได้อบายมุขก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเกี่ยวกับเรื่องหวยอ่ะพูดง่ายๆบางทีแบบคือแกก็เป็นคนที่เล่นหวยแทบจะทุกงวดอยู่แล้วเนาะเท่าที่เราเห็นข่าวเห็นอะไรกันนะฮะเออทีนี้ก็เลยมีพวกบรรดาไอ้พวกแก๊ง call center แก๊งเว็บพนันเนี่ยนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช้ AI ปลอมเป็นหน้าเธอนี่ขยับปากได้ด้วยนี่อาภาพรนะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะไปโปรโมทชวนเล่นเว็บพนัน
1: โอ
0: ้โหแล้วเธอก็ได้รับความเสียหายสิเธอนึกว่าคนก็คิดว่าโอ้อาภาพรชวนเล่นเว็บนี้เล่นหวยเว็บนี้นะครับ
1: เออ
0: พอถ้าใครหลงเชื่อคลิกเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่แทงหวยสินะฮะมันจะมีสล็อตมีไพ่มีอะไรอีกอะไรพวกนี้นะครับปรากฏว่าเธอไปร่วมกับทางตำรวจไซเบอร์นะครับกรมประชาการตำรวจไซเบอร์เนี่ยพบว่าคนที่เอาคลิปเธอแล้วก็ไปทำ AI หลอกคนเนี่ยนะเป็นคนใกล้ตัวนะฮะเป็นคนใกล้ตัวของเธอเองนะนะครับเพราะงั้นเขาเลยมีคลิปเยอะเขาเลยมีคลิปที่จะเอาไปให้ AI มันทำเป็นหน้าปลอมขยับปากอะไรพวกเนี้ยนะครับเออนะก็เมื่อวานนี้เขาบอกว่าซุ่มสืบสวนกับตำรวจมาเนี่ย7 เดือน
1: ค่ะ
0: เออ7 เดือนนะครับก็ตรวจพบการกระทำความผิดนะฮะคนเนี้ยใช้ Facebook ชื่อว่าสูตรแม่ฮาย
1: สูตรเลยเหรอ
0: สูตรเลยมีสูตรด้วยนะจะเล่นลอตเตอรี่ยังไงสูตรแม่ฮายนี่เข้ามาตรวจสอบได้นะครับเพจเนี้ยจะโพสต์คลิปโฆษณาให้แม่ฮายเนี่ยเป็น AI แม่ฮายนะ AI คุณอภพรเนี่ยชักชวนคนเล่นพนันนะครับคือถ้าดูเผินๆเนี่ยก็อาจจะหลงเชื่อแต่ถ้าดูจริงๆแล้วก็คือใช้ AI พูดเอาหน้าเอาคลิปของพี่หายอภพรมานะครับคือบางทีเธอบอกว่าบางทีเธอก็ถ่ายรูปลงเฟซเนาะถือลอตเตอรี่ปึกหนึ่งอย่างที่เราเคยเห็นกันนะพี่10 ใบบ้าง 20 ใบบ้างแล้วก็ยิ้มยืนเนี่ยยิ้มลงเนี่ยมันก็จะรูปนี้แหละไปให้ AI เนี่ยฮะทำออกมาเจเนเรตออกมาปั๊บพูดได้แล้ว
1: เหมือนเป๊ะ
0: เล่น
1: เน
0: ี้ยลอตเตอรี่ที่เว็บนี้กันสิคะหายเล่นเว็บนี้อยู่ได้จริงเล่นจริงจ่ายจริงนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการแบบว่าชักชวนอะนะครับชักชวนให้เข้าไปเล่นในเว็บพนันนะครับเพราะฉะนั้นเธอก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวเธอจะโดนล่าเข้าไปเกี่ยวคอลเซ็นเตอร์เกี่ยวเว็บพนันด้วย
1: มีแน่นอนมีคนหลงเชื่อว่าเป็นพี่ฮายจริงเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นภาพเคลื่อนไหวมันเป็นเสียงอ่ะ
0: พี่ตีเจอแล้วใช่ไหมมีเห็นคลิปนี้แล้วนะ
1: เห็นแล้วค่ะรู้สึกมีหลายคนนะโดน
0: เหมือนไหมดูแล้วเหมือนไหม
1: เหมือนค่ะเหมือนคือถ้าเอาถ้าจริงๆนะคนที่แบบเขาไม่ได้แบบว่าละเอียดมากอ่ะดูคลิปก็คิดว่าเป็นพี่ฮายเขาคิดว่ามาอ๋อเดี๋ยวนี้มาทางนี้แล้วอะไรเงี้ยก็หลงเชื่อนี่แหละก็น่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกให้ออกนะคะใครที่แบบว่าได้รับคลิปเพิ่มอะไรมาพวกนี้เพราะว่าอย่างศิลปินระดับเนี้ยคุณไฮอาภาพรคุณสุนารีหรือว่าใครก็ตามเนี่ยเคยโดนแบบเนี้ยคนที่รับคลิปไปก็คิดสักนิดนึงนะว่าเออคนระดับนี้เขาคงไม่มารับงานแบบนี้หรอก
0: ครับ
1: นะเขาไม่รับแน่นอน
0: เนาะ
1: ค
0: ือถ้าชื่นชอบผลงานจริงแล้วไปติดตามผลงานที่มันนะทางออฟฟิเชียลเขาดีกว่า
1: ใช่หรือเข้าไปแชทถามก็โดยตรงก็ได้นะคะ
0: ครับ
1: ไปถามก็โดยตรงเจ้าตัวเออแต่ว่าบางคนอาจจะแยกไม่ออกเงินในเพจปลอมจริงเพจจริงของศิลปินดาราอีกไปกันใหญ
0: ่
1: เออแล้วก็หาที่แบบเออมีคนติดตามเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าบอกเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยเห็นบอกว่าพอรู้ว่าที่ไฮมาพรให้ตำรวจสืบสวนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าคนคนนี้โทรเข้ามาขอไกล่เกลี่ยเขาด้วยนะ

0: แต่คุณแบบว่าก
1: ล้าทำได้ยังไง
0: โอ้
1: อ
0: ื
1: ม
0: เขาบอกว่าพี่แจ้งจับผมทำไมผมรู้จักพี่นะแต่แม่ฮายบอกว่าจำเสียงไม่ได้หรอกเพราะว่าคนก็รู้จักเราเยอะเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่เขาก็โทรมาพยายามจะขอให้เราแบบว่าอย่าดำเนินคดีกับเขาอ่ะทีนี้แม่ฮายบอกก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทนายแล้วก็ตำรวจละนะครับจะได้เลิกเอารูปเธอไปใช้หลอกคนสักที
1: จะเจอหลายเรื่องเนอะล่าสุดพี่ไฮก็เจอเรื่องนี้ด้วยนะแกแฉเรื่องโรคจิตทักแชทอ่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าพี่มีปัญหาอะไรถามก็โดยตรงก็ได้พี่ไฮก็เจอโรคจิตทักแชทขอซื้อชุดชั้นใน
0: เ
1: ออแกก็โพสต์ให้ดู
0: เอาแบบใส่แล้วนะ
1: พี่ฮายก็โพสต์อย่างนี้ฮะเอาไปทำอะไรไว้ชิบหาย
0: แปลว่าเอาแบบใส่ขอแบบใส่แล้วด้วยนะ
1: อย่างนี้เขาบอกว่าสวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวเขาสติ๊กเกอร์มาก่อนแบบว่าโบกมืออ่ะพี่แล้วพี่ฮายก็น่ารักด้วยก็ทักก็ไปก่อนว่าสวัสดีค่ะแล้วลูกบอกว่าสอบถามคุณฮายขายชุดชั้นในหรือเปล่าอยากซื้อชุดชั้นในคุณฮายไม่มีครับไม่มีอะไรด้วยนะหรือพี่ฮายก็เลยบอกว่าฮะเราไปทำอะไรวะนะแล้วโรคจิตก็เขียนมาว่าสะสมนี่หาว่าสะสมเขียนมาอย่างเงี้ยแล้วพี่ฮายก็เลยมาโพสต์ว่าฮะเอาไปทำอะไรวะชิบหายคืออย่างเงี้ย
0: มีเรื่องแปลกเยอะ
1: มีเรื่องแปลกเยอะในชีวิตอย่างของแกเนี่ยพี่ฮายนี่นะคะ
0: ครับพวกกลุ่มพวกนี้ก็แปลกผมเห็นในโซเชียลนะจะมีแบบพวกไรเดอร์ที่เขาแบบว่าบางทีเขาก็คืออาชีพเขาเป็นไรเดอร์แหละแต่ว่างานอดิเรกเขาก็จะไปแบบฟิตหุ่นอะไรอย่างเงี้ยให้ล่ำล่ำนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลงคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าก็มีคนทักไปเหมือนกันนะเหมือนกันเลยเงี้ยขอซื้อชุดชั้นในในราคา 5,000 บาทอะไร
1: ห้าพัน
0: เกงชั้นใน 5,000 ขายไหมพี่สี
1: 5,000 เหรอ ตั้ง 5,000 เลยเหรอมาเอามา
0: พร้อมส่งเลยเหรอ
1: ฟรีไม่บางตัวมันก็ใส่ไม่ได้แล้วนะมันยืดแล้วนะคะ
0: มันยืดด้วยนะ
1: มันยืดด้วยนะคะซื้อเดี๋ยวนี้ซื้อผ่านแอปเอาละครับไม่แพงหรอกก็ใช้แป๊บเดียว
0: เขาไม่ได้ซื้อไปใช้หรือเขา
1: ไม่ละมีอย่างนี้ด้วย
0: ครับ
1: มาดูใครอีกคนเอาสักคนหนึ่งนะดาราสำหรับพี่บุ๋มปนัดดานี่เป็นดาราไหมก็เป็นดาราเป็นพิธีกรเป็นหลายอย่างเนาะ
0: แน่นอนครับ
1: แกไปทำสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตมาใช้เวลาอยู่ในห้องผ่าตัดนานกว่า16ชั่วโมง
0: โ
1: อ้คุณบุ๋มบอกว่าทำสวยทิ้งทวนเสริมความมั่นใจในการทำงานหน่อยเพราะว่าจะมีการรับงานพรีเซนเตอร์ทำอะไรบ้างในวัยนี้พี่บุ๋มน่าจะ50แล้วเนาะไปลดไซส์หน้าอกมาคือเดี๋ยวนี้บางคนไปทำหน้าอกแต่คุณบุ๋มไปลดไปถอดซิลิโคนอันเก่าออกเมื่อก่อนทำไว้18ปีแล้วเหรอเมื่อ18ปีก่อนคุณบุ๋มใส่ซิลิโคนหน้าอกไว้350ซีซีนะคะถอดออกปีนี้เปลี่ยนเป็นขนาด200กว่าเพื่อแก้ปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยเพราะว่าไปลดน้ำหนักมา 20% นะคะแล้วก็มีลูก3คนก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะ18ปีเอาของเดิมออกของใหม่ใส่เข้าไป200ซีซีนะคะแล้วก็ไปทำดูดไขมันช่วงตัวเติมไขมันที่แขนให้เฟิร์มและกระชับนะฮะไปกู้ผิวหน้ามานะเรียกว่าทำหัตถการผิวหน้าเซตดาราหลังจากลุยลงพื้นที่ช่วยสังคมจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็ไปทำเซตนี้มานะคะแล้วก็ทำอะไรอีกอ๋อแค่นั้นนี่โอ้โหนี่ทำเสร็จแล้วเหรอสวยปิ้งเลยน้องดง
0: โอ้ครับผม
1: โอ้โหสวยจริงๆก็ไปดูว่าทำไมคุณบุ๋มเพียวลงมากเลยนะคะ

0: สวยขึ้นแบบผิดหูผิดตาแกก็เฉลยแล้วว่านี่แหละเป็นสัญญกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วอยู่ในห้องผ่าตัด16ชั่วโมง
1: ครับครับ
0: นะคะออกงานได้แล้วเหรอป้าเปียวเองเด็กคุณบุ๋มขนาดคลอดลูกได้วัน2วันแกก็ทำงานแล้วเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่คนนี้อึดจริงของจริงเพราะว่าสุขภาพแข็งแรง
1: บางทีก็ต้องนะเอาเข้าบางทีก็เอาออกนะเกิดเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ช่วงวัยแหละผมว่านะ
0: เอาเข้าแล้วเอาออกก็มัน18ปีแล้วเข้าไป18ปีเอาออก
1: รถขนาดนี้นะ
0: มันคงทั้งเจ็บมันคงทั้งเจ็บทั้งสองขาเลยนะขาเข้าและขาออกเจ็บอ่ะเอาจริงๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะบางคนเนี้ยโหอดทนมาก
1: ก็เคยอ่านคนที่เขาทำศัลยกรรมพี่เขาบอกว่าช่วงวันแรกๆเหมือนกับแบบคนที่ทำหน้าอกนะเขาเหมือนรถสิบล้อแบบพุ่งชนกับเขาอ่ะ
0: ใช่มีคนบอก
1: เจ็บขนาดนั้นเลยนะ
0: เหมือนโดน
1: รถล้อทับยกตัวอย่างอันนี้ผมเคยอ่านแล้วผมจำติดตานะโอ้โหมันคงเจ็บมากแล้วเหมือนรถสิบล้อพุ่งชนใส
0: ่จริง
1: มันขนาดไหนมันคงโดนแล้วเจ็บ
0: ก็เจ็บเลยแหละแต่ว่าเพื่อความสวยเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ความสวยร่างแต่งตัวสวยแล้วสวยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: อย่างศิลปินดาราเนี่ยเขาบอกอยู่ว่าเขาจำเป็นต้องรับงาน
1: มันเป็นการเพิ่มโอกาสในชีวิตของคนเหมือนกันนะการทำหน้าอกแบบมีหน้าอกขึ้นมาอย่างนี้นะ
0: ค่ะเขาก็มั่นใจไงเวลาไปรับงานไปอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับครับ
0: มั่นใจค่ะออกมาสวยเช้งเลยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเนาะกีฬาเป็นยังไงกำลังมันเลยเนี่ยตอนเนี้ย
1: กีฬานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือฟุตบอลโลกนะครับเกือบพลิกล็อกเหมือนกันเกือบมีช็อกโลกเหมือนกันนะครับทีมมหาชนขวัญใจคนไทยอย่างทีมชาติอังกฤษนะฮะโดนทีมชาติดีอาร์คองโกนะจากแอฟริกานะครับที่แอฟริกาเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยโดนนำไปก่อนอังกฤษโดนนำ 1-0 นะโอ้โหแล้วครึ่งหลังเนี่ยต้องรอถึงประมาณนาทีที่70กว่าๆนะครับถึงจะตีเสมอได้อะและสุดท้ายเนี่ยก่อนหมดเวลาประมาณ5นาทีนะครับอังกฤษพลิกแซงนะจากกัปตันทีมคนเก่งแฮร์รี่เคนนะครับทีมชาติอังกฤษก็เลยเอาตัวรอดนะครับเอาตัวรอดเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับเจ้าภาพเม็กซิโกได้ครับพี่โอ้โหเมื่อคืนนี่สุดมันกว่าอังกฤษจะได้แต่ละประตูเลยนะฮะมันกระท่อนกระแท่นเขาบอกทีที่กระท่อนกระแท่นอย่างเงี้ยมันก็บางทีก็น่ากลัวนะหมายถึงว่าทีมที่จะเป็นแชมป์โลกเนี่ยบางทีเขาบอกว่ามันต้องมีอย่างอาร์เจนตินาเนี่ยปีครั้งก่อนเนี่ยเขาแพ้ซาอุจำได้แล้วเขาแพ้ซาอุดิอาระเบียนะฮะนัดหนึ่งเขามีแพ้ซาอุแต่สุดท้ายก็ผ่านเข้าถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์คนก็บอกไอ้ประเภทชนะทุกนัดเนี่ยอย่างฝรั่งเศสเนี่ยยิงเยอะๆชนะทุกนัดเนี่ยมักจะไม่ค่อยถึงดวงดาวก็ไม่รู้นะแล้วแต่ความเชื่อเขานะแต่ไอ้ทีที่กระท่อนกระแท่นค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปดีตอนปลายนะครับก็อังกฤษก็เป็นหนึ่งทีมที่เข้ารอบ16ทีมไปได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปเจอกับเจ้าภาพอย่างเม็กซิโกฮะรอบ16ที
0: ม
1: นะครับโ
0: อ
1: ้นะพูดถึงเม็กซิโกนะครับพี่เมื่อวานเนี่ยก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นนะครับเป็นโศกนาฏกรรมฉลองกันนะฮะหลังจากที่ทีมชาติของเขานะเม็กซิโกเอาชนะเอกวาดอร์ 2-0 เข้ารอบเนาะปรากฏว่าก็ไปเชียร์ไปดีแสดงความดีใจรวมตัวกันเฉลิมฉลองจนมีผู้เสียชีวิตถึง4คนนะพี
0: ่โอ้
1: โหกลายเป็นเรื่องเศร้าเลยคือเบียดกันจนแน่นกันเบียดกันมากเกินอ่ะเบียดเสียดกันจนแบบล้มเหยียบกันหายใจไม่ออกเนี่ยพากันไปฉลองกันอย่างนั้นเลยอ่ะนะฮะทางสาธารณสุขเม็กซิโกนะครับเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชายอายุ44เป็นหญิงอายุ19แล้วก็เป็นหญิงอายุ48นะครับขาดอากาศหายใจ

0: ครับถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1: ก็อายุไม่เยอะนะ
0: โอ้คือไปฉลองกันอ่ะในที่สาธารณะแล้วมันแน่นจัดนะพี
1: ่มันคือคนมันเยอะมากเกินขนาดแบบเหยียบกันเลย
0: คนมันเยอะจนถึงขนาดเหยียดกันจนหายใจไม่ออกจนเป็นลมไปแล้วนำส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายไม่รอดโ
1: อ
0: ้
1: โห
0: โอ้โหจะไปดูบอลโลกก็น่ากลัวกันนะ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับก็ทางประธานาธิบดีหญิงของเม็กซิโกนะครับคุณคลาวเดียเชนบอมเนี่ยนะครับบอกว่าก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการประเมินก่อนที่จะเจออังกฤษละว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการไหมโดยเฉพาะในการรวมตัวดูบอลกันในที่สาธารณะสถานที่อาจจะต้องให้มันกว้างใหญ่ไพศาลมากกว่านี้
1: ค่ะจะดูจัดที่ไหนเนาะนี่เป็นบทเรียนมหาศาลเลยเนาะ
0: มีเฉลิมฉลองกันจนหายใจไม่ออกเบียดกันมีคนตายแล้ว4คนนะคร
1: ับ ไม่น่าเชื่อ
0: โอ้โหครับคือคนจัดแบบเหมือนกับบ้านเราอ่ะสมมติว่าทีมชาติไทยเตะก็จะมีจอยักษ์อยู่หน้าราชมังทีนี
1: ้มันอย่างนั้น
0: นึกถึงว่าถ้ามันเยอะมันระดับบอลโลกอ่ะคนทุกคนก็คงแบบไม่มีใครที่จะมีตั๋วเข้าไปดูได้ทุกคนเนาะก็อยากร่วมกิจกรรมก็มากันนะมันคงแออัดกันจนแบบมันคงแน่นมากอ่ะนึกถึงถ้าประเทศเราถ้าบ้านเราจะรวมตัวต้องที่ไหนดีพี่จัดที่ไหนอ่ะสนามหลวงก็ไม่พอแล้วนะ
1: ก็ต้องที่ใหญ่ๆนี่แหละใช้สนามนั่นแหละ
0: สนามกีฬา
1: สนามอะไรก็ว่ากันไป
0: ก็คงจะลงไปเบียดกันขนาด
1: เป็นที่แบบว่ามันจำกัดยังไม่ได้น่ากลัวไป
0: ก็เดี๋ยวเขาคงไปถอดบทเรียนเพราะว่ารอบ16ทีมไปเจออังกฤษแฟนบอลอังกฤษก็เยอะคนเจ้าภาพเม็กซิโกเองเนี่ยก็อยากออกมาร่วมสนุกกันอยู่แล้วฟุตบอลนี่ก็คือกีฬาหลักของประเทศเขาอยู่แล้วเหมือนกัน
1: โอ
0: ้ครับ
1: ค่ะสรุปทีมชาติเยอรมันนี่คือตกรอบใช่ไหม
0: เยอรมันตกรอบพี
1: ่ตกรอบไปแล้ว
0: สองทีม
1: นะคะที่แพ้จุดโทษปารากวัยเนาะ
0: ครับผม
1: ตกไปแล้วเรียบร้อยนะคะเยอรมันก็เดิมทีเดี๋ยวนะใครประกาศตำราทีมชาติตั้งแต่ฟุตบอลโลกปีฟุตบอลยูโรนะปี2024นะคะแต่ว่ายังมาเล่นยังมาเล่นนะใครนะนอยเออร์
0: ก็เอมานูเอลนอยเออร์มั้งฮะผู้รักษาประตูเขา
1: ใช่พอรู้ข่าวว่าเยอรมันตกรอบก็เสียก็บอกว่าก็ไม่เสียใจหรอกที่ตกรอบเนาะแต่ก็เข้าใจดี
0: เออพอเจอเขาตัดสินใจกลับมาช่วยทีมใช่ไหมครับแล้วก็
1: ไ
0: ปไม่ถึงฝั่งฝันน่ะเขาก็เลยแบบ
1: ก็ไม่รอดไม่เข้า
0: ครับผมก็บอกเออตัดสินใจผิดหรือเปล่ากลับมาเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ผิดหรอกก็เพื่อที่จะกลับมาแต่ก็ไปไม่ถึงฝันที่วางไว
1: ้
0: ครับผม
1: ค่ะพอรอบ16ทีมสุดท้ายนี่คือแบบเข้มข้นมากเนาะ
0: ก็ครับผมก็ยังมีทีมเก่งๆนะไม่ว่าถึงแม้ว่าเยอรมันตกฮอลแลนด์ตกญี่ปุ่นตก
1: ค่ะ
0: นะแต่ก็นะก็ยังถือว่าเข้มข้นอยู่นะยังมีบราซิลมีฝรั่งเศสมีอังกฤษที่เข้าไปแล้ว
1: ใช่ไหมบราซิลจะเจอกับนอร์เวย์ในวันที่5รอบ16ทีมสุดท้ายวันที่5ค่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยจะได้รู้กันไปว่าใครจะเข้า
0: ใช่ฝรั่งเศสจะเจอกับปารากวัยนะครับแล้วก็อังกฤษเจอเม็กซิโกนะฮะมีอะไรก็ประมาณนี
1: ้ค่ะจบค่ะบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับ ตอนนี้เครื่องดื่มเกลือ

0: นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะพูดถึงกีฬามาดูมวยสักหน่อยนะคะรักแท้แพ้กำปั้นนะคะน้องดง
0: เอ้าใครต่อยกันนะฮะ
1: สวัสดีต่อยชาวบ้านที่ตำบลพลสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรนะคะเอาชื่อพี่สยามอายุ51แกไปแจ้งความกับตำรวจว่าโอ้ยดูสิตำรวจร่างกายของฉันสะบักสะบอมเลยคิ้วแตกนะคิ้วซ้ายแตกใบหน้าปูดเพราะว่าถูกแฟนหนุ่มอย่างงงนะพี่สงวนพี่สยามอายุ51ก็เป็นผู้ชายเนาะแฟนหนุ่มพี่พรประเสริฐอายุ50ก็เป็นบ้านเดียวกันแหละบ้านพลสูงเหมือนกันแกบอกว่าตอน 2:00 นะขณะที่สยามเข้ามาหาที่บ้านนะคะแล้วก็มาถึงเนี่ยสยามก็บอกว่าอ๋อเดี๋ยวคือคบหาทั้งคู่เนี่ยคบหากันได้เกือบปีละไปรู้จักกันช่วงที่ไปรับจ้างตัดอ้อยนะคะแล้วก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำทั้งพี่สยามทั้งพี่พรประเสริฐเนาะก็มาเล่นกันที่บ้านทีนี้คืนเกิดเหตุเนี่ยพี่พรประเสริฐก็มาหาถามว่าทำไมมาช่วงกลางคืนล่ะก็เหงาอ่ะคนรักกันอ่ะยอมรับว่าไปดึกหน่อยแต่ไปถึงเรียกแกก็ไม่ยอมลงมาจากบ้านนะก็พยายามจะเดินขึ้นบันไดไปแต่เจอแม่นะก็ไล่กลับบ้านอันนี้แกก็ไม่ยอมนะพี่สยามแกไม่ยอมแกก็อยากขึ้นไปเนาะเพราะว่าเพราะคนรักกันอ่ะคบกันอ่ะมาไล่ฉันกลับบ้านได้ยังไงปรากฏว่าพี่พรประเสริฐเห็นพี่สยามแกไม่ฟังจะปีนขึ้นบ้านอย่างเดียวเนาะแกใช้กำปั้นแกใช้คำว่าไม่ได้ชกนะทุบที่เบ้าตาจนต้องเย็บ3เข็มอ่ะโอ้แกต่อยอีท่าไหนไม่รู้นะโอ้แล้วก็โดนไป3เข็มนะแกก็บอกว่าไปแจ้งความแกบอกว่ายืนยันว่าจะเอาเรื่องนั่นแหละแต่ว่าฉันเหงาอยากเข้าไปหาเพราะเป็นแฟนกันแล้วทำไมทำร้ายทำไมนะโดนเย็บไป3เข็มอาการก็บวมนะยังเจ็บอยู่นะทีนี้เสียใจมากนะทำไมต้องต่อยกันขนาดนี้แต่แม้ว่าแจ้งความกันแล้วโดนเย็บไป3เข็มแล้วเนี่ยทำเกินไปแล้วนะแต่ก็ยังห่วงอยากจะคบต่อนะทีนี้เมื่อวานแกก็ไปแจ้งความเสร็จก็ต้องไปดำนาต่อน้องรุ่งแล้วปรากฏว่าไปดำนาก็ไปดำนากันทั้งสองคนก็ไปคุยกันกันนุ่งกันนิ้งก็บอกว่าอยากให้เธอแจ้งความฉันถอนแจ้งความฉันนะแต่ว่าไอ้เรื่องทำร้ายร่างกายเนี่ยฉันขอแค่เธอขอโทษนะขอค่าเยียวยารักษาจิตใจสักหน่อยนึงเพราะว่า3เข็มที่เย็บไปที่เบ้าตาเนี่ยขอเข็มละ 3,000 เข็มละ 1,000 รวมแล้ว 3,000 ได้ไหมแล้วเดี๋ยวจะไปถอนแจ้งความให้นะคะแล้วก็พร้อมอยากจะไปเรียกว่าไปคบกันต่อเหมือนเดิมอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านเนาะก็ไปพบไม่พบตัวรับจ้างดำนาอยู่ก็ไปเจอแม่ก็บอกว่าใช่สยามบุกมาที่บ้านจริงแล้วมาแบบเมาอ่ะคือมาถึงก็ร้องเออะโวยวายพยายามจะขึ้นบนบ้านให้ได้ไม่รู้จะมาทำไมแม่บอกว่างี้เนาะเนี่ยก็เลยมาห้ามกันสุดท้ายลูกชายโมโหแม่บอกว่าอุ้ยนี่เดี๋ยวตำรวจเอาเป็นพยานเลยนะแม่บอกว่าลูกชายไม่ใช้แค่กำปั้นนะเอาเท้าถีบไปด้วยแม่เข้าไปห้ามก็โดนลูกหลงก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านมาห้ามเขาจึงยอมกลับไปแม่บอกว่ามากลางค่ำกลางคืนแบบนี้ไม่เหมาะนะลูกชายจริงๆนะแม่บอกว่าไม่ใช่ชอบสาวประเภท2นะแต่มาตามตื้ออยู่ได้แล้วมาเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนี้แต่ว่าการบุกครั้งนี้เนี่ยถ้ามาอีกรอบหนึ่งนะจะแจ้งความบุกรุกแน่นอนนี่คือแม่บอก
0: แต่แล้วเขาคบกันไหมสรุปเขาเป็นแฟนกันไหมฮะ
1: เอาแต่ว่าสองคนเขาก็บอกว่าเขาเป็นแฟนกันนะแต่แม่บอกว่า
0: ลูกชาย
1: ยังไม่ชอบแม่บอกว่าไม่ใช่ลูกชายแม่ไม่ได้ชอบแบบนี้แล้วถ้าจะมาเนี่ยอย่าเมาแล้วมาหาตอนกลางค่ำกลางคืนมากลางวันก็ได้เดี๋ยวแม่จะโดนแม่จะแจ้งความข้อหาบุกรุกแล้วนะ
0: คงจะไม่ชอบตอนน่าจะเพราะมาเมาแล้วมาอะไรอย่างงี้มากกว่ามั้งเนาะ
1: ใช่แต่แกก็ยอมรับแกบอกว่าเมาไปหน่อย
0: โอ้โหก็จะต้องร่วมมือกันเนาะ
1: ไปดูนักข่าวก็โปรยหัวดิรักแท้แท้รัก LGBT รักแท้

0: แพ้กำปั้น
1: โอ้โห
0: เดินทุกข์สามเข็มโอ้โหเมาแล้วเหงาแต่ก็ยอมรับแหละว่าเมา
1: คร
0: ับ เออแล้วพอไม่ฟังก็โอ้โหโดนไปก็อยากคบต่อนะแต่ว่าขอสัมพันธ์คืนได้ไหมเพราะว่าเป็นค่าเยียวยาตอนที่ไปเย็บประมาณนี้แต่ว่านักข่าวไม่ได้ไปถามอีกคนนึงนะว่าจริงๆแล้วชอบหรือเปล่า
1: เออนะลูกแม่ลูกแม่
0: น่ะชอบเขาจริงหรือเปล่าชอบไหมถ้าไม่ชอบก็บอกไปตรงๆก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: เออนะคะแต่ถ้าไปแบบนี้ก็เดี๋ยวโดนอีก
1: อืม
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ
1: อืมจริง
0: ค่ะท้ายไหม
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็ถ้าเรามีเงินอยู่ประมาณ400,000เราจะเก็บไว้ที่บ้านไหมเป็นคนค้าขายนะฮะเป็นคนค้าขายเออที่อุดรนะพี่นะครับพ่อค้าขายผักนะ
0: เออ
1: แกเก็บเงินเก่งมากนะแต่เก็บไว้ที่บ้านอ่ะ420,000 บาทเก็บไว้ในลิ้นชักเขาบอกเป็นเงินที่ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมบ้านเพื่อนยังไม่ได้ไปฝากบงฝากแบงค์อะไรเก็บไว้ที่บ้านจะเอาเดี๋ยวจ่ายผู้รับเหมาจะซ่อมบ้านต้องโจรขึ้นบ้านก่อนนะฮะ
0: เอาก
1: วาดไปเรียบเลยครับ420,000
0: โอ้
1: โหเก็บเงินมา18 ปีก็ไม่มีฝากแบงค์เนาะแต่แต่ว่าก็เขาบอกแล้วว่าเขาจะพอดีเขาจะเตรียมเงินไว้ซ่อมบ้านแต่เก็บคงเป็นคนไม่ชอบไปธนาคารดูแล้วขายของมาเงินเป็นเงินหมุนเนาะเก็บเงินนะเก็บเงินไว้ที่บ้านนะแบงค์พันนะโอ้โหนะครับ420,000
0: เกลี้ยงเลยเหรอ
1: เกลี้ยงเลยพี่คือเขาบอก200,000แรกเนี่ยเป็นเงินหมุนเอาไว้ซื้อขายของอะไรเก็บไว้ส่วนอีก200,000เนี่ยเพิ่งไปถอนมาจากธ.ก.ส.นะครับก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเก็บไว้รวมกันแล้วเดี๋ยวไปซ่อมบ้านโอ้โหโจรขึ้นบ้านนะพี่โจรงัดบ้านขึ้นบ้านเขาก็ฝากตำรวจนะครับสภ.เมืองอุดรนะครับช่วยติดตามหน่อยแล้วกันนะครับพี่เขาอายุ65แล้วนะครับพี่อุทัยฮะตอนนี้เขาบอกเขาสุดเลยครับเจ้าของบ้านเอออาชีพเขาขายส่งผักในตลาดอยู่หมดตัวเลยครับพี่พอรู้ว่าโจรงัดบ้านแล้วมาเอาเงินไปในหมดตัวเลยเขาสุดเลยฮะ
0: แสดงว่าโจรน่ะรู้ว่าบ้านนี้เก็บเงินไว
1: ้อาจจะบังเอิญหรือว่ามันเราก็ไม่รู้เขาโจรมันจะรู้ไหมพี่ว่ามันจะมีเงินถึงขนาดตัก400,000พอดีนะ
0: ใช่ไหมเออ
1: ครับผม
0: เพราะมันขึ้นถูกบ้านด้วยอ่ะโจรอ่ะแสดงว่ารู
1: ้ครับผม
0: เน
1: าะครับ
0: มีเงินมีทองก็เก็บให้มิดชิด
1: จริงพี่
0: ไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ไปใช้ไทยช่วยไทยพัดวันที่สองกัน
1: เออนะผมไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะฉันไม่มี
0: ไม่ได้เติมเดี๋ยวจะเติมวันละ100 นึงก็ได้นะคะจะได้ใช้หลายๆวันหน่อย
1: ครับ
0: เดี๋ยวฟังเพลงสดกันหนึ่งเพลงนะคะแล้วกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่ได้อยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
9: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารนี้

ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
3: ครับเมื่อวานที่พัทยานะพี่นะเพจพวกที่เขาเป็นเหมือนชมรมที่เขาดูแลพวกสัตว์อยู่นะเขาได้รับแจ้งนะว่ามีบ้านหลังหนึ่งนะขังหมาไว้ประมาณ8ตัว
2: โ
3: อ้แล้วเป็นบ้านแบบล็อกใส่กุญแจแบบปิดตายเลยครับพี่สีขังมันไว้อ่ะออกไม่ได้ข้าวเครื่องก็ไม่มีให้มันกินนะเขาก็เลยอยากให้ทางเพจเนี่ยไปช่วยนะครับก็ทางเพจก็เข้าไปนะเจอเขาบอกว่าเจอสุนัขขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะ7-8ตัวนะครับอยู่ในบ้านถูกขังอยู่นะฮะเขาก็เลยเอาอาหารไปพยายามที่จะใส่ให้มันได้กินกันก่อนนะประทังชีวิตแล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นหมาจรหรือว่าเป็นหมามีเจ้าของแล้วใครเอามาจับเขามาขังไว้แบบนี้อยู่ในบ้านแบบนี
2: ้
3: เพราะว่าเพราะบ้านเนี่ยมันมีคุณแม่กุญแจล็อกด้วยนะพี
2: ่
3: โอ้มันมีแม่กุญแจล็อกด้วยนะครับแต่ก็เหมือนเป็นมันไม่ได้เป็นบ้านเป็นแบบว่าล้อมรั้วสังกะสีอะแล้วก็ล็อกกุญแจเอาไว้อะแบบไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกอย่างเงี้ย
2: แปลก
3: เจ้าตัวก็ไม่อยู่ปล่อยให้หมาลำบากโอ
2: ้ช่วยได้ทุกตัวแล้วเนาะ
3: เราจะได้เข้าไปดูแลนะครับนะเวลา

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของ Good Morning ASEAN นะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อแล้วก็เราจะมาพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับถึงเรื่องของการเปลี่ยนไปของตลาดเมียนมาครับเช้านี้อยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาราทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะในช่วงที่แล้วเนี่ยเราได้ถามอาจารย์ประพีนะคะเรื่องของหลายประเด็นเลยเรื่องของสหรัฐอิหร่านนะคะแต่นอกจากนั้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ค่ะก็จะเป็นวันชาติสหรัฐนะคะหรือว่า 4th of July นะคะก็จะเป็นวันชาติครบ250ปีของอเมริกาด้วยนะคะแต่จริงๆรู้หรือไม่เมื่อวานนี้เนี่ยค่ะวันที่1นะคะกรกฎาคมแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเวลาแคนาดาท้องถิ่นตอนนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นวันที่1อยู่นะคะวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นอยู่นะคะก็คือยังคงเป็นแคนาดาเดย์ด้วย
1: โอ้วันชาติแคนาดา
2: วันชาติแคนาดาซึ่งปีนี้นะคะก็ครบรอบ159ปีนะคะของประเทศเนี่ยเขาก็บอกว่าคือโดยรวมเนี่ยก็เห็นว่าบรรยากาศคึกคักมากๆเลยเพราะว่านอกจากจะว่า